0: ท่านสภาแห่งชาติให้ฮู้ตื่มว่ากองประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาและทำห้องเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากได้พิจารณาทำห้องเอาการสร้างและปรับปรุงกฎหมาย2ฉบับในนี้กฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐฉบับสร้างใหม่และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการทำห้องเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนทั้งเป็นการประกอบส่วนสำคัญในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมโดยกฎหมายให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
1: กองประชุมพิจารณาทำห้องวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนซึ่งเป็นกระจังพันขยายเนื้อหน้าจิตใจของกองประชุมแห่ง12ของพรรควางออกกองประชุมเห็นดีโดยพื้นฐานต่อการกำหนดโครงหางโอดวลาแห่งศาสตร์ฉบับนี้เวลาการจัดตั้งปฏิบัติในปี2007 2030ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาสังคมแห่งศาสตร์5ปีครั้งที่10เห็นดีต่อการกำหนดทัศนะหลักการขาดไม้ทิศทางจุดศูนย์ใหญ่ๆและมาตรการปฏิบัติที่ละเอียดสมควรกองประชุมเสนอรัฐบาลเขาจะใส่ตื้มบางด้านดังนี้ควรมีงบประมาณเป็นเวลาเฉพาะอาจจะค้นคว้าบ่วงเงินเกินแผนของแต่ละแขวงการประกอบส่วนของประชาชนสังคมมีนโยบายดึงดูดการลงทุนในกองเขตกิจกรรมพุทธกรรมปรุงแต่งอยู่เขตชนบทห่างไกลสอกเหลียงอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถไปถึงแหล่งทุนชิ้นเสื้อได้ง่ายขึ้นสะดวกว่องไวมีตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผลมีการจัดสรรเขตผลิตเขาจะใช้การออกใบตัดตินมีการแนะนำทางด้านเทคนิควิชาการเขาในเรื่องงานการปลูกการเลี้ยงสร้างโรงงานปลูกแตงติดพันกับตลาดสร้างและปรับปรุงศูนย์ทดลองศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมและสร้างซ่อมแปลงเส้นทางที่เปรย์ให้สามารถนำแสนได้ตลอดปี
0: ท่านเสสมพรพรหมวิหารให้ฮู้ตื่มอีกว่าการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ครั้งนี้เป็นการพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10เข้าสู่เวียกงานตัวจริงแม่นมากผลรวมยอดแห่งสติปัญญาการใช้สิทธิประชาธิปไตยก็คือผลของการยกสูงความรับผิดชอบทั้งการเมืองของบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติการตัดสินใจสูงของรัฐบาลองค์การรัฐที่เกี่ยวข้องที่มีความพยายามและมีมาตรการตัวจริงในการแก้ไขความทุกข์ยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินให้ตกไปทีละก้าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนต่อการนำพักของพรรคและรัฐเฮาในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้มีความหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นกองประชุมได้มอบให้คณะประจำสภาแห่งชาติบรรดากรรมาธิการห้องว่าการสภาแห่งชาติคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัฐบาลองค์การที่เกี่ยวข้ององค์การปกครองท้องถิ่นและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจงได้พันขยายมติกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติครั้งนี้เขาในการปฏิบัติเวียกงานของแต่ละภาคส่วนให้ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี
2: ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ดำเนินนโยบายหลายด้านเป็นต้นสืบต่อดำเนินนโยบายเงินตราแบบผสมผสานในนี้ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของธนาคารสกุลเงินกีบจากระดับ 8.5 ส่วนห้อยต่อปีมาเป็น 8 ส่วนห้อยต่อปีในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่6กรกฎาคมนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สืบต่อออกและจำหน่ายพันธบัตรระยะสั้นสืบต่อปฏิบัตินโยบายอัตราแลกเปลี่ยนตามกลไกตลาดที่มีการคุ้มครองของรัฐด้วยการปรับปรุงฐานอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงและกำหนดขอบอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารสุขยู่ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้มีการเคลื่อนไหวกว้างออกและได้ออกข้อตกลงว่าด้วยการนำเงินสดที่เป็นเงินตราต่างประเทศและวัตถุมีค่าเข้าออกลาวฉบับเลขที140เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามกระแสเงิน
3: กันรักษาเสถียรภาพตลาดเงินตราไม่ได้ดำเนินนโยบายต่างๆเพื่อรักษาเสถียรภาพเงินตราเป็นต้นไม่ได้ดำเนินนโยบายเงินตราแบบผสมผสานโดยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของธนาคารแห่งชาติสกุลเงินกีบจากระดับ 8.5 ส่วนห้อยต่อปีมาเป็น 8 ส่วนห้อยต่อปีในจำหน่ายพันธบัตรระยะสั้นปฏิบัตินโยบายอัตราแลกเปลี่ยนตามกลไกตลาด ที่มีการคุ้มครองของรัฐได้ซุกยุกตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือเอิ้นว่า LFX ให้มีการเคลื่อนไหวกว้างออกและมาตรการอื่นๆผ่านการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายดังกล่าวใน6เดือนต้นปีเห็นว่าปริมาณเงิน M2 ขยายตัวในระดับ 15.92 ส่วนหอยข้างสำรองเงินตราต่างประเทศกลุ่มการนำเข้า 5.17 เดือนซึ่งดังกล่าวก็ได้สร้างความสมันแก่สถานะเศรษฐกิจของสปป.ลาวและสามารถรับประกันการชำระหนี้ต่างประเทศอัตราหนี้บ่เกิดดอกออกผลอยู่ในระดับ 0.98 ส่วนหอยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยใน6เดือนอยู่ในระดับ8ส่วนหอยค่าเงินกีบเห็นว่ามีเสถียรภาพซึ่งแสดงออกคือดัชนีเงินกีบเฉลี่ย6เดือนต้นปีอ่อนค่า 3.09 ส่วนหอยเทียบเสถียรภาพเดียวของปี2025
2: ท่านสนใจสีพระดอนในหูตื่นว่าการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศได้สืบต่อปรับปรุงและสร้างนิติกรรมติดพันกับเวียกงานคุ้มครองเงินตราต่างประเทศให้แท้เหมาะและชัดเจนขึ้นโดยได้สำเร็จการประกาศใส่นิติกรรมลุ่มกฎหมายติดพันกับการนำเงินสดที่เป็นเงินตราต่างประเทศเข้าออกลาวการเปิดบัญชีเงินฝากอยู่ต่างประเทศและคำแนะนำเกี่ยวกับการอนุญาตนำใส่เงินตราต่างประเทศอยู่ลาว
0: กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจะสุ่มใส่ปรับปรุงแก้ไขรายปัญหาสำคัญติดพันกับการพัฒนาการศึกษาก็คือการเรียนการสอนอยู่เขตชนบทห่างไกลโศกดีให้มีคุณภาพและเท่าเทียมกับตัวเมืองท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ชี้แจงต่อคำสักถามของสภาแห่งชาติในรายปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาในกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเมื่อวันที่8กรกฎาคมนี้ว่าเพื่อให้ในการศึกษาอยู่เขตชนบททางไกลโศกได้มีคุณภาพและเท่าเทียมกับตัวเมืองกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจะสุ่มใส่ขยายและสนองอาหารเที่ยงในโรงเรียนให้ทั่วถึงเขตทางไกลโศกสร้างความรู้ให้โรงเรียนและชุมชนท้องถิ่นในการผลิตกสิกรรมภายในบ้านเพื่อมาสนองเป็นวัตถุดิบให้แก่อาหารเที่ยงเพื่อความยืนยงส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารเพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะมาเรียนทางนี้เพื่อดึงดูดจิตใจให้เด็กน้อยนักเรียนอยากศึกษาเรียนลดพ้นการปะละการเรียนและการอกเรียนกลางปีพร้อมนี้ยังจะสุ่มใส่ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนสั้นเกียมประถมให้เสื่อมโตสั้นป.1ก็คือการขยายการเรียนสั้นประถมให้มีฮอดสั้นป.6เพื่อสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งให้เด็กน้อยก่อนขึ้นห้องเรียนชั้นมัธยมพร้อมทั้งจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่การศึกษานอกห้องเรียนเพื่อรับรองนักศึกษาที่ตกหล่นและปะละการเรียนจากในระบบสุขยุคการสร้างห้องสมุดให้เป็นศูนย์การอ่านและเรียนรู้เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนให้น่าสนใจและส่งเสริมการศึกษาเรียนรวมเพื่อให้เด็กทุกกลุ่มถูกสภาพห่างกายและส้นเผาได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมพร้อมนี้ยังจะเพิ่มทวีการสนองเบี้ยเลี้ยงให้นักเรียนจากครอบครัวทุกข์ยากเด็กขาดโอกาสและนักเรียนพิการให้ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาพรวมถึงการก่อสร้างหอพักนักเรียนและสนองสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอยู่เขตทางไกลโศกลีกเพื่อลดพ้นอุปสรรคในการเดินทางมาโรงเรียนและป้องกันการปะละการเรียนสุขโยกการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านการเพิ่มบทบาทของคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียนและสุขโยให้สถาบันครอบครัวติดตามลูกหลานบ่ให้ปะละการเรียนเคียงคู่กับการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายปกป้องเด็กและเวียกงานต้านการค้ามนุษย์ในโรงเรียนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่นักเรียนยกสูงระบบนิเทศภายในสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบกลุ่มโรงเรียนและศึกษาตาแสงเพื่อลงติดตามช่วยเหลือและประเมินผลการสอนของครูอย่างใกล้ชิดพัฒนาวิชาชีพครูต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ครูทั้งสั้นก่อนวัยเรียนจนถึงสั้นมัธยมศึกษาเพื่อยกระดับความรู้และเทคนิคการสอนใหม่ๆสนองสื่อและอุปกรณ์ ICT ให้แก่โรงเรียนพร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูคันทักทานสามารถนำใส่แพลตฟอร์มดิจิตอลเซ็นคังปัญญาลาวเข้าในการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเองสร้างสื่อการเรียนการสอนทางดิจิตอลและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่างๆเพื่อนำใส่ ทางในขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นจัดตั้งการประเมินตนเองของโรงเรียนและนำใส่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเข้มงวดเพื่อวัดเทกประสิทธิภาพการสอนของครูที่ส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนและจะกำหนดนโยบายส่งเสริมย่องยอครูดีเด่นและโรงเรียนตัวแบบเพื่อสร้างแรงจูงใจในการแข่งขันพัฒนาผลงาน
2: ในวันที่9กรกฎาคมนี้อยู่ที่สำนักงานคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางภาคได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมครบขณะครั้งที่2ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12และคำแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบภาคสมัยที่12ให้เกียรติเป็นประธานโดยสหายบุญเหลือพันดานุวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางภาคมีบรรดาสหายในคณะบริหารงานภาคคณะกลุ่มพร้อมด้วยพนักงานลักแรงของคณะผู้พันตามประเทศศูนย์กลางภาคเข้าร่วมสหายบุญเหลือพันดานุวงศ์ยกให้เห็นเรื่องในสำคัญของมติประชุมครบขณะครั้งที่2ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12เป็นต้นการพิจารณารับรองเอาแผนดำเนินงานของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12แบบแผนวิธีเวียกและการพัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานภาคกับประธานคณะกรรมการปกครองเมืองนครการสั่งตั้งตระแสงการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวขององค์คณะภาคฐานแผนพันขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจเป็นเอกภาพอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งต่อการนำพาสีน้ำของขันถึงในการกำหนดทิศทางนาเวียกจุดสุ่มต่างๆเพื่อเป็นเอกภาพสูงบุกทะลุการพัฒนาประเทศชาติในเฉพาะหน้าและยาวนานพร้อมกันนั้นสหายยังได้สืบต่อเผยแพร่เนื่องในกฎระเบียบพรรคคำแนะนำเลขที่303ลงวันที่20พฤษภาคม2026เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12ประกอบด้วย15หมวด64มาตราโดยได้ยกให้เห็นความหมายความสำคัญบรรดาหมวดและมาตราที่กองประชุมใหญ่ของพรรคได้เป็นเอกภาพปรับปรุงดัดแปลงในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้สหายบุญเหลือพันดานุวงศ์ได้เน้นหนักให้สมาชิกพรรคพนักงานคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคทุกสหายจงยกสูงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของตนกำแน่นเนื่องในจิตใจของบรรดาเอกสารสำคัญดังกล่าวและนำไปจัดตั้งพันขยายเข้าในเวียกงานให้ปรากฏผลเป็นจริง
0: กองประชุมพบปะระหว่างกรมแผนที่แห่งชาติห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีกับองค์การส่งเสริมอุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์สาธารณรัฐเกาหลีจัดขึ้นเมื่อบดมนานีที่นครเมืองจันทร์ฝ่ายลาวนำโดยทานวีแก้วบุพภาวันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลีนำโดยทานเทคจินคิมประธานองค์การส่งเสริมอุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพสูงต่อห่างวดบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการห่วงมือในของเขตเวียกงานของมุ่นข่าวสารภูมิศาสตร์ระหว่างกรมแผนที่แห่งชาติและองค์การส่งเสริมอุตสาหกรรมของมุ่นข่าวสารภูมิศาสตร์ซึ่งจะเป็นกลไกหัวมือเกี่ยวกับข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ของสองประเทศให้ก้าวไปสู่ระดับใหม่โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลต้องมีข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์ที่ถูกต้องทันสมัยและเป็นพื้นฐานให้แก่การกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาการคุ้มครองที่ดินการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติการป้องกันลดผลกระทบจากภัยพิบัติการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงและอื่นๆภายหลังสำเร็จการพบปะได้มีการลงนามบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการห่วงมือของเขตเวียกงานของมุ่นข่าวสารภูมิศาสตร์โดยการห่วมลงนามระหว่างทานสุเรนจันทวงศ์หักษาการหัวหน้ากรมแผนที่แห่งชาติและทานเทคจินคิมประธานองค์การส่งเสริมอุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์เกาหลีโดยมิทานวีแก้วบุพภาวันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับคงเขตการหัวมือครั้งนี้ประกอบมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคทางด้านข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการหัวมือและความเข้าใจระหว่างกันการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อยกระดับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและส่งเสริมอุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์อยู่ในลาวการแลกเปลี่ยนความรู้ของบรรดาเซียวซานและข้อมูลเอกสารซึ่งกันและกันเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์การสร้างแผนที่ภูมิสันฐานและคงเขตการห่วงมืออื่น ที่คู่ร่วมสัญญาอาจจะตกลงเห็นดีร่วมกัน
2: และยาผ่านมาแขนงการท่องเที่ยวของลาวยังพบเห็นหลายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทัวร์0ดอลลาร์เป็นต้นการควบคุมการกดการยังบ่ทันทั่วถึงเกิดส่องวางการประสานงานของภาคส่วนเกี่ยวข้องการติดตามเส้นทางการเงินเลนรายรับยังบ่ทันมีประสิทธิผลเท่าที่ควรรวมทั้งความต้องการแข่งขันทางด้านราคาเพื่อดึงดูดตลาดนักท่องเที่ยวในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหรือเกี่ยวกับคณะรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาทัวร์0ดอลลาร์ของแขนงการท่องเที่ยวจัดขึ้นเมื่อบ่ลุนมานี้ที่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านนางศรีพรภัยสิทธิไสรักษาการหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นในแขนงการท่องเที่ยวระยะผ่านมาได้สร้างผลกระทบต่อภาครัฐโดยเฉพาะการสูญเสียรายรับจากค่าภาษีและค่าธรรมเนียมส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศการบริการจัดการด้านการลงทุนและการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยืนยงรวมทั้งผู้ประกอบการและอื่น
4: ๆมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการเกิดการแข่งขันบ่เป็นธรรมธุรกิจที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายสูญเสียโอกาสทางด้านการตลาดราคาบริการถูกบิดเบือนและบ่สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงต่อนักท่องเที่ยวสำหรับปัญหาที่มีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวแม่นได้รับการบริการที่ตามกว่ามาตรฐานการถูกบังคับหรือกดดันให้ซื้อสินค้าเกิดความบ่พอใจและส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
2: ท่านนางศรีพรภัยสิทธิไสมีคำเห็นเติมว่าปัจจุบันกรมคุ้มครองการท่องเที่ยวก็คือกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้พยายามเอาใจใส่สั่งรวมค้นคว้าบางปัญหาเพื่อพร้อมกันแก้ไขพร้อมทั้งเสนอให้ทุกขั้นต้องเพิ่มทวีการกวดกาและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดสร้างกลไกประสานงานระหว่างภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะการสร้างตั้งคณะรับผิดชอบแก้ไขติดตามและตรวจสอบเส้นทางการเงินของธุรกิจการท่องเที่ยวยกระดับมาตรฐานการบริการและคุณภาพผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวพร้อมทั้งส่งเสริมความรับรู้ให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลเสียหายของทัวร์0ดอลลาร์หลายขึ้นกว่าเก่าต่อไปเส้นทางติดตามรับฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
5: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่เหตุให้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อย23หา29องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา28องศาภาคกลางมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา30องศาสำหรับแขวงไสสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง20หา24องศาภาคใต้มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง15หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์
2: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่9กรกฎนี้ว่าในกองประชุมแถลงข่าวของกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามที่จัดขึ้นอยู่ในนครหลวงฮานอยแจ้งให้ฮู้ว่าวันที่2กรกฎนี้เวียดนามและสมาคมการค้าเสรีเอโรปหรือ EFTA ได้ออกแถลงการร่วมสิ้นสุดการเจรจาสัญญาการค้าเสรีเวียดนาม EFTA ท่านนางฟาร์มทูฮังโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเน้นหนักว่าสัญญานี้ได้รับความหวังจะเปิดระยะแห่งการร่วมมือใหม่สร้างพื้นฐานอย่างมั่นเกณฑ์ให้แก่การสุขอยู่ด้านการค้าการลงทุนและเปิดกว้างการร่วมมือในหลายคงเขตระหว่างเวียดนามและบรรดาประเทศ EFTA นี่แมนความพยายามและความตัดสินใจอย่างแห่งคงส่งฝ่ายเพื่อก้าวไปถึงการลงนามในสัญญาภายหลัง14ปีที่ดำเนินการเจรจากันพร้อมทางตีราคาสูงต่อบรรดามากผลการเจรจาที่บรรลุได้กับบรรดาประเทศสมาชิก EFTA รวมทั้งสัญญาการค้าเสรีระหว่างเวียดนามและสหสมาคมการค้าเสรีเอโรปแมนขีดหมายในความมั่นะพยายามเปิดกว้างเครือข่ายสัญญาการค้าเสรีหรือ EFTA ของเวียดนามเพิ่มจำนวนEFTA ที่เวียดนามลงนามกับบรรดากูฮวมมือขึ้นเป็น18ฉบับ
2: ตามข่าวตามที่รายงานเมื่อบดุลมานิวาท่านอิงดิโพลาหัวหน้ากลุ่มทรัพยากรแห่งชาติกระทรวงโบเฮและพลังงานของกัมพูชากล่าวในงานแถลงข่าวว่านับตั้งแต่เริ่มขุดคำในระยะ5ปีผ่านมากัมพูชาสามารถผลิตคำแทงเครื่องบริสุทธิ์ได้ประมาณ20ตนเจ้าหน้าที่กระทรวงโบเฮนและพลังงานของกัมพูชาเปิดเผยให้ฮู้ตื่นว่าปัจจุบันมี7บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการสกัดและเปลี่ยนรูปคำอยู่แข่งมนดลคีรีกะแจพระวิหารและกำปองทมท่านทองเมงดาวิดห้องผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจีนอาเซียนแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์กัมพูชากล่าวว่าปริมาณการสกัดคำที่เพิ่มขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่ากัมพูชาได้หันเปลี่ยนจากการฮอนคำแบบดั้งเดิมไปสู่ระบบอุตสาหกรรมบอเฮที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองอย่างเป็นทางการ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากนครหลวงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อบดุลมานิวาองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้แจ้งเตือนว่าเอโรปอาจจะต้องเผชิญกับคลื่นความฮ้อนที่หุนแรงอีกครั้งหนึ่งอยู่เหนือมหาสมุทรอาร์กติกในขณะที่อุณหภูมิอยู่ปอกตุยการและแอสปายตอนใต้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงถึง43องศาในไวนี้ทานฮันคูเกอร์ผู้อำนวยการประจำภาคพื้นเอโรปของ WHO ได้จัดกองประชุมซุกเซินในวันที่6กรกฎนี้โดยร่วมกับตัวแทนจาก41ประเทศในภาคพื้นรวมทั้งคณะกรรมการเอโรปและกลุ่มภาคประชาสังคมเพื่อปรึกษาหรือเกี่ยวกับบทเรียนจากคลื่นความร้อนครั้งล่าสุดและการเตรียมพร้อมรับมือในอนาคตท่านคูเกอร์กล่าวผ่านแถลงการว่าประเทศที่มีแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพจากความร้อนแม้นสามารถตอบสนองได้อย่างว่องไวและปกป้องประชากรของตนเองได้ดีกว่าในระยะที่เกิดขึ้นความร้อนเมื่อเดือนมิถุนาผ่านมาแต่มีประเทศสมาชิกในเอโรปบ่ฮอดเครื่องหนึ่งที่มีแผนการดังกล่าว
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวพังนี้มุดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาและเพชรสมรพงษ์พยุงสิทธิ์อ่าน
6: สำหรับทานที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ทานฮิพ้อนเข้ามาสืบต่อจ่ายประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ในการปิดปวดสุขภาพเวลาที่มีการเจ็บป่วยและการรับเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในม้งรัฐการ

รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 นในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าร่วมยินดีต้อนรับบัดทานเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบพ่อทานในมื้อนี้ก็อยู่ในบรรยากาศสมเสยผลสำเร็จของกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุที่10อาทิตย์นี้ทางรายการใจบัดทานได้รับฟังเสียงบันทึกกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุที่10ซึ่งได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่6กรกฎผ่านมานี้ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานของทานไสยสมพรภูมิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติเข้าหัวมีทานทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศบรรดาการน้ำขันสูงและอดีตการน้ำขันสูงของภาคหลัดทานสอนไซสีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีและบรรดาสมาชิกรัฐบาลสมาชิกสภาแห่งชาติจาก11เขตเลือกตั้งทั่วประเทศผู้ต่างหน้าองค์การจัดตั้งผักหลัดศูนย์กลางแนวรับสั่งซาซาพันธ์นังหบเกาลาวองค์การจัดตั้งมหาศูนย์ขันศูนย์กลางบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการศึกษาหัวหน่วยธุรกิจบรรดาทูตนุทูตและผู้ต่างหน้าจากองค์การจัดตั้งสากลประจำลาวและแขกถึกเซินเข้าห่วมท่านไสยสมพรภูมิหารได้กล่าวศูนย์ทอนผุดเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการว่า
1: ในต้นปี2026นี้สปป.ลาวมีหลายเหตุการณ์สำคัญพรรคประชาชนประเทศลาวได้สำเร็จการดำเนินกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุที่10และสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงสุทธาด้วยผลสำเร็จอันจบงามก้าวไปถึงการดำเนินกองประชุมของปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติในท้ายเดือนมิถุนาผ่านมาโดยการพิจารณาคำร้องอมรการเอาการเลือกตั้งการนำชุดใหม่ของสภาแห่งชาติของรัฐบาลองค์การในการประชุมสูงสุดศาลประชุมสูงสุดองค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐรับห้องเอาแผนพัฒนาสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ทิศทางแผนการเวียกงาน5ปีโครงการอัญการประชุมสูงสุดศาลประชุมสูงสุดองค์การกวดกาแห่งรัฐองค์การกวดสอบแห่งรัฐทั้งนี้มีการรับห้องเอาแผนการสร้างและปรับปรุงกฎหมายระยะ5ปีต่อหน้าและเป็นงานเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติสุดที่10พรรครัฐแห่งสาธารณประชาธิปไตยส่วนลาวย่ำไรก็ถือการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นใจกลางถือสำคัญการยกชีวิตสูงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีเมืองดีขึ้นเพื่อสามารถนำเอาประเทศชาติออกสู่สภาพด้อยพัฒนาในปี2026นี้ด้วยความมุ่งมั่นอันแห่งกล้าในการพัฒนาประเทศชาติพวกเฮาให้มีความนักแน่นตามทิศประชาชนทางมีประเทศชาติมั่งคั่งเข้มแข็งสังคมมีประชาธิปไตยสามัคคีปองดองยุติธรรมและศีลใดนั้นขาดไม้สู่ส้นที่ระบุในโครงการการเมืองฉบับที่3ได้ระบุไว้ว่าฮอดปี2055ประเทศเฮาเป็นประเทศที่มีระดับปานกลางหาสูงและสร้างรัฐประชาธิปไตยประชาชนปกครองโดยกฎหมายที่เข้มแข็งบนพื้นฐานจิตใจดังกล่าวโดยสืบต่อการแก้ไขความยากทางด้านกิจการเงินที่ดำเนินมาแต่ปี2021หา2500มานั้นพรรครัฐบาลจึงได้เสนอให้มีการห้องรับเอาแรงชาติบริการพัฒนาชนบทแก้ไขทุกอย่างของประชาชนซึ่งเป็นเป้าหมายต้นตอของกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ในครั้งนี้บรรดาท่านผู้นำพรรคไกรัฐสมาชิกสภาแห่งชาติแขกผู้มีเกียรติเทียมถือหักแพงทั้งหลายการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10นี้ในครั้งนี้ด้านหนึ่งก็เป็นการปฏิบัติบทบาท10นาทีของสภาแห่งชาติตามที่ได้กำหนดในไว้ในรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติอีกด้านหนึ่งก็เป็นความพยายามและความใส่ใจของสภาแห่งชาติของรัฐบาลในการจัดตั้งพันธุ์ขยายแนวทางนโยบายเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคโดยแมนมติของกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศของพรรคครั้งที่2ให้เป็นอันละเอียดซึ่งสะดอกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10เพื่อสืบต่อสานให้ไปเฮามีการพัฒนาทิศตามทิศสีเขียวและยืนยงและสู่ชุดในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมโดยกฎหมายมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น กองประชุมสมัยวิสามัญเทศน์หนึ่งของสภาสาชุด10ครั้งนี้จะได้พิจารณาหับห้องปัญหาสำคัญพื้นฐานของประชาชาติมีดังนี้อันที่1พิจารณาหับห้องอำนาจและงานรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาชีวิตสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พิธี2พิจารณาหับห้องอำนาจแห่งชาติโดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชน3พิจารณาหับห้องเอาการสร้างปรับปรุงกฎหมายจำนวน2ฉบับดังนี้1กฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐฉบับสร้างใหม่2กฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงบรรทัดที่ถือหลักแพงกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสังสาสุทธิ10ครั้งนี้จะได้พิจารณาหับห้องปัญหาสำคัญที่สำคัญจำเป็นติดพันกับแหล่งสาวโดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนฉะนั้นข้าพเจ้าในนามประธานกองประชุมขอให้ห้องมายังบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติจงพร้อมกันยกสูงครอบครอบการเมืองของตนสูงทุกสติปัญญาความรู้ความสามารถของในคนขั้วพิจารณาและประกอบคุ้มคิดความเห็นอย่างมีประชาธิปไตยและกงไปกงมาสร้างสรรค์รับประกันความถูกต้องตามกฎหมายก้าวไปถึงการตกลงและหับห้องบรรดาเนื้อในสำคัญที่นำมาพิจารณาในกองประชุมครั้งนี้ให้บรรลุตามขาดหมายที่วางไว้ทุกประการเรียกห้องมายังสมาชิกรัฐบาลผู้ตั้งนาองค์การจัดตั้งของพรรคไกลัดในเล่าสังสารสัพพันธ์รุ่งเก่าองค์การจัดตั้งมาชนภาคชนเกี่ยวของจุดในเข้าห่วมกองประชุมตามประหลัดที่กำหนดไว้พร้อมทั้งเรียกห้องมายังพ่อแม่พี่น้องประชาชนบรรดาเผ่าจงเล่นติดตามดำเนินกองประชุมโดยผ่านพระสื่อมวลชนในโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้ในนามประธานกองประชุมข้าพระเจ้าขอประกาศเปิดกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิบนับแต่นี้เป็นต้นไปขอขอบใจ
0: และกองประชุมยังได้รับฟังบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026จากทานสอนไซศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีซึ่งทานได้ให้ฮู้ว่า
2: ตั้งนารัฐบาลข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติรายงานย่อการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ซึ่งเป็นการจัดตั้งปฏิบัติและพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติของประชุมสภาแห่งชาติฉบับเลขที่177ลงวันที่21พฤศจิกายน2025ว่าด้วยการรับรองเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10บทรายงานของข้าพเจ้าได้สังรวมเอาผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานชุดสุมตามพระบทบาทของรัฐบาลขาดหมายใหญ่จำนวนหนึ่งที่ได้กำหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา2026ตามที่สภาแห่งชาติได้รับรองนอกนั้นก็แม่นผลสำเร็จที่ผลเด่นในการแก้ไขปัญหาเคียงห้อนจำนวนหนึ่งสำหรับผลการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาขาดหมายละเอียดของแต่ละแขนงการนั้นแม่นได้ระบุอยู่ในบทรายงานฉบับละเอียดที่ได้แจกจ่ายให้บรรดาท่านไปแล้วบทรายงานของข้าพเจ้าประกอบด้วย3ภาคดังนี้ภาคที่1สภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราในระยะ6เดือนต้นปี2026ภาคที่2ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนท้ายปีและภาคที่3เป็นขอเสนอภาคที่1การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอเห็นดีเป็นเอกภาพสูงต่อคำเห็นของท่านประธานสภาแห่งชาติที่ได้ตีราคาเกี่ยวกับสภาพสากลผักพื้นที่ยังสืบต่อเคียงห่อนซับสน และแก่เหย้าโดยเฉพาะความขัดแย้งทางด้านการค้าปัญหาความบ่สงบอยู่ตรงหนองกลางและปัญหาขาดแคลนน้ำมันเสื้อผ้านอกนั้นสภาพการพัฒนาอย่างว่องไวทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยเฉพาะเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เดินว่า AI นอกนั้นสภาพภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่กลายเป็นภัยคุกคามซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกพอสมควรสถานการณ์ดังกล่าวแม้ได้สร้างความท้าทายหลายประการต่อการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ6เดือนต้นปี2016ของพวกเราเป็นต้นเหมือนกันปัญหาการสนองและราคาน้ำมันเสื้อผ้าที่สูงขึ้นเป็นต้นเหตุให้อัตราเงินเฟ้อมีการเนียงติ่งเพิ่มขึ้นและราคาสินค้าก็เนียงติ่งไปตามนอกนั้นก็ยังมีภัยธรรมชาติอากาศร้อนและพายุหมากเห็บที่ได้ส่งผลกระทบเหตุให้เคลื่อนซ่านของปลาส้นเปเพจำนวนบ่น้อยและอื่นแต่ภายใต้การนำพา4นำของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคการติดตามกวดก้าของสภาแห่งชาติสภาพปลาส้นขันแขวงและการบริหารด้วยความตั้งหน้าของรัฐบาลก็คือองค์การปกครองท้องถิ่นโดยได้ดำเนินมาตรการจำนวนหนึ่งเพื่อลดพรผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติในระยะ6เดือนต้นปี2016เหตุให้เศรษฐกิจสืบต่อขยายตัวดีและสามารถสังรวมได้ดังนี้1ของเขตเรื่องงานประกันสาธารณสุขมันได้สืบต่อสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติแนวทางป้องกันสาธารณสุขป้องกันสังคมสงบทั่วภาคส่วนหอบด่านอย่างต่างหน้าและสำเร็จขาดหมายสามารถรับประกันรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมโดยพื้นฐานได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติ4นาทีใหญ่26แผนงานของกำลังป้องกันสาธารณสุขและ4แผนงานใหญ่29โครงการของกำลังปกสคำสั่งเหล็กที่เสด็จของนายกว่าโดยการเพิ่มทวีเวียงการสกัดกันและแก้ไขปรากฏการณ์หย่อท่ออย่างต่างหน้าแล้วใจใส่ปกปักรักษาชายแดนเฮ็ดให้มีความสงบโดยพื้นฐานที่ซุ้มใส่เวียงงานก่อสร้างหากฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาสนมดหอบด่านอย่างมีจุดสุมสกัดกันและต้านทุกการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนบ่ดีพร้อมนั้นได้ซุ้มใส่แก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งสามารถมั่งคดียาเสพติดได้ทั้งหมด 1,786 เรื่องจับผู้ต้องหาได้ 4,025 คนในนั้นมีต่างประเทศ93คนยึดได้ของกลางประเภทยาเสพติดจำนวนหลายและยึดพาหนะได้จำนวนหนึ่งได้นำเอาเป้าหมายผู้เสพติดเดินและผู้ถือข้อให้เข้าศูนย์บำบัดปิ่นปัวฟื้นฟูสุขภาพที่มีอยู่ในทั่วประเทศ15ศูนย์ได้ 7,046 คนยิ่ง412คนปินปัวดีและกลับคืนบ้านแล้ว 2,769 คนยิ่ง217คนยังสืบต่อปินปัว 4,277 คนยิ่ง195คนพร้อมนั้นก็ได้เอาใจใส่แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อกลุ่มแก่งสอกงทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสัญญกรรมทางไซเบอร์สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด44ครั้งกักตัวผู้ต้องหาได้4,482 คนยิ่ง 1,032 คนรวมมี25สัญชาติในนั้นคนลาวมี779คนยิ่ง203คน2ของเขตเศรษฐกิจ 2.1 การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในระยะ6เดือนต้นปีเหมือนขยายตัวในระดับหาส่วนหอยคิดเป็นมูลค่า 199,987 ตื้อกีบเท่ากับ48ส่วนหอยของแผนการในนี้คะแนนกสิกรรมขยายตัว 4.3 ส่วนหอยก็เบา 17.4 ส่วนหอยคะแนนอุตสาหกรรมขยายตัว 5.1 ส่วนหอยก็เอา35ส่วนหอยของ GDP คะแนนบริการขยายตัว 5.3 ส่วนหอยก็เอา 37.2 ส่วนหอยของ GDP ภาษีอากรผลิตภัณฑ์สุทธิขยายตัว 4.9 ส่วนหอยก็เอา 10.5 ส่วนหอยของ GDP 2การปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐมีได้สุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อซุกอยู่ให้แก่การปฏิบัติแผนงบประมาณโดยเฉพาะเป็นการเก็บรายรับให้ได้ตามแผนการหรือเลื่อนแผนการที่สภาหับห้องในนั้นได้สุ่มใส่ขยายฐานรายรับและการหันไปทันสมัยในการคุ้มครองงบประมาณตามมติ 04ของรัฐบาลว่าด้วยการรับข้อเอาแผนปฏิบัติตัวจริงในการหันการเก็บและหับเป็นทันสมัยในระยะ5ปี2026-2030เพียงคู่กันนั้นก็ได้ปฏิบัติมาตรการอัดซองวางการหัวไหลในการจัดเก็บและหับของงบประมาณผ่านการจัดตั้งปฏิบัติใน6เดือนต้นปีสามารถจัดเก็บและหับได้ 44,956 ตื้อกีบเท่ากับ54ส่วนหน่อยของแผนการเทียบใช้ในระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น19ส่วนหน่อยสาเหตุที่มีแล้วครับเพิ่มขึ้นย้อนได้สมใส่กันหันเป็นทันสมัยโดยเฉพาะเหมือนการขยายอากรมูลค่าเพิ่มสำหรับรายจ่ายเหมือนปฏิบัติได้ 30,106 ตื้อกีบเท่ากับ37ส่วนหน่อยของแผนการพร้อมนั้นก็ได้เอาใจใส่บริหารหนี้สินแม้ได้สมใส่แก่หนี้สินการลงทุนของรัฐปี2016ได้ขึ้นแผนสำหรับหนี้สินการลงทุนของรัฐจำนวน 1,773 ตื้อกีบแผนประจำปี2016เป็น973ตื้อกีบและก็ได้นำใส่เงินเกินแผนเพื่อแก้ไขหนี้แบบมีส่วนลด800ตื้อกีบใน6เดือนต้นปีสามารถปฏิบัติได้681ตื้อกีบเท่ากับ38ส่วนหอยของแผนการหนี้สินต่างประเทศแม้นสามารถชำระได้ตามสัญญาอันพ้นเด่นแม้นสามารถเอารายรับภายในมาชำระหนี้สินได้111ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นการลดพรการกู้ยืมไหมธนาคารแห่งสปป.ลาวก็สามารถแก้ไขสภาพนี้และเก็บกู้หนี้สินได้เทียบเท่า 1,720 ตื้อกีบ 2.3 เหมือนกันรักษาเสถียรภาพทางด้านเงินตราแม้ได้ดำเนินนโยบายต่างๆเพื่อรักษาเสถียรภาพเงินตราเป็นต้นได้ดำเนินนโยบายเงินตราแบบผสมผสานโดยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของธนาคารแห่งชาติสกุลเงินกีบจากระดับ8.5 ส่วนหน่อยต่อปีมาเป็น8ส่วนหน่อยต่อปีได้ออกในจำหน่ายพันธบัตรระยะสั้นปฏิบัตินโยบายอัตราเดือดเปลี่ยนตามกลไกตลาดที่มีการคุ้มครองของรัฐได้ซุกยู่กับตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือเอิ้นว่า LFX ให้มีการเคลื่อนไหวกว้างออกและมาตรการอื่นๆผ่านการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายดังกล่าวใน6เดือนต้นปีเห็นว่าปริมาณเงิน M2 ขยายตัวในระดับ 15.92 ส่วนหอยข้างสำรองเงินตราต่างประเทศกลุ่มการนำเข้า 5.17 เดือนซีนากาวก็ได้สร้างความสมันแก่สถานะเศรษฐกิจของสปป.ลาวและสามารถรับประกันการชำระหนี้ต่างประเทศอัตราหนี้บ่เกิดดอกออกผลอยู่ในระดับ 0.98 ส่วนหอยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยใน6เดือนอยู่ในระดับ8ส่วนหน่อยค่าเงินกีบเห็นว่ามีเสถียรภาพซึ่งแสดงออกคือดัชนีเงินกีบเฉลี่ย6เดือนต้นปีอ่อนค่า 3.09 ส่วนหน่อยเทียบเฉลี่ยเดียวของปี2015 2.4 การผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าเป็นสามารถปักดำนัดหน้าแซงได้ 98,012 เฮกตาร์เท่ากับ 99.57 ส่วนหน่อยของแผนการเทียบเฉลี่ยเดียวของปีผ่านมามันเพิ่มขึ้น 14.54 ส่วนหอยปลูกพืชเสบียงอาหารได้ 106,500 เฮกตาร์เท่ากับ 45 ส่วนหอยของแผนการการผลิตซีนไข่และปลามันสามารถผลิตได้ 290,000 ตนเท่ากับ 50.6 ส่วนหอยของแผนการสามารถผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมปลาไม้ได้ 1,000 กับ9 1,009.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 53.12 ส่วนหน่อยของแผนการ 2.5 การผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งการค้าและการบริการมูลค่าการผลิตการผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและหัตถกรรมปฏิบัติได้ 11,691 ตื้อกีบเท่ากับ50ส่วนหน่อยของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวของปีผ่านมาแม้นเพิ่มขึ้น 16.79 ส่วนหน่อยมูลค่าการจราจรสินค้าเป็นปฏิบัติได้ 62,766 ตื้อกีบเท่ากับ50ส่วนหอยของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวมันเพิ่มขึ้น 21.8 ส่วนหอยการผลิตพลังงานไฟฟ้าปฏิบัติได้ 26,674 ล้านกิโลวัตต์โมงเท่ากับ 54.58 ส่วนหอยของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมามันเพิ่มขึ้น 8.6 ส่วนหอยเป็นมูลค่า 35,411 ตื้อกีบเท่ากับ 45.83 ส่วนหอยของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวกันปีผ่านมามันเพิ่มขึ้น 10.51 ส่วนหอยสำหรับการคุดขุดและปรุงแต่งแห่งฐานมันสามารถปฏิบัติได้ 2,446 ตื้อกีบเท่ากับ 52.65 ส่วนหอยของแผนการถ้าเทียบใส่ระยะเดียวมันเห็นว่าลดลง 18.43 ส่วนหอยสำหรับการบริการขนส่งสินค้าปฏิบัติได้ 8,648 พันตันเท่ากับ53.49ส่วนหอยของแผนการการบริการขนส่งโดยสารปฏิบัติได้51,211พันเถื่อคนเท่ากับ 49.41 ส่วนหอยของแผนการสองจำพวกเหมือนการแก้ไขบรรณาการขาดแคลนและการเน้นปิ้งของราคาน้ำมันได้ออกคำสั่งสำหรับเลขที่40ของนายกว่าโดยการเพิ่มทวีแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื่อมไฟโดยได้ปฏิบัตินโยบายอุดหนุนสังคมด้วยการลดอัตราก่อนสมใส่น้ำมันเสื่อมไฟเป็นจำนวนเงิน 1,935 ตื้อกีบและกองทุนน้ำมัน 493 ตื้อกีบพร้อมนั้นก็ได้ดัดสมเงินตราต่างประเทศให้แก่การนำเข้าน้ำมันเสื่อมไฟได้414ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจัดซื้อน้ำมันให้เป็นปกติหับประกันการสนองน้ำมันในสังคมและสำหองสุขเสริญซึ่งเมื่อหอดปัจจุบันการสนองน้ำมันในเกสังคมแม้นอยู่ในเกณฑ์ปกติและราคาน้ำมันเสื่อมไฟก็คอยลดลงเทละกาวพร้อมกันนั้นยังได้ปฏิบัติมาตรการสุขเสริญเพื่อรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานบนจิตใจเพิ่มทวีการปฏิบัติมาตรการประหยัดหันวิกฤตเป็นโอกาสเป็นต้นเป็นมาตรการสุขอยู่ให้ประชาชนในสังคมหันมานำใส่รถไฟฟ้าหรือพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกอื่นๆเพื่อลดทอนการนำเข้าน้ำมันเสื่อมไฟได้เปิดการบริการนำใส่รถ BRT แท็กซี่รถ3ล้อ2ล้อไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือแก้ไขประชาชนในส่วนวิกฤตการปัจจุบันมีรถไฟฟ้าและไฟฟ้าผสมผสานทั้งหมด 17,357 คันเท่ากับ 0.5 ส่วนหอยของจำนวนพาหนะทั้งหมดสำหรับมาตรการระยะกลางระยะยาวแม่นซุ้มใส่คนขั่วแรงนำเข้าน้ำมันจากหลายแห่งและสั่งคั่งแห่ห้องด่านน้ำมันเสื่อมไฟให้ร้ายขึ้นและหันเปลี่ยนไปใส่รถไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกให้แข็งแกร่งกว่าเก่า 2.7 เป็นด่านการค้ากับต่างประเทศมูลค่าการค้ากับต่างประเทศ6เดือนต้นปีปฏิบัติได้ 10,107 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 44.2 ส่วนหอยของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวของปีผ่านมามันลดลง 10.2 ส่วนหอยในนี้มูลค่าส่งออกปฏิบัติได้5,633 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 44.2 ส่วนหอยของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวมันลดลง 12.1 ส่วนหอยมูลค่านำเข้าปฏิบัติได้ 4,474 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 44.2 ส่วนหอยของแผนการปีเทียบใส่ระยะเดียวของปีผ่านมาลดลง 7.8 ส่วนหอยสามารถเกินดุลการค้า 1,159 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากตัวเลขดังกล่าวสี่เห็นว่ามูลค่าการค้ามันมีไถ่เอียงลดลงหลายสมควรเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวของปีผ่านมาสาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการส่งออกเครื่องไฟฟ้าแผงโซลาลดลง 60.5 ส่วนหอยที่มีผลกระทบจากอัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาสูงถึง48ส่วนหอยต่อมาลดลง40ส่วนหอยเหตุให้การส่งออกสินค้าจำนวนดังกล่าวมีไถ่เอียงลดลงเรื่อยๆนอกจากนั้นเป็นมูลค่าการส่งออกแห่ทองลดลง 25.9 ส่วนหอยเจียลดลง20ส่วนหอยสำหรับการนำเข้าก็มีไถ่เอียงลดลง 7.8 ส่วนหอยโดยติดพันกับการปรุงแต่งแผงโซลาเหตุให้การนำเข้าผลิตภัณฑ์เคมีซิลิคอนลดลง 36.1 ส่วนหอยและอุปกรณ์คนจักก็ลดลง43ส่วนหอย
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั่นก็เป็นการบันทึกเสียงกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบโดยการกล่าวเปิดของท่านไสสุพลภูมิวิหารเลบทรายงานรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2566

0: สัมผัสความงามของดินแดนอารยธรรมเลาะสมธรรมศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมินฮักแฟนรายการทุกท่านขอต้อนรับประธานเข้าสู่บรรยากาศของรายการเที่ยวแดนจำปากับมโนรีแก้วคุณบริษัทพบกันเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเวลา 8:00 น. 8:15 น. ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการเที่ยวแดนจำปาเป็นอีกหนึ่งรายการที่จะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวไปสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์อยู่ประเทศลาวเฮาตั้งแต่เหนือจนฮอดใต้บ่ว่าจะเป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยสดงดงามสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์รวมทั้งได้ศึกษาวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นในขอบเขตทั่วประเทศและในมื้อนี้ทางรายการจะพาทุกท่านไปทางแขวงสารวันหมากเผานาไซปิ้งไก่นาปงเหล่าข่าวเมืองคงลำวงสารวันเป็นคำขวัญของแขวงสารวันที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์ในดินสิทธิ์ในน้ำดังคำกล่าวแต่ก่อนเดิมที่ว่าสารวันขี่ให้ขายสร้างแลกกระบองแขวงสารวันตั้งอยู่ภาคใต้

ประเทศลาวซึ่งมีดินแดนส่วนหนึ่งกวมเอาผู้เพียงบริเวณอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งว่าแขวงดังกล่าวมีชายแดนติดกับเวียดนามอยู่ทิศตะวันออกและประเทศไทยอยู่ทิศตะวันตกและมีต้นหังหรือว่าต้นสาระเกิดขึ้นหลายจึงเป็นที่มาของชื่อสารวันที่หมายถึงดินแดนแห่งต้นหังปัจจุบันแขวงสารวันประกอบด้วย8เมืองก็คือเมืองสารวันเมืองละครเพ็งเมืองวาปีเมืองเหลางามเมืองตุ้มลานเมืองตะโอ้ยเมืองคงเสดนและเมืองสมวยซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่14ชนเผ่าทั้งหมดประมาณ 300,000 คนแขวงสารวันมีความหลากหลายทางด้านฮีดของประเพณีซึ่งแสดงออกผ่านการห้องล้ำทำเพลงเซนวาลำวงสารวันที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศล้ำคงเสดนล้ำผู้ไทยล้ำตะลิมอนล้ำกะเลยและอื่นๆนอกจากนั้นอาหารการกินอยู่ทั้งแขวงก็มีชื่อเสียงโด่งดังเช่นกันโดยเฉพาะก็แมนปิ้งไก่น้าปงที่มีรสชาติแซ่บๆบ่ว่าไผที่ว่าก่ายไปต้องได้แวซื้อติดไม้ติดมือเป็นของต้อนของฝากนั่นก็เป็นจุดพิเศษของแขวงสารวันและอยู่แขวงสารวันเองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายจะพาทุกท่านไปฮู้จักอนุสาวรีย์องค์แก้วสวนแค้นกันก่อนอนุสาวรีย์องค์แก้วเป็นอนุสรณ์สถานที่จะลึกถึงคุณงามความดีขององค์แก้ววีรบุรุษของชาติลาวเฮาที่ได้สร้างวีรกรรมอันล้ำเลิศนำพาประชาชนลาวลุกฮือขึ้นต่อสู้ต้านจักรพรรดิฝรั่งอย่างองอาจกล้าหาญองค์แก้วเกิดที่บ้านจักำเมืองท่าแต่งแขวงเสกองและเสียชีวิตในวันที่12พฤศจิกปี1910อนุสาวรีย์องค์แก้วมีความสูง 8.60 เมตรซึ่งรวมมีหูปั้นรอของฐานองค์แก้วสูง5เมตรและมีฐานห้องหูปั้นนั่นก็แมนอนุสาวรีย์องค์แก้วสวนแค้นที่ว่าทุกคนไปแขวงสารวันต้องได้ไปหาอยู่จุดสถานที่นั่นเพื่อจะได้เช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปว่าตอนนี้ฮอดสารวันละเด้อและนอกจากนั้นอยู่ทั้งแขวงสารวันก็ยังมีน้ำตกตาดเลาะตาดหังซึ่งตั้งอยู่บ้านแสนวังเมืองสารวันห่างจากตัวเมืองประมาณ31กิโลเมตรถูกค้นพบในปี1985และเปิดให้เข้าเที่ยวชมอย่างเป็นทางการปี1990เป็นต้นมาคำว่าตาดเลาะมีกกเข้ามาจากภาษาของเผ่าที่อาศัยอยู่แถบนี้คือคำว่าโลมีความหมายว่าอวัยวะเพศซ้ายโดยมีตำนานเล่าขานถึงสาวสองไอ้น้องที่ได้ทำการพนันขันต่อถ้าให้พ่อเฒ่าตูนลงน้ำอยู่ตาดนี้ถ้ากล้าตูนพวกเขาสิยอมเป็นเมียพ่อเฒ่าผู้นั้นก็แก้เครื่องป้าเปื่อยจนเห็นโลกแหวยานแล้วโดดลงไปดุนเติบส่งไอ้น้องพากันคิดว่าพ่อเฒ่านั้นตายแล้วแต่โซ่เข้าข้างพ่อเฒ่าดวงดีข้าสิได้เมียสาวน้อยสามารถเงยหัวขึ้นมาจากน้ำอย่างปลอดภัยจึงเป็นอันว่าสองสาวนั้นจำต้องได้พากันปฏิบัติตามคำสัญญาย้อมเป็นเมียของพ่อตู้ของพ่อเฒ่าผู้กล้าหาญคนนี้จึงเป็นที่มาของคำว่าตาดโลหรือตาดเลาะจนเท่าทุกมื้อนี้มีประวัติความเป็นมาเด้อท่านผู้ฟังเด้อเอาก็อย่าลืมไปได้ท่องเที่ยวธรรมชาติอยู่ที่แขวงสารวันน้ำตกตาดเลาะตาดหังก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พวกเฮาบ่ควรพลาดเวลาไปแขวงสารวันเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนและยังต่อไปโนรีจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันตื่มอยู่ทั้งแขวงสารวันส่วนว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใดและยังต่อไปจึงมาพบกัน

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการเที่ยวแดนจำปามวลซืนเบิกบานซับเปลี่ยนเสียงเพลงฝากต้อนเป็นความสุขความสบายใจเพลิดเพลินไปน้ำกันแล้วกลับเข้ามาในรายการพาทุกท่านไปเที่ยวตื่มอีกตอนนี้ยังคงอยู่แขวงสารวันไปเที่ยวน้ำตกตาดเทวดากันต่อน้ำตกตาดเทวดานี่แม่นตั้งอยู่เขตบ้านหางหมูน้อยเมืองสารวันห่างจากเส้นทางเลขที่20ประมาณ19กิโลเมตรและห่างจากเทศบาลแขวงประมาณ35กิโลเมตรตาดเทวดาแมนเกิดมาจากน้ำห้วยใสโดยแต่ก่อนมีชื่อเดิมว่าน้ำตกตาดตะหลุยมีตำนานเล่าขานกันว่าอยู่บริเวณด้านลุ่มตาดนี้แมนมีพระพุทธรูปสถิตอยู่ในถ้ำก้องน้ำตกดังนั้นพอฮอดเดือน5ของทุกๆปีชาวบ้านเขตนี้จึงได้เฮ็ดบุญและพากันมาโฮดสงพระนอกจากนั้นบริเวณอยู่ต่อหน้าน้ำตกตาดก็ยังมีหินตั้งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับผมสีหน้าในศาสนาฮินดูซึ่งในอดีตมี2อันแต่มาฮอดปัจจุบันแม้นเหลือเพียงแต่อันเดียวเท่านั้นย้อนถูกระเบิดยนต์ที่ว่ายิงในป่างสงครามตาดเทวดาถูกค้นพบในปี2007และก็เปิดมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในปี2009เป็นต้นมานี่ก็แม่นอีกหนึ่งสถานที่ธรรมชาติอยู่ทั้งแขวงสารวันต่อด้วยหัตถกรรมตำแผ่นแพบ้านห้วยหูนหัตถกรรมตำแผ่นแพของเผ่ากระตูแม่นอยู่บ้านห้วยหูนเมืองเลางามห่างจากเมืองเลางามประมาณ10กิโลเมตรซึ่งบ้านดังกล่าวนี้แม่นได้พากันยกย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านปะลุแขวงตะเวนออกแขวงเสกองในปัจจุบันในกลางซุ้มปี1970ประชาชนภายในบ้านส่วนใหญ่แมนเผากระตูซึ่งเป็นเผาที่มีภาษาปากว่าวเฉพาะและการนุ่งถือที่เป็นเอกลักษณ์เผาดังกล่าวแมนเสื้อถือศาสนาผีเป็นบรรพบุรุษสิ่งที่แปลกประหลาดของเผานี้แมนว่าทุกๆครอบครัวต้องได้มีโฮงศพไว้อยู่ในเฮือนที่กลายเป็นจุดดึงดูดแก่นักท่องเที่ยวอยู่ในบ้านนี้กับแมนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมแผ่นแพ้ของเขาเจ้าซึ่งเผากระตูเองแมนมีสีไม้ลายมือในการตำหูกท่อใหม่อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาแต่บูฮานาการแล้วมีเทคนิคลวดลายมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างที่สวยงามและต่างจากบ่อนอื่นจึงเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวที่มาแวะชมบ้านนี้อดบ่ได้ต้องได้อุดหนุนซื้อสินค้าติดไม้ติดมือกลับไปนำเพื่อเป็นของต้อนของฝากเป็นที่ระลึกนี่ก็แมนอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถไปศึกษาเฮียนโฮวิธีการดำรงชีวิตของซนเผากระตูได้และนอกจากนั้นก็ยังมีวัดกลางวัดกลางนี่ท่านผู้ฟังเป็นหอไต่วัดกลางตั้งอยู่บ้านวัดกลางในเทศบาลเมืองสารวันเป็นคังสางปไตบิดกของศาสนาพุทธนับตั้งแต่สมัยโบราณกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าทางด้านวัฒนธรรมและแสดงให้เห็นถึงฝีมืออันปราณีตของนักจิตรกรในสมัยก่อนหอไต่ดังกล่าวสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1857มี54เสาโดยวัสดุก่อสร้างต้นต่อแม่นำไส้ไม้และดินเส้นไม้มันป๋าไม้แคนไม้ดูเป็นต้นมีการวาดทรงด้วยลวดลายล้าวบูฮานโดยการใส่ซิวเจาะหูและตอกลุบไม้คัดต่างๆน่าเสียดายหอไตบิดกดังกล่าวได้ถูกฝูงบินเต28ของอเมริกายิงทำลายเกือบหมดซึ่งปัจจุบันองค์การจัดตั้งขั้นถึงพร้อมประชาชนก็ได้พากันบูรณะซ่อมแปลงหอไตคืนใหม่ให้กลับมาสู่สภาพเดิมเป็นอีกหนึ่งสถานที่เฮียนฮู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้และยังมีขัวทานสุภานุวงศ์ท่านผู้ฟังขัวทานสุภานุวงศ์หรือเอิ้นอีกอย่างนึงว่าขัวบ้านดานตั้งอยู่เขตบ้านดานเมืองสารวันห่างจากเทศบาลแขวงไปประมาณ25กิโลเมตรซึ่งได้รับการก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1942โดยแมนเสด็จสุภานุวงศ์ในฐานะนักวิศวกรขัวทางคนทำอิฐของชาติลาวเฮาเป็นผู้ออกแบบและนำพาในการก่อสร้างโดยกงขัวทานสุภานุวงศ์เป็นขัวกายข้ามแม่น้ำเสดวนถึงเส้นทางเลขที่23ที่เสื่อมต่อระหว่างเมืองสารวันไปหาเมืองตุ้มลานแขวงสารวันและเมืองพินแขวงสวรรณเขตในป่างสงครามอินโดจีนปี1968ขัวแห่งนี้ได้ถูกเหือบินเบ52ของจักรพรรดิลาวเมืองขึ้นที่มาฮุกฮานยิงระเบิดทำลายจึงเฮ็ดให้หลงเหลือเพียงแต่ซากโครงขัวที่เปเพและเศษสงครามจำนวนหนึ่งเท่านั้นในปัจจุบันนี้ท่านสามารถมาเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้เพื่อเฮียนฮู้ประวัติศาสตร์ของชาติลาวเฮาในระยะการต่อสู้ปลดปล่อยชาติได้
ทางผู้ฟังที่เข้าโลบนั่นก็แมนบางสถานที่ท่องเที่ยวที่ทางรายการเที่ยวแดนจำปามานำเสนอให้กับทุกท่านได้หับฟังเพื่อท่านใดที่ว่ามีแผนที่จะไปดินไปเที่ยวก็อย่าลืมแขวงสารวันมีหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวให้ท่านได้ไปเที่ยวชมเอาแล้วมาฮอดตอนนี้เวลาจากทางรายการก็หมดลงแล้วต้องขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามหับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาของพวกเขาซึ่งท่านสามารถติดตามฟังรายการนี้ในทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. หา 8:15 น. ก็จะมาพบกับโนรีที่จะพาทุกท่านไปเที่ยวในขอบเขตทั่วประเทศและนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังมื้อนี้มาโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่าน
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการกวางซี้ที่สวยงามรายการนี้แม่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับวิทยุเอาเปยปู้เขตกวางซี้แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามลือซือฮีดของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อพร้อมกับข่าวสารวัฒนธรรมทางด้านการท่องเที่ยวของกวางซีให้บรรดาท่านได้รับฟังและพร้อมกันนั้นยังจะได้นำพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมความงดงามของกวางซีน้ำอีกสำหรับรายการมื้อนี้พวกเขาจะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังทำอิดของรายการขอเชิญท่านฟังข่าวจัดงานดนตรีเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีตอนค่ำวันที่29มิถุนายนงานดนตรีเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีที่มีหัวข้อประชาชนอยู่เหนือทุกสิ่งอย่างได้จัดขึ้นอยู่นครหลวงปักกิ่งของจีนผู้นำพรรคและรัฐเซนทานสีจิ้นผิงทานหลี่เสียงทานเจ้าเล่อจี้ทานวางฮู่นิงทานไซ่สีทานติงเซ่เสียงทานหลี่ซีทานหานเจิ้งและทานอื่นๆพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขั้นศูนย์กลางของพรรครัฐกองทัพและองค์การจัดตั้งมหาชนของศูนย์กลางพรรคและองค์การปกครองนครหลวงปักกิ่งผู้ต่างหน้าของบรรดาศูนย์กลางพรรคฝ่ายประชาธิปไตยผู้รับผิดชอบสหพันธ์อุตสาหกรรมการค้าทั่วประเทศผู้ต่างหน้าที่บ่ขึ้นกับพรรคฝ่ายใดผู้ต่างหน้าที่ได้รับเหรียญไซเกียรติยศผู้ต่างหน้าสมาชิกพรรคอาวุโสและผู้ต่างหน้าพนักงานอาวุโสและท่านอื่นๆทั้งหมดประมาณ 3,000 คนได้เข้าชมงานและร่วมกันเฉลิมฉลองวันเหตุการณ์สำคัญที่ยิ่งใหญ่ดังกล่าว
0: จีนและสภาพอารมณ์ออกแถลงการร่วมเกี่ยวกับกลไกปรึกษาหารือด้านการค้าการลงทุนวางมอมมานีท่านวางเวินทาวรัฐมนตรีกระทรวงการค้าจีนและท่านวาสเดมบรอมสกิสห้องประธานคณะกรรมาธิการสภาพอารมณ์ได้พบปะเจรจากันผ่านทางวิดีโอสองฝ่ายได้ออกแถลงการร่วมเกี่ยวกับกลไกปรึกษาหารือด้านการค้าการลงทุนระหว่างจีนอารมณ์แถลงการดังกล่าวระบุว่าสองฝ่ายเห็นดีเพิ่มทวีการประสานงานในของเขตต่างๆเช่นนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคเศรษฐกิจดิจิตอลการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำเป็นต้นเพื่อสุขยูการลงทุนและการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าสองฝ่ายยำบาจะยึดมันลัทธิหลายฝ่ายและกลไกการค้าหลายฝ่ายที่ถือองค์การการค้าโลกเป็นแกนกลางและคัดค้านการตัดสายพัวพันกันโดยในใส่ความขัดแย้งด้านการค้าเป็นต้นกระแมนการสืบสวนการต้านการอุดหนุนต่อลดพลังงานไฟฟ้าจีนของสภาพโอรสแถลงการยืนยันว่าสองฝ่ายจะแก้ไขความขัดแย้งอย่างเหมาะสมผ่านการสนทนาและปรึกษาหารือกันหลีกเลี่ยงบ่ให้ปัญหาเศรษฐกิจการค้าหันเป็นปัญหาการเมืองสองฝ่ายเห็นดีจะสืบต่อรักษาการแลกเปลี่ยนระหว่างการนำขั้นสูงเพื่อเพิ่มแห่งขับเคลื่อนเข้าในการขยายสายพัวพันด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนอรบอย่างปลอดใสและมั่นเทียงท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงต่อไปพวกเราเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงก่อนจักหน่อยจึงกลับคืนมาฮับฟังข่าวสารเกี่ยวกับกวางซีต่อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามหับฟังรายการกวางซีที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาว FM 103.7 MHz ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวตลอดระยะเวลา29ปีที่ฮ่องกงกับคืนสู่ประเทศชาติยอดมูลค่าการค้าระหว่างเขตไนและฮ่องกงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.7 ส่วนห้อยต่อปีอิงตามตัวเลขสถิติของด้านภาษีเซินเจิ้นของจีนแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา29ปีที่ฮ่องกงกับคืนสู่ประเทศชาติยอดมูลค่าการค้าระหว่างเขตไหนดินแดนจีนที่บ่รวมทั้งฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวันจีนและฮ่องกงได้เพิ่มขึ้นจาก 420.87 ตื้อหยวนในปี 1997 เป็น 2,600 ตื้อหยวนในปี 2025 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.7 ส่วนห้อยต่อปีซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงท่าเอียงการพัฒนาที่เข้มแข็งใน5เดือนทำอิฐของปีนี้การแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างเขตไนจีนและฮ่องกงมีความแน่นแฟ้นกว่าเก่ายอดมูลค่าขาเข้าขาออกสูงถึง 1,400 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 48.6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปีกายมูลค่าขาเข้าขาออกที่ผ่านด่านเซินเจิ้นความเอาลายกว่า70ส่วนห้อยของยอดมูลค่าทั้งหมดเพิ่มขึ้น 58.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปีกาย
1: การก่อสร้างขวาใหญ่มารูเธอถึงทางด่วนเทียนมาตามแสดงจีนเวียดนามได้เสื่อมต่อเข้ากันเหียบห้อยแล้ววันที่18มิถุนาพันมานี้การก่อสร้างขวาใหญ่มารูเธอถึงทางด่วนเทียนมาของเมืองมาริโพกิ่งแขวงปกครองตนเองเผ่าจวงเผ่ามงเวินซานแขวงยวนนานได้เสื่อมต่อเข้ากันอย่างสำเร็จผลซึ่งเป็นขีดหมายแสดงให้เห็นว่าการก่อสร้างทางด่วนเทียนมาได้สำเร็จหมดแล้วถือว่าเป็นช่องทางใหญ่แห่งการเชื่อมโยงเชื่อมโจทย์อีกสายหนึ่งสำหรับชายแดนจีนเวียดนามทางด่วนเทียนมามีความยาวทั้งหมดประมาณ52กว่ากิโลเมตรเป็นเส้นทาง4ซองจราจรไป2ซองกับ2ซองออกแบบความไว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะสามารถเปิดให้สัญจรได้ในเดือนตุลาปีนี้ภายหลังเปิดให้สัญจรอย่างเป็นทางการแล้วทางด่วนดังกล่าวนี้จะอำนวยความสะดวกให้แก่การคมนาคมของประชาชนที่อาศัยอยู่เรียบตามเส้นทางเกือบ 100,000 คนและจะเสริมขยายบทบาทสำคัญในการข้ามสู่ให้แก่ประเทศจีนและแขวงยุนนานวางแผนก่อสร้างเครือข่ายทางด่วนยกสูงความสามารถแล่นรถและระดับการบริการโดยรวมเป็นเจ้าการหับไซและเชื่อมโยงเข้ากับคอลีเริ่มนึ่งแล้วนึ่งเส้นทางก็คือเพิ่มทวีการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับเขตแคว้นและประเทศอ้อมข้าง
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในรายการกวางซีที่สวยงามก็ใกล้จะหมดแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันเสาร์เวลา 8:15 น. หา 8:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz สำหรับมื้อนี้เวลาหมดแล้วมโนลีแก้วคุณบริษัทอินทวรวงจันดีพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนและมื้ออื่นเวลาเก่าพบกันใหม่ในรายการประเทศจีนที่สวยงามสำหรับมื้อนี้สบายดี Help me.

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ฮักแพงทั้งหลาย
1: สบายดีเพื่อนมิตรรายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดใจวัยหนุ่ม
0: มื้อนี้ฮับหน้าที่ดำเนินรายการโดยอ้ายหนุ่มลาวพร้อมด้วยสาวเวียงจันทน
1: ์ทุกครั้งที่พวกเรามาพบมาพ้อกันแม่นได้นำเอาปัญหาที่เกี่ยวพันกับวัยหนุ่มมาเว้าสู่ฟังซึ่งรายการเปิดใจวัยหนุ่มได้กระจายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่คลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในทุกๆตอนเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 หา 9:00 และพร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้ทางคลื่นกลางระบบ AM ความถี่567กิโลเฮิรตซ์วันอังคารเวลา 12:30 หา 13:00
0: นอกนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาตื่มอีกที่ www.lnr.org.la และสามารถฟังได้ผ่านวิทยุการ์เด้นซึ่งเป็นแอปที่รวมเอาสถานีวิทยุทั่วโลกไว้ที่นั่นท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งแอปนี้ได้ผ่านApp Store หรือ Play Store เพียงเฮากดซอกหาคำที่ว่า Radio Garden ก็สามารถติดตั้งแล้วเปิดทับฟังได้สำหรับรายการเปิดใจไว้หนุ่มมื้อนี้จะนำเสนอเรื่องใดนั่นติดตามได้ต่อไปนี
2: ้ทีมงานสื่อไว้หนุ่มของพวกเฮามื้อนี้รายการของเฮาจะนำเสนอในหัวข้อฮักกันพันวันและผลให้ของยาสูบไฟซ่าแต่ก่อนที่เฮาจะมาลมกันเรื่องผลให้ของยาสูบไฟฟ้านั้นเฮามีสาระควรฮู้เกี่ยวกับฮักกันพันวันมาเว้าสู่ฟังฮักกันพันวันนั้นแม่นหยังมีความสำคัญคือแนวใดเสริญทานติดตามได้ต่อไปนี
3: ้ฮักกันพันวันแม่นระยะเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิหรือเกิดมาซึ่งมีระยะเวลา 1,000 วันนับตั้งแต่มือที่แม่ถือผ่าจนถึงมือที่เด็กเกิดซึ่งระยะเวลาดังกล่าวแม่นจำเป็นที่จะต้องได้รับโภชนาการที่เพียงพอพร้อมกับการดูแลลูกน้อยเพราะมันมีผลกระทบอย่างลวงหลายต่อการพัฒนาทักษะและมันสมองของเด็กน้อยซึ่งจะช่วยให้เด็กน้อยมีภูมิต้านทานและเจริญเติบใหญ
2: ่ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงโภชนาการหรืออาหารแม่นสิ่งที่ห่างกายของคนเฮาต้องการและขาดบ่ไรเพื่อการมีชีวิตและการเจริญเติบโตของห่างกายอาหารที่ดีแม่นอาหารที่ให้คุณค่าทางด้านโภชนาการให้พลังงานสามารถซ่อมแซมความบกพร่องและควบคุมขบวนการต่างๆของห่างกาย
3: อาหารที่เฮากินชนิดใดหนึ่งจะบ่สามารถตอบสนองสารอาหารที่จำเป็นของห่างกายได้ทั้งหมดเพราะห่างกายต้องการสารอาหารหลายชนิดบรรดาสารเหล่านั้นต่างก็มีหน้าที่และบทบาทต่อห่างกายที่แตกต่างกันซึ่งห่างกายพวกเฮาขาดบ่ได้สารอาหารนั้นพวกเราสามารถแยกออกได้2ประเภทคือสารอาหารและจุลสารอาหารซึ่งห่างกายต้องการและขาดบ่ได้รายละเอียดเพิ่มเติมพวกเราจะเสนอให้ฟังเติมอีกหลังจากฟังเพลงจากรายการของพวกเราตอนนี้มาฟังเพลงจากรายการของเราซะก่อนเนาะ

0: ท่านที่ฮักแพงภายหลังได้ฟังเพลงจากรายการแล้วต่อไปนี้พวกเขาขอสืบต่อเว้าถึงหักกันพันวันซึ่งหมายถึงอาหารสำหรับเด็ก 1,000 วันที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาของเด็กน้อยใน 1,000 วันทำอิฐของชีวิตซึ่งเป็นระยะที่สำคัญที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตทางด้านทางกายและสมองของเด็กที่จำปินเกี่ยวกับอาหาร 1,000 วันที่พ่อแม่ต้องเฮียนฮู้เอาไว้
1: 1,000 วันเป็นเวลาที่สำคัญซึ่งนับเอาแต่มือตั้งครรภ์จนเด็กเกิดมาได้มีอายุถึง2ปีเวลานี้แม้ระยะที่สมองของเด็กพัฒนาไวที่สุดและร่างกายต้องการสารอาหารที่เพียงพอเพื่อสร้างพื้นฐานสุขภาพที่แข็งแรงอาหารที่สำคัญนั่นก็คือนมแม่เพราะมันแม่นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับเด็กน้อยใน6เดือนทำอิฐย้อนว่านมแม่มีสารอาหารที่ครบถ้วนและช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก
0: ภายหลังเด็กมีอายุได้6เดือนก็ควรเริ่มให้เด็กกินอาหารเสริมที่มีสารอาหารครบถ้วนเช่นข้าวสาลีผักหมากไม้โปรตีนจากซีนปลาไข่วิตามินเอดีและธาตุเหล็กแม่นสำคัญสำหรับการพัฒนาของเด็กซึ่งเขาจำเป็นต้องให้อาหารเสริมตามคำแนะนำของแพทย์
1: การให้อาหารเด็กนั้นควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูงเพราะจะเหตุให้เกิดปัญหาสุขภาพได้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนประกอบจากเกลือหลายเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อพยาธิความดันเลือดสูงและควรเอาใจใส่ในการเลือกอาหารที่สะอาดและปลอดภัยสำหรับเด็ก
0: พ่อแม่มีความจำเป็นและใส่ใจในการสร้างนิสัยการกินที่ดีควรส่งเสริมให้เด็กกินอาหารที่หลากหลายเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนควรสร้างนิสัยการกินอาหารเป็นเวลาให้แก่เด็กๆเพื่อสร้างเป็นนิสัยเพราะมันมีความสำคัญหลายต่อการมีสุขภาพที่ดี
1: นอกนี้แล้วการติดตามการเจริญเติบโตของเด็กก็สำคัญคือกันดังนั้นผู้ปกครองควรพาเด็กไปพบแพทย์เพื่อติดตามการเจริญเติบโตทางด้านทางกายและมันสมองของเด็กและเพื่อกวดสุขภาพอย่างสม่ำเสมอสิ่งที่พวกเราเว้ามานี่แม่นเพื่อให้ทานผู้ฟังโดยเฉพาะสาวหนุ่มที่กำลังจะก้าวสู่การเป็นแม่ใหม่ได้หูจักเกี่ยวกับการให้อาหารที่ดีมีสารอาหารครบถ้วนใน 1,000 วันทำอิฐของชีวิตซึ่งจะช่วยให้เด็กมีพื้นฐานสุขภาพที่แข็งแรงและพัฒนาอย่างเต็มที
0: ่ที่พวกเราได้เว้าไปนั้นแม่นเพียงความหู้พื้นฐานที่จำเป็นต้องได้ปฏิบัติต่อเด็กใน 1,000 วันทำอิฐในชีวิตของเขาขอให้พวกเราทุกคนมาหักกันพันวันตอนนี้หันมาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงม่วนๆจากรายการของเฮาสากลซึ่งในตอนต่อไปพวกเฮามีความฮู้เกี่ยวกับผลให้ของยาสูบไฟฟ้ามาเว้าสู่ฟัง

0: ท่านที่เคารพมื้อนี้ในตอนต้นของรายการนั้นพวกเฮาได้เว้าถึงฮักกันพันวันหรือ1,000วันทำอิฐสำคัญหลายต่อชีวิตเด็กซึ่งเพิ่นนับเอาแต่มื้อตั้งครรภ์จนเด็กเกิดมาได้มีอายุถึง2ปี
1: ตอนนี้ขอเว้าถึงยาสูบไฟฟ้าหรืออีซิการ์เรตซึ่งมีหลายสนิทและรูปห่างก็มีหลายแบบหลายสีสันซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต้นต่อดังนี้เช่นซิกาไลซึ่งมีรูปลักษณะคล้ายคือกับยาสูบธรรมดามักใช้ในกลุ่มผู้เริ่มต้นสูบบางสนิทแม่นใช้ครั้งเดียวและบางสนิทสามารถสักไฟฟ้าได
0: ้สนิทเวเพนส์จะมีรูปห่างคล้ายคือปากกามีขนาดใหญ่กว่าซิกาไมซ์สักไฟฟ้าได้และสามารถปรับแต่งกินได้อย่างหลวงหลายส่วนชนิดของพอดซิสเต็มเห็นว่าปัจจุบันมีการแพร่หลายในรูปแบบของพอดนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้มีขนาดน้อยและสะดวกในการใช้งานมักใช้ในกลุ่มคนที่ติดยาสูบไฟฟ้าหนักสมควรแล้วนอกนี้ยังมีชนิดที่เอิ้นว่าบ็อกซ์โมดซึ่งมีขนาดใหญ่สามารถในการปรับแต่งกินรสชาติได้หลากหลายมักใช้สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์แล้วในการเวปปิ้ง
1: นอกจากนี้ยังมีสนิทที่บ่มีระบบไฟฟ้าแต่สามารถตอบสนองได้ตามความต้องการของผู้สูบพวกเขาเอิ้นว่า mechanical modes แต่มันมีความเสี่ยงสูงถ้าใส่บ่ถูกวิธีการใส่ยาสูบไฟฟ้ามีความเป็นอันตรายต่อสุขภาพหลายมันสามารถเฮ็ดให้ผู้สูบเป็นมะเร็งหลายสนิทโดยเฉพาะมันสามารถทำลายปอดของเฮาให้หายไปจากห่างกายเฮาได้ในที่สุดก็เสียชีวิต
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพยาสูบไฟฟ้ามีสารเคมีหลายชนิดที่อาจจะเป็นอันตรายเช่นนิโคตินสารเคมีอื่นๆที่อาจจะเป็นสาเหตุของพยาธิมะเร็งและพยาธิปอดดังนั้นการสูบยาสูบไฟฟ้าจึงเหตุให้เกิดปัญหาด้านหัวใจและระบบหายใจเช่นความดันเลือดสูงหัวใจเต้นไวและการอักเสบของทางดังหายใจเฉพาะสารนิโคตินอย่างเดียวในยาสูบไฟฟ้าก็เป็นพิษเหตุให้มีอาการคลื่นคล้ายปวดหัววิงหัวส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของสมองโดยเฉพาะในวัยรุ่นและวัยหนุ่มซึ่งอาจจะมีปัญหาด้านการเฮียนหู้และความจำบ่เพียงเท่านี้การใช้ยาสูบไฟฟ้าสามารถเฮ็ดให้ผู้ใช้ติดและยากที่จะลดพรหรือหยุดสูบใด
1: นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทางรายการได้เสนอความเป็นอันตรายของยาสูบไฟฟ้ามาเว้าสู่ฟังหวังว่าท่านคงบ่แมนคนคนนั้นที่สูบและเสพติดมาแล้วหากฮู้ว่าเฮาได้ไปเกี่ยวพันกับยาสูบไฟฟ้าก็เฝ้ากับใจหันมาเลือกละซะเด้อก่อนที่ปอดของเจ้าจะหายจากห่างกายซึ่งมันหมายถึงชีวิตการหลีกเลี่ยงบ่ใช้ยาสูบไฟฟ้าแม่นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อรักษาสุขภาพของท่านและผู้อื่นถ้าท่านต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการหยุดสูบยาควรปรึกษากับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพได
0: ้รวมความได้ว่าในปัจจุบันนี้การนำใช้ยาสูบไฟฟ้าหรืออีซิการ์เรตหรือเวฟได้แพร่เป็นวงกว้างของวัยรุ่นลาวซึ่งเป็นปัญหาที่น่ากังวลหลายโยนคานิยมได้เพิ่มขึ้นในบรรดาวัยรุ่นเนื่องจากมันบ่ถูกควบคุมอย่างเด็ดขาดเหตุให้มีความสะดวกในการลักลอบซื้อขาย
1: แม่นโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนนับแต่สั้นประถมจนฮอดผู้ใหญ่ซึ่งบางคนอาจบ่ฮู้ว่าการนำใช้ยาสูบไฟฟ้านั้นเหตุให้เกิดความเครียดความกังวลและปัญหาด้านสุขภาพจิตอื่นๆและการนำใช้ยาสูบไฟฟ้าอาจจะเป็นประตูหรือสร้างเงื่อนไขให้วัยรุ่นก้าวสู่การนำใช้สารเสพติดอื่น
0: ๆระยะผ่านมาเฮาก็เห็นว่ามีการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของยาสูบไฟฟ้าในโรงเรียนและชุมชนและทางภาครัฐก็กำหนดให้มีการควบคุมการขายยาสูบไฟฟ้าให้วัยรุ่นและห้ามบ่ให้ขายในบริเวณโรงเรียนและอื่นๆแต่ก็ยังมีคนซื้อขายกันอย่างลับหลักหลายมางน
1: ทีมงานรายการเปิดใจวัยรุ่นทีมงานสื่อวัยรุ่นของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเคยเว้าเรื่อยๆว่าสาวหนุ่มควรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ลิ่นกีฬาห่างไปอย่าเสพติดเพราะการออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอการกินอาหารที่มีประโยชน์มันมีผลดีต่อสุขภาพต่อการศึกษาหำเหียนต่ออนาคตภายภาคหน้า

0: จะใกล้หรือไกลเสียงพวกเฮาสดใสจะดังก้องไปเปิดใจไว้หนุ่ม
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพื่อนๆไว้หนุ่มที่น่าหักทั้งหลายมาฮอบนี่แนมเบิ่งเวลาของรายการก่อนยับจอหมอกเข้ามาแล้วก่อนจะจากกันไปผู้จัดรายการพร้อมทีมงานซื้อไว้หนุ่มขอแสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวที่ได้เปิดโอกาส

0: เวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้พวกเขายังจะมาพบกันคือเก่าพวกเขาจะเว้าถึงเรื่องใดแดนั้นก็คอยติดตามน้ำกันเด้อ
1: มาฮดนี่คงจำใจจำจากบ่อยากภาคเวลานั่นหากจนมามื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือนุ่งลาวสาวเวียงจันทร์ขออำลาทานผู้ฟังไปก่อนวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่มาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่า
2: สบายดี

0: ื่อมนสนแมนผู้กล้าปากออกแซงผู้หู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้หู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิงถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมนสนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ
1: แม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
2: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
1: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
2: แต่มันสบายหั่นเด้แม
1: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
2: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทางเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 หา 10:00 ผ่านระบบ FM 103.7 MHz และ 94.3 MHz หรือว่า Facebook Lao National Radioพบกันเป็นประจำแบบนี้สุธนอมวินัยยามามอบเสียงเพลงสีสารม่วนๆให้ทานได้หาฟังบ่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงบ้านนาเมื่อนี้ก็เป็นวันเสาร์หลายทางก็คงจะพากันไปท่องเที่ยวนอกสถานที่ไปตางแข็งถึงว่าสิไปทางใดก็ขอให้ทานกล้าเกียมถึงความพร้อมในการขับขี่บ่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถจักรไปใส่ก็ต้องระมัดระวังขับขี่อย่างปลอดภัยไปฮอดจุดหมายโดยสวัสดิภาพเมื่อนี้รายการเฮาก็เป็นรายการอัดน้องท่านผู้ฟังบ่ได้จัดโซดแต่ว่าเฮาจะพบกันอีกในมื้อวันจันทร์หาวันบางมือก็อาจจะมาพบพ่อกันในรายการสดผ่านทาง Facebook Lao National Radio หรือว่าผ่านทาง FM 103.7 MHz นั่นเองเดี๋ยวต้นรายการแบบนี้สุธนอมขอฝากสีสันเสียงเพลงให้ฟังกันก่อนแล้วจึงค่อยกลับเข้ามาในระยะหน้ากับข่าวมาสุริยาสงของทางรายการพวกเขาเป็นยังไงทางใต้ทางเหนือของพวกเขาอากาศยุ่ซุ่มกินเย็นโบหรือว่าแดดออกแล้ว 2-3 มื้อที่ผ่านมาเนาะทางผู้ฟังทางนครหลวงเวียงจันทน์ก็รู้สึกว่าฝนจะตกตั้งแต่นาระยะตอนแรงจนฮอดระยะเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายไปก็รู้สึกว่าแดดจะออกแล้วฝนก็เช้าตกกันแล้วเซาไฮเซานาของพวกเฮาก็คงจะดีใจเนาะเพราะว่าเป็นระยะที่ว่าเฮ็ดนาปีกันแล้วก็คงจะดีใจที่มีน้ำฝนจังไหนก็แล้วแต่บ่ว่าท่านจะอยู่ไสก็ขอให้รักษาสุขภาพระยะนี้ยามฝนก็ขอให้พากันสุธนอมเองก็ขอเป็นแห้งใจให้ได้เซากสิกรรมเซาไฮเซานาของพวกเฮาผู้ที่ว่าออกแห่งงานเฮ็ดเวียกอีหยังก็แล้วแต่ค้าขายอยู่ก็แล้วแต่เนาะรักษาสุขภาพเบิ่งแยงตัวเองให้ดีเฮ็ดเวียกงานอันใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกในชีวิตเอาเป็นว่าระยะนี้เดี๋ยวหาฟังเพลงกันตื่นอีกก่อนระยะหน้าจึงค่อยมาพบกับสุธนอมอีกสินเก่าสินเคย

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ย้ำเติมอีกว่าและการสีสันเสียงเพลงมีให้ทานได้หาฟังทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 หา 10:00 มื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์หลายทานก็คงจะบ่ได้อยู่เฮือนออกไปฮู้ไปสวนหรือบางทานก็พาลูกเต้าออกไปลิ่นบ่ว่าจะเป็นไอเต็กพักสั้นเนาะท่านผู้ฟังเนาะเดี๋ยวนี้ไอเต็กก็เห็นว่าเพิ่นมีกิจกรรมการขายเครื่องกิจกรรมให้เด็กน้อยลิ่นหลายอันหลายแนวและการบางทานอาจจะไปทางตังแข็งบ่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยเมื่อทุกคนก็แล้วกันหรือว่าบางทานบ่ได้ไปสายก็มาหาฟังรายการวิทยุจากรายการสีสันเสียงเพลงพวกเขาไปนำท่านผู้ฟังจะมาเล่าถึงคุณประโยชน์ของหมากแอปเปิ้ลให้ฟังมื้อนี้หมากไม้ยอดนิยมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นลาซาแห่งสุขภาพเพราะมีสารอาหารวิตามินและกากใยสูงซึ่งมีคำว่าต่างประเทศกล่าวไว้ว่า An apple a day give the doctor away กินแอปเปิ้ลเมื่อละหน่วยเฮ็ดให้ห่างไกลจากหมอวาสันดีเป็นแนวใดกันแน่เดี๋ยวมาฟังกันนี่คือคุณประโยชน์เด่นๆของหมากแอปเปิ้ลที่ดีต่อห่างกาย 1. สวยในการควบคุมน้ำหนักอิ่มโดนแอปเปิ้ลมีกากใยอาหารสูงก็คือไฟเบอร์และมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลายเฮ็ดให้กินแล้วรู้สึกอิ่มโดนลดความอยากอาหารโดยเฉพาะอาหาร

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เตรียมน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ในฐานะเป็นผ้าณอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หุบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคองแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนําพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคํานับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

ที่กำลังที่ว่าจะลดน้ำหนักหรือว่าควบคุมอาหาร 2. ดีต่อระบบย่อยอาหารและขับถ่ายในหมากแอปเปิลมีกากใยสนิทละลายน้ำที่มีชื่อว่าแพคตินซึ่งเฮ็ดหน้าที่เป็นพรีไบโอติกหรือว่าอาหารของจุลินทรีย์ดีในลำไส้ช่วยให้ระบบขับถ่ายนั้นเฮ็ดเวียกได้ดีป้องกันท้องผูกและปรับสมดุลลำไส้ท่านผู้ฟังอยู่ต่างประเทศเนาะคือสุทนอมเห็นเนาะบางอันที่ว่ามักแอปเปิ้ลนี่นะก็เจ้าเฮ็ดไปเฮ็ดแบบสกัดเป็นยาก็คือจะเป็นยาแบบว่าบำรุงนั้นบำรุงในร่างกายคนเฮาและเป็นยาวิตามินยาบำรุงหลายอันหรือว่าท่านผู้ฟังผู้กินเป็นมากก็สามารถซื้อเป็นแบบว่าอาหารเสริมหรืออาหารผลิตภัณฑ์น้ำนี้มาก็ได้3นอกนั้นยังบำรุงหัวใจอีกและลดคอเลสเตอรอลสารเพคตินและสารต้านอนุมูลอิสระในแอปเปิ้ลช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลสนิทโบดีในเลือดและลดความเสี่ยงของการเกิดพยาธิความดันเลือดสูงและพยาธิหลอดเลือดหัวใจ 4. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดถึงว่าแอปเปิ้ลนี้จะมีรสชาติหวานแต่มีคาดัชนีน้ำตาลต่ำกากใยในแอปเปิ้ลช่วยในการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ว่าเป็นพยาธิเบาหวานหรือผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาล 5. เสริมสร้างความภูมิคุ้มกันก็คือบำรุงผิวพรรณแอปเปิ้ลอุดมไปด้วยวิตามินซียูแต่ว่าจะช่วยในการที่ว่าต้านอนุมูลอิสระสารฟลาโวนอยด์ป้องกันการเสื่อมของจุลังช่วยให้ไถผิวพรรณสดใสและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงอีกด้วยคุณประโยชน์สูงสุดก็ควรกินทั้งเปลือกเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระของมันนี่และกากใยส่วนใหญ่แมงจะอยู่ที่เปลือกของแอปเปิ้ลถ้าว่ากินแล้วท่านผู้ฟังก็ต้องควรล้างให้สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากสารเคมีที่ตกค้างอยู่นั่นก็เป็นสาระดาฮู้ดีๆที่มาฝากต้นกันในมื้อนี้เดี๋ยวเฮาจะพาไปฟังเพลงกันอีกก่อนจึงกลับเข้ามาระยะสุดท้ายของทางรายการ

0: 会塞吗？
1: 还好呢，不要杀破掉皮。
0: 是紧不呢？
2: 紧，有些到我们会紧，切上吧，切上。
0: 切了呢。
2: 我东西。

0: เออลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: เออแม่นแท้ละบ่แม้ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่อ
1: เอออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห่ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นลาวเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: เออก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลุ้งหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ังว่าคุณประโยชน์ของ My Apple พร้อมด้วยเสียงเพลงมวลๆหวังว่าคงจะถืออกถึกใจท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยสำหรับมื้อนี้สุถนอมต้องขอขอบใจหลายๆกับท่านผู้ฟังที่ฟังตั้งแต่ต้นจนจบกับทางรายการของพวกเฮาบ่ว่าท่านจะอยู่ไสกับลังคับขี่รถอยู่ทางใต้ทางเหนืออยู่ทางภาคกลางก็ขอขอบใจหลายๆที่มายังติดตามรายการของพวกเฮาแต่มื้อนี้หลายท่านก็อยากจะโทรเข้ามาเนาะแต่ก็ต้องขออภัยหลายๆเพราะว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อพักสุถนอมก็คงจะได้ไปเที่ยวแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาเป็นว่าเฮามาพบพ่อกันใหม่ตามเวลาเซ็นเคยเป็นประจำเวลา 9:00 น. 10:00 น. แบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์1ชั่วโมงเต็มๆมีสุถนอมแล้วก็เวิร์นวังเป็นคู่กันในรายการตั้งแต่วันจันทร์หาวันศุกร์ส่วนวันเสาร์นี้ก็สลับซับเปลี่ยนกันไปฟังเสียงแต่ละคนไปเนาะถ้ามื้อใดสุถนอมคาเวียร์ก็แม่นเวิร์นวังมารับหน้าที่แทนถ้ามื้อใดเวิร์นวังคาเวียร์ก็แม่นสุถนอมมารับหน้าที่แทนหวังว่าคงจะรายการที่พวกเราจัดให้ท่านผู้ฟังมีรายการด้วยฟังหากว่าผิดพลาดประการใดสุถนอมเองต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรไซให้เนมีรายการทุกท่านจงมีแต่ความสุขสบายใจรักษาสุขภาพในระยะนี้ให้ดีแล้วมากับแล้วกลับมาฟังรายการสีสันเสียงเพลงกันใหม่ในวันจันทร์สำหรับมื้อนี้สุถนอมขอลาไปก่อนสบายดี

0: จอยตัวว่าบอกระยะนี้เฮือนไปตู้วันคือว่ามิดเน
1: า
0: ะ
1: กังมิดละโบมามานี่สิว่าสู่ฟัง
0: เล่าเป็นหยังก่อน
1: เล่าหันบ่เป็นหยังดอกแต่ลูกของเล่าอันติถูกจับทั้งสองได้ย้อนขายยาบ้าเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้ค้าหนังค้าเข่าตอนกำลังส่งยาบ้าให้กันอยู
0: ่อุ้ยแท้ว่ะ
1: ยาบ้า 1,000 กว่าเม็ดเฮโรอีนอีกครึ่งกิโลผู้เป็นแม่บ่ฮู้จักสิเฮ็ดแนวใดได้แต่นั่งให้อยู
0: ่โอ้ยเป็นกรรมแท้ๆเนาะเล่าหักลูกคือแก้วตาดวงใจหวังเป็นที่พึ่งกระผัดเป็นแบบนั่นสำนอกจักอีกโดนปันใดจึงจะได้ออกมาหาแม
1: ่นั่นแหละหวังรวยทั้งหลัดมันบ่ดีแท้ๆใดมีลูกให้บอกลูกมีหลานให้บอกหลานเด้ออย่าไปเฮ็ดแนวมันผิดกฎหมายของบ้านเมืองใด
2: แม่นแล้วยาบ้าฆ่าคนกินตัดอนาคตของคนขาย
3: ลงทางเสียเวลาหลงเสพยาเสียอนาคตสบายดีท่านผู้ฟังแทงแพงทุกทาน30นาทีโตจากนี้ไปนำพาทานเข้าสู่บรรยากาศรายการลุดพลสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติออกอากาศให้ทานรับฟังวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:50 น.ทาง AM และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 18:00 น.-18:30 น.ทาง AM สำหรับออกอากาศทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ยังออกอากาศวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลากะแม่น10:50 น.เอาล่ะท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้รายการลุดพลสิ่งมึนเมาก็มีข้อมูลข่าวสาร
4: เกี่ยวกับเรื่องงานการสกัดกั้นสิ่งมึนเมาโดยเฉพาะก็แม่นปัญหาเหล่ายาป่าแป้ง
3: นำเสนอยาเสพติดก่อให้เกิดอาชญากรรมและสิ่งหย่อท่อในสังคมเป็นภัยอันตรายต่อความมั่นคงของชาติยาเสพติดเป็นปัญหาของโลกซึ่งบรรดาประเทศในภาคพื้นและสากลต่างก็ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ร่วมมือกันในการป้องกันควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาดังกล่าวปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็พร้อมเผชิญหน้ากับภัยข่มขู่จากปัญหายาเสพติดเช่นกันซึ่งได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างนับทางอยู่ตัวเมืองใหญ่ไปฮอดเขตชนบทห่างไก่โศกลีกปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาต้นโตที่พาให้เกิดบรรดาปรากฏการณ์ย่อท่อทางสังคมการระบาดของยาเสพติดได้เป็นน่อแนงเป็นสาเหตุของการเกิดความ

รุนแรงก่ออาชญากรรมและสิ่งหย่อท่อต่างๆในสังคมซึ่งเป็นภัยอันตรายต่อความมั่นคงของชาติได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมต่อชีวิตต่อสุขภาพของประชาชนพลเมืองลาวโดยเฉพาะได้เบื่อเมาสาวหนุ่มเยาวชนที่เป็นผู้สืบทอดภารกิจปฏิวัติเป็นกำลังแห่งงานในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในอนาคตย้อนเห็นได้ถึงผิดภัยผลให้เป็นอันตรายห้ายแหงและความจำเป็นภาวะวิสัยในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีความเด็ดขาดในซุ้มปีพันมาผักรัฐบาลได้นำพาซี่นำการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานวิสาเฉพาะดังกล่าวอย่างจดจ่อจริงจังตลอดมาโดยเฉพาะแมนได้อิงใส่ผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดปี2021-2025รัฐบาลจึงได้กำหนดการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นแผนงานแห่งชาติในต่อหน้าตามมติของกองประชุมสภาแห่งชาติฉบับเลขที่171/2020ลงวันที่21/2025มาฮอดเวลานี้ก็ได้เน้นนักใจเวียกงานสร้างความหับหู้ทั่วสังคมด้วยการโฆษณาเผยแพร่ระเบียบกฎหมายผลให้ของยาเสพติดเป็นเวียกน้ำหน้าผ่านพาพาหนะสื่อมวลชนในรูปแบบของละครสั้นสปอตบทเพลงขับลำติดป้ายคำขวัญที่มีเนื้อในยกให้เห็นผลให้ของยาเสพติดซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญให้แก่การเฮ็ดเวียกงานสร้างความหับหู้ทั่วสังคมให้แก่พนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาสาวหนุ่มวัยหนุ่มและประชาชนลาวประดาเผ่าได้สมได้ฟังได้อ่านจริงติราคาได้ว่าพลเมืองลาวพวกเฮาแม้นมีความหับหู้เข้าใจอย่างถูกต้องต่อกับพิษภัยผลให้และความอันตรายของยาเสพติดพร้อมกันนี้การสร้างความเข้มแข็งทั่วปวงชนที่เริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวชุมชนบ้านภาครัฐเอกชนต้องได้เข้าร่วมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นแห่งยู่ที่สำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม้ได้เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดติดแทศถึงหากฐานประชาชนด้วยการนำพาซี่นำเฮ็ดเวียกตัวจริงด้วยหลายวิธีที่เป็นระบบหับประกันด้านการเมืองกฎหมายวิสาสะพอที่เกี่ยวข้องนอกนั้นยังได้เอาใจใส่สร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้บรรดาครอบครัวประชาชนบรรดาเผ่าที่อาศัยอยู่เขตผู้โดยหันไปประกอบอาชีพใหม่และมีอาชีพที่มั่นคงถูกกฎหมายด้วยการปลูกพืชทดแทนพืชที่มีสารเสพติดเซนการส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชเป็นสินค้าสามารถจำหน่ายอยู่ภายในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ถูกข้อให้จากยาเสพติดได้รับการบำบัดปินปัวฟื้นฟูสุขภาพและฝึกวิชาชีพอยู่ศูนย์ปินปัวห้องหมอชุมชนของรัฐยังมีประสิทธิภาพเหตุให้ผู้ถือขอให้จากยาเสพติดได้กลับคืนเป็นพลเมืองดีของสังคมและครอบครัวพร้อมนี้รัฐบาลยังได้สุ่มใส่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปฏิบัติเวียกงาน3สร้างติดพันกับการสร้างตาแสงบ้านให้เป็นหน่วยงานพัฒนาโดยได้สร้างสำนักงานองค์การตาแสงบ้านสถาบันการศึกษาโรงเรียนหัวหน่วยการผลิตการบริการทางภาครัฐและเอกชนอยู่ตามท้องถิ่นทั่วประเทศปลอดจากยาเสพติดเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเคียงคู่กันนั้นรัฐบาลยังได้เอาใจใส่และให้ความสำคัญในการปฏิบัติมาตรการด้านกฎหมายต่อผู้กระทำผิดในปีนี้เจ้าหน้าที่ที่ป้องกันความสงบแมนสามารถสกัดกั้นและต้านยาเสพติดได้หลายกรณีพ
พร้อมทางได้เพิ่มทวีความเป็นเจ้าการในการติดตามกวดกาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างตั้งหน้าโดยได้มั่งคดียึดยาเสพติดอาวุธเซิร์กทรัพย์สินวัตถุมีค่าสารเคมีตั้งต้นต่างๆที่พวกกลุ่มค้นบดีจะนำไปผลิตเป็นยาเสพติดได้เป็นจำนวนหลงหลายที่สำคัญแมนสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดอันนั้นก็แมนยาเสพติดก่อให้เกิดอาชญากรรมและสิ่งย่อท้อในสังคมเป็นภัยอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ

0: เสียวยกยกยกทั้งยกทั้งเที่ยวทั้งดื่มมึงจะว่าอะไร
1: ดื่มเหล้าก็มีความสุขเนาะ
0: แมนความมันแหละเสียวแมนแมนคักหลายเบิ่งหน้าตัวคือสิเมาแห้งน่ะเนาะ
1: บ่เมาตัวหั่นล่ะเมาหั่นน่ะอย่าว่าอะไรเอาย
0: กบ้ามาดื่มเหล้าฟ้าหั่นปิ้งแบบนี้มันก็คักเลยเว้ยเสียวเสียวยกบ่ต้องสนใจน้ำหยังมาสนใจน้ำเหล้าพี่ดีกว่า
1: โอ้ได้ขายดีเนาะปิ้งไก่หั่นน่ะเฮาก็จะไปขายปิ้งไก่ก่อนนะ
0: แม่หยังเสียวเฮือนติดกันมันก็สิขายปิ้งไก่คือกันมันบ่เป็นติเฮ็ดแนวนี้น่ะบ่ดีได้เฮาอ่ะเฮาเฮ็ดหยังก็สิเฮ็ดนํามันบ่ได้ติเฮาบ่เฮ็ดดอก
1: โอ้ตัวเว้าแบบนี้ว่ะการค้าการขายไผอยากขายหยังก็สิผิดไผ
0: เฮ้ยมันก็ผิดกูนี่ตัว
1: ผิดก็ผิดตัวเฮาจํานี่ก็สิผิดบ่ไหวแม่หยังก็กูก็ใจให้เป็นคือกันเด้
0: อ้าวมึงว่าแบบนี้มึงเก่งซะวะมาแม่มาตีกูนี่น่ะกูบ่ได้ย่านมึงดอกบักขี้เหล้าก
1: ูก็บ่ย่านมึงคือกันนั่นล่ะบักขี้เหล้ามึงมาแล้วอย่าดึงกูสู้ปล่อยกู
2: เหล้าแม่น้ำเตียนนิสัยเฮ็ดให้ใจฮ้อนอาจเกิดจากการพิษเถียงกันเหล้าคนดื่มคนเมาถ้าบ่อยากเมาเปลี่ยนนิสัยก็ต้องเซาดื่มเหล้าด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์เหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยเหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
0: ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็แม่นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เข้ามาห่วงแหนห่วงใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
7: มาห่วงกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาว
8: ใส่แต่เงินกีบ

0: ่าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: เมนหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี่น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนได้ก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามหับฟังรายการลุดพลสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมาระยะนี้จะให้ท่านมาฟัง
1: กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าภาคที่5การแก้ไขผลกระทบของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา49การปลุกระดมโฆษณาสวนเสือให้หลุดพ้นการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งต้องเอาใจใส่ปลุกระดมโฆษณาสวนเสือแนะนำวิธีให้ผู้ได้รับผลให้จากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าได้หับหู้และเข้าใจถึงผลให้ต่อสุขภาพครอบครัวเศรษฐกิจสังคมเพื่อให้มีความตื่นตัวหลุดพ้นและก้าวไปถึงการหยุดเศร้ามาตรา50การบำบัดปินปัวผู้ได้รับผลให้จากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้องสมัครใจตื่นตัวเข้ารับการบำบัดและปินปัวด้วยการเอาใจใส่และช่วยเหลือจากครอบครัวชุมชนสังคมและโรงหมอมาตรา51การช่วยเหลือผู้ต้องการหยุดเศร้าบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าการช่วยเหลือผู้ต้องการหยุดเศร้าบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้องดำเนินโดยหน่วยงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้วยวิธีการดังนี้ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการลดพ้นและหยุดเศร้าการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและการส่งเสริมสุขภาพให้การบำบัดและปินปัวด้วยรูปการต่างๆตามเงื่อนไขตัวจริงจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้หยุดเศร้าบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา52หน่วยงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือหน่วยงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือต้องการหยุดเศร้าบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าให้ได้รับการสร้างตั้งขึ้นโดยแขนงการสาธารณสุขซึ่งมีพลาบทบาทโฆษณาสุขศึกษาให้คำแนะนำคำปรึกษาและการช่วยเหลือผู้ต้องการหยุดเศร้าบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหน่วยงานดังกล่าวต้องเก็บข้อมูลสถิติติดตามกวดการและรายงานเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวให้คันถึงของตนอย่างเป็นปกตินอกจากหน่วยงานได้รับคำปรึกษาและช่วยเหลือแล้วองค์การจะตั้งสังคมชุมชนครอบครัวและหมู่เพื่อนก็ต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ต้องการหยุดเศร้าบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยการแนะนำและการสร้างกิจกรรมต่างๆการจะตั้งและเคลื่อนไหวของหน่วยงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือได้กำหนดไว้ในระเบียบการต่างหาก

0: สองสามมือมานี่ลูกไซเฮาเป็นยังคือว่างวมเงาทรงอิดทรงเมื่อยเนาะจะว่าบ
1: ่สิบ่ให้เมื่อยแน่ใดมื้อใดก็เมามาดึกๆดื่นๆพักผ่อนก็บ่เพียงพอมันก็เป็นจังซั่นล่ะบ่เด้บ่แล้วก็มาหั่นล่ะ
2: แม่ตอนแรงนี้ลูกสิไปวันเกิดหมู่เด้อ
0: สิไปลิ้นอีกล่ะวะแม่เบิ่งลูกคือว่าผิดปกติใดทรงอิดเมื่อยทั้งจ้อยทั้งเหลืองบ่แม่นเป็นน้ำกินเหล้าหลายโพดวะ
1: กินแต่เหล้าสูบแต่ยาอย่าให้มันกินคืนน่ะทอดเลย
0: สอนเอ้ยลูกตื่นล่ะวะหึคือมามิดแท้ลูกสอนโอ้ยโอ้ยลูกเป็นยัง
3: แม่ลูกคือเมื่อยแท
0: ้ไปไปไปห้องหมอลูกท่านหมอส่วนลูกข่อยแดบ่ฮู้ว่าเป็นหยังท่านหมอลูกชายของข่อยเป็นแนวใด
4: ป้าลูกชายของเจ้าเป็นพยาธิตับอักเสบขั้นรุนแรงใด
0: ฮะลูกข่อยเป็นเทิงขั้นรุนแรงพุ่นวะโอ้ยโอ้ยลูกเอ้ยจังแม่นบ่ฟังความเนาะมันเป็นมามันก็ยากครอบยากครัวจังซี่แหละเงินแฮงบ่มีลูกเอ้ย
5: เหล้าเฮ็ดแฮวมวนเหล้าเฮ็ดแฮวเข้าสังคมได้ดีแต่เหล้าก็เฮ็ดแฮวเสียสุขภาพและถึงแก่ชีวิตได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
6: เหล้าสามารถเฮ็ดให้เฮานั่นเสียสุขภาพและสามารถเฮ็ดให้เฮานั่นเสียชีวิตได้เมื่อฮู้แนวนี้แล้วกายาได้ไปพัวพันกับสิ่งมึนเมาบ่ว่าจะเป็นเหล้ายาป่าแป้งเวลาทางรายการเหลือบ่หลายมื้อนี้เวียงทองประกอนคำลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงโชคดีห่างไกลจากสิ่งมึนเมาสบายดี

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวโดยการสนองข้อมูลจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ภูมิใจเสนอบทละครวิทยุเรื่องกลับบ้านละครวิทยุเรื่องกลับบ้านเป็นละครที่มีเนื้อในส่องแสงให้เห็นถึงการอุทิศตนของนักค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์จีนที่ได้ผ่านผ่าความยุ่งยากนานาประการเพื่อช่วยเหลือหมีแพนด้าซึ่งบุคคลได้เลี้ยงไว้นั้นนำมาฟื้นฟูคืนความเป็นสัตว์ป่าก่อนจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติละครเรื่องนี้ได้ซีให้เห็นถึงผลสำเร็จด้านการปรับปรุงระบบนิเวศของจีนซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาพอันงดงามที่มีความอบอุ่นและเป็นมิตรของนครเซิงตูแขวงสื่อสวนแห่งประเทศจีนที่เป็นบอลเลี้ยงหมีแพนด้า

0: ไปตรงๆทางนี้ทางนี้เบิ่งแม่ในโคนต้นไม้นี่มีลูกหมีแพนด้าสองตัว
1: ว้าวยูนิโคนแท้เน
0: า
1: ะ
0: หน้าฮักอีหลี
1: เฮ้ยยาได้ยาเชียวสวนเจ้าอยากเห็นหยัง
0: ค่อยอยากบ่ายพวกมันซื่อ
1: เจ้านี่นะคนขั้วหมีแพนด้าคือกันเป็นอย่างบ่มีความหู้ด้านนี่ถ้ากินเจ้าติ๊กอยู่น้ำตัวลูกหมีถ้าแม่มีปลากรรมมาแล้วอาจจะฟาดถิ่นลูกไปเจ้าหู้บ
0: ่ขอโทษค่อยตื่นเต้นจนลืมไป
1: เฮ้ยเอาละอย่าให้อีกเอาละค่อยเตือนให้หู้ซื่อเมื่อก่อนค่อยเกือบเฮ็ดผิดคือกันดีแต่ศาสตราจารย์กู้มาเห็นและตบข่อยไว้ก่อน
0: อ้าวศาสตราจารย์กู้ตบหน้าเจ้าหวะ
2: หลายคนว่าสัตว์ป่าเป็นเพื่อนของมนุษย์แต่คอยบ่คิดแนวนั้นในโลกหน่วยนี้พวกมันเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงของมนุษย์ระวังพวกเขากับเพื่อนบ้านใกล้เคียงแม่นอาศัยซึ่งกันและกันเขาลบซึ่งกันและกันก็พอแล้วก็คือหมีแพนด้าพวกมันเป็นเพื่อนบ้านของมนุษย์เช่นกันพวกมันอาศัยอยู่ในโลกธรรมชาติที่เป็นอาณาเขตของพวกมันยูฮันจึงแม่นสวนสนุกของพวกมันคอยซื่อไว้ตรงๆแม่พนักงานค้นคว้าวิทยาศาสตร์ผู้หนึ่งของศูนย์ค้นคว้าอนุรักษ์หมีแพนด้าแห่งชาติจีนพวกเขาได้พยายามให้ไทยมีแพนด้ากลายเป็นสัตว์ป่าแล้วปล่อยมันกลับคืนสู่ธรรมชาติมาตลอดก็เพื่อให้ไทยพวกมันกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของตน
3: แผนการฝึกอบรมระยะที่2เพื่อฟื้นฟูหมีแพนด้าให้กลายเป็นสัตว์ป่าและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโล่งลงได้เริ่มปฏิบัติในบัดนี้ปล่อยตัวเสียงเสียง
4: ดีใจด้วยแ
5: ซนดี้ขอบคุณด้วยแฟนด้วยสภาพแก้ว
4: แพนด้า
5: ขอบคุณมากเลย
2: ปล่อยมาแล้วศาสตราจารย์กู้อาจารย์หกคอยยืนอยู่หัน
6: เฮ้ยเรากู้บ่เบิ่งแล้วเสียงไปไกล

0: คอยเป็นห่วงแท้ใด
1: เอ๊ะอาจารย์คนอาจารย์มาแล้ว
2: อาจารย
0: ์โอ้ย
2: อาจารย
0: ์
2: เป็นได้ไดยังห่วงอยู่เนาะเธอนี่น้องเป็นผู้ตกลงอาจารย์อยากติก็ตีน้องซะ
3: คนอาจารย์อยู่ศูนย์ว่าหลงเฮามีแพนด้าห้อยก็โตเป็นอย่างจึงต้องเลือก

0: ทีมแก้ไขปัญหาความยุ่งยาก3อย่างเกี่ยวกับการแพร่พันธุ์เทียมในโลกในฐานะที่เป็นครูอาจารย์ข่อยรู้สึกภาคภูมิใจแต่ว่าข่อยยังคิดนำเกี่ยวกับการปล่อยมีแพนด้ากลับคืนสู่ธรรมชาติข่อยรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ยังบ่ทันเหมาะสมเถื่ออ
1: าจารย์การเพิ่มจำนวนมีแพนด้าโดยผ่านการเรียกในบริเวณบ่แม่นจุดประสงค์ของพวกเขาการเฮ็ดให้มีแพนด้าแพร่พันธุ์อย่างบ่จำกัดสุดท้ายจะทำลายกรรมพันธุ์ที่หลากหลายของมีแพนด้าให้มีแพนด้ากลับคืนสู่ป่าดงและแพร่พันธุ์ตามธรรมชาติจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดและเป็นเป้าหมายสูงสุดของการค้นคว้าและปกปักรักษามีแพนด้า
0: การทดลองเกี่ยวกับสัตว์ป่าหายากในโลกและปล่อยกลับ

0: จำนวนการทดลองแนวนี้บ่ได้ปัจจุบันเจ้ามีชื่อเสียงในคงเขตนี้ทั้งภายในและต่างประเทศเจ้าอย่าเฮ็ดผิดในโอกาสนี้เลย
1: เฮ้ยตรงๆศาสตราจารย์กู้เป็นยังไป
2: อาจจะยังเป็นห่วงอยู่ยางเฉียวส่วนแม่นักศึกษาที่เห็นจบจากคณะซีวาวิทยาของมหาวิทยาลัยไต้หวันนางมาสูนพวกเขาเพื่อแลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์อาจารย์ให้ค่อยสอนนางทำอิดค่อยก็บ่ยอมต่อมาจึงปรากฏเห็นว่าผู้สาวที่มาจากไต้เป่คนนี้ยังทนกับความลำบากได้ดีกว่าค่อยอาจารย์เคยว่าว่าการค้นคว้ามีแพนด้าถ้าบ่เคยไปตู่ผ่านหนึ่งก็คือบ่ได้เห็นหยังเมื่อ30ปีก่อนผู้เซียวซานที่ค้นคว้ามีแพนด้าสุดทมิตรของจีนได้ไปตั้งตู่พาเต้นอยู่ทั้งผู้หน่วยหนึ่งของเขตโว่หลงแขวงเซสวนโดยได้สร้างสถานนี้เฝ้าสังเกตการมีแพนด้าอยู่ป่าดงแห่งทมิตรในโลกสถานนี้สังเกตการห่างจากแหล่งน้ำมีขันได51คันฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าตู่ผ่าหนึ่ง
3: เราโก้เมื่อยแล้ววะ
0: เฮ้ยโบจีสอนโมหดนี่ทุกเถื่อคอยก็มักแหนมเบิ่งไปทางหลุมที่เต็มไปด้วยต้นกงทงเบิ่งเท่าไหร่ก็บ่มีเบื่อ
3: ท่านเว้าเรื่อยๆว่าต้นกงทงมันมีแพนด้าในวงการพืชมีประวัติศาสตร์60ล้านกว่าปีแล้ว
0: อย่าประเมินต่ำต่อการฟื้นฟูและรักษาต้นกงทงสิว่าพอดีขึ้นแล้วมีแพนด้าถึงจะมีที่อยู่อาศัยดีขึ้น
3: แต่ก่อนพวกเขาบอกเข้าใจตัดต้นไม้ไปขายเพื่ออะไรฮะชีวิตการเป็นอยู่ก็ไม่ได้ดีขึ้นปานใดยังเกือบจะสร้างผลกระทบต่อมีแพนด้าซ้ำ
0: ฉะนั้นรัฐบาลถือการยกย่อยพลเมืองเป็นวิธีสำคัญในการปกป้องระบบนิเวศของธรรมชาติถูกต้องหลาย
3: ปัจจุบันย้อนว่าได้เห็นมีแพนด้าป่าอยู่เขตโว่หลงสามารถพากันเหตุการณ์ท่องเที่ยวสร้างเฮือนพักชีวิตการเป็นอยู่จึงนับมือนับดีขึ้น
0: แมนๆชีวิตเจ้าก็ดีขึ้นแล้วเด
3: ้ขอบใจปีนั้นถ้าบ่แม่นทานสักส่วนให้เป็นผู้พาทางเพื่อติดตามมีแพนด้าในเขตภูโว่ลงข่อยสิมีโอกาสมาเฮ็ดเวียกอยู่ศูนย์นี้ได้แน่ใด
0: จื้อสอนตอนนี้เจ้าบ่แม่นผู้พาทางอีกแล้วเจ้าแม่นผู้สังเกตการของพวกเขาใด
3: เออนี่ตรงๆและเสี่ยวส่วนอยู่หันตรง
0: ๆอย่าห้องแหง
2: อาจารย์นี่เบิ่งแม่แม่นเสียงเสียง
1: อ๋อน่าฮักอีหลีย
0: ังหลับอยู่เฮ้ยตื่นแล้วตื่นแล้วยังออกมาแล้วลูกโผเจ้าเหียนหูเกือกขี้ตมเพื่อป้องกันปีกแล้ว
2: สลาดแท้ๆต่อไปก็บ่ย่านปิงดูดเลือดอีกแล้ว
4: โอ้ย
2: อ๋อเบิ่งแม
4: ่
2: มันอยากเห็นหยัง
3: โอ้โหเสียงเสียงปีนต้นไม้เป็นแล้ววะเฮ้ยแต่ก่อนบ่เคยเห็นและบ่มีไผสอนมันเฮียนฮู้ได้แนวใด
1: เอาเหล่าซานการปีนต้นไม้เป็นสัญชาตญาณของมันอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงแล้วกระตุ้นสัญชาตญาณของมัน
0: ได้ยินระบอกเสียวสวนสมกับเฮียนชีววิทยาสิ่งนั้นยืนยันว่าเสียงเสียงเริ่มมีความเป็นสัตว์ป่าแล้ว
1: ศาสตราจารย์กู้น้องหาก็มาฮอดบ่เดินอาจารย์กันย้องแนวนี้น้องก็เขินละเนาะอาจารย์เอาขนมโบ๊ทเท่านี้มาเกิดเสียงๆหวะ
2: นี่เสียวสวนสิทดสอบเจ้าเด้อถ้วยบังดูในขนมนี่มีอย่างแด
1: ถ้วยก็ถ้วยตัวข่อยฮู้อยู่ดอกมีข้าวบะเล่ข้าวฟ่างและข้าวสาลียังมีกั่นซีอีกตอนอยู่ศูนย์ศาสตราจารย์กู้เคยสอนข่อยเฮ็ดมันได้แม่นบ่อาจารย์กู้
2: อาจารย์ให้น้องซะน้องไปเกลือ
0: ก็ได
1: ้ฮะข่อยไปนำ
2: นี่บ่ได้เสียงๆเริ่มเป็นสัตว์ป่าแล้วมันบ่เรื่องเคยกับเจ้าอันตราย
1: ติดตามอยู่ห่างๆยังบ่ได้ว่ะข้อยจะบอกเข้าใกล้กว่านี้ดอกนาตรงๆอาจารย
2: ์คันสั้นคันสั้นจะก็มีแต่ยืนอยู่กองต้นไม้กงทงนั่นล่ะอย่าเข้าไปอีก
1: ไว้ใจเด้อข้อยจะฟังความเจ้าแน่นอน
3: นี่ตรงๆระวังเด้อเอาไม้ค้อนไปน้ำ
2: โดยเสียงๆมามานี่เสียง
3: ๆเฮ้ยเสียงระวังเด้อ
2: ยาสิเสียง
1: ต้องเสียงกันคนแล้ว
3: ตรงเอาไปคอนตีมัน
2: ตีบ่ได้ตีบ่ได้ตีแล้วมันแห้งสิหายกูนี่อีก
0: เสียงอย่ากอดปล่อยปอก ปอยปอกดีเลยเป็นลูกที่ดีแท
4: ้ตรงศาสดาจารย์เอาเหล่าสหันเลื่อนออกหลายปานี้ให้จังใดดี
3: ตรงกดแผลเอาไว้คอยสิเกียเจ้าหลวงผ
5: ัวโดย
1: คอยขอโทษเด้อตรงๆมันเป็นย้อนคอยเอง
2: เจ้าสิว่าอย่างคอยเป็นครูฝึกเจ้านะ
1: คอยฮู้ว่ามันอันตรายเวลานั้นเจ้าก็ได้ห้ามคอยไปแล้วแต่ว่าคอย
2: แบบนี้ก็ดี
1: ดีอยู่บ้านใด
2: คอยมีโอกาสเป็นวิรสนสวยสาวงามแล้วเด
1: ้ว่าอย่างก็วิรสนสวยสาวงามซั่นบ่าเป็นอย่างคือหัวอย่างนั้น
2: ความจริงแล้วคอยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเออนี่เจ้าอย่าเบิ่งคอยแบบนี้คอยบ่ได้หมายถึงพวกเขาแต่หมายถึงเสียงๆคิดเบิ่งดูเสียงๆมีการทำให้แบบนี้แสดงให้เห็นว่าความเป็นสัตว์ป่าของมันได้ปรากฏขึ้นแล้วสติในการปกป้องอาณาเขตของมันได้เพิ่มขึ้นเติมอีกและจะคอยหลุดพ้นออกจากการอาศัยมนุษย
1: ์แต่ว่าตอนนั้นมันอันตรายแท้ๆถ้าบ่มีศาสดาจารย์กู้จะอาจจะบาดเจ็บหนักยังมาหัวอีก
2: ความจริงคอยคิดว่าเจ้าก็ดีใจขึ้นกันแม่นบ่การฝึกเสียงๆกลายเป็นสัตว์ป่าได้เหตุมา2ปีแล้วจากการเลี้ยงในเมื่อก่อนจนฮอดมันฮู้หาไม้ไผ่มากินฮู้ไส้ขี้ของตนเพื่อหมายเขตแดนเมื่อฮู้สึกถึงอันตรายก็ปีนขึ้นต้นไม้เพื่อลี้ไผ่เจ้าก็เห็นแล้วมันยังฮู้กิ้งเกอร์ขี้ตมเพื่อการปิงทั้งหมดนี้ล้วนแต่แสดงว่าการกลายเป็นสัตว์ป่าและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติของพวกเขาในบาดเก้าธมิตรได้หับผลแล้วเออนี่คอยได้ยินหัวหน้าจางว่าวาในบาดเก้าต่อไปจะปล่อยเสียงๆไปตูบหาหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมป่าดงแท้ๆใด
1: สิ่งแวดล้อมป่าดงแท้ๆแล้วเสียงๆจะปรับตัวได้บ
2: ่อิงตามข้อสรุปการสังเกตต่อเสียงๆที่ถูกทดสอบอยู่ป่าดงระยะที่1และระยะที่2พวกเขาได้วินิจฉัยว่าเสียงๆมีความเข้มแข็งในการปรับตัวและสามารถปรับตัวเข้ากับป่าดงได้แท้ๆ
1: คอยเป็นห่วงว่าปัจจุบันเสียงเบิ่งคือว่าได้พ้นจากการเลี้ยงดูของคนและดำรงชีวิตอยู่ป่าดงแล้วแต่ความจริงมันยังอาศัยอยู่ในวงล้อมที่คนเฮาควบคุมอยู่มันยังอยู่ห่างไกลจากป่าดงแท้ๆอยู่แม่นบ่
2: อืมหัวหน้าจ้างว่าว่าถ้าอยากหาผลสำเร็จในการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติก็ต้องข้ามผ่านบาดเก้านี่แหละ
3: โอ้มาตรงเสียส่วนมาซีมเครื่องปลาของดกของพวกเขาแล้วเราโทษที่เห็นเอง
2: เสียส่วน
1: ฮะ
2: เจ้าซีมเบิงโอ้หมูเข้มที่เอาเราซานแต่งกินนี่แซ่บอ
3: ี
2: หล
3: ี
2: ก
3: ิน แล้ว
2: จะก
3: ิน
2: อีกแท้ๆได้เอาแซ่บอีหลีเลย
3: ขอบใจ
1: เราโทษที่เอาเราซานเห็นเองเป็นตาแซ่บทั้งส้มทั้งหวานเอาขอตำจ่องน้ำแน่เด
3: ้อนี่เสียส่วนเอาเดิมๆกินเลยกินเอาเดิมๆเจ้า
1: หมูเค็มแล้วเหล่าโทนี่มากับไต้หวันแล้วก็บ่ได้กินอีกแล้ว
3: เสียส่วนเวลากลับไปเอาสิเกียหมูเค็มทงใหญ่ๆให้หลานเด้อส่วนเหล่านี่มันหนักโพด
2: เอ้ยเอาเหล่าซานตอนนี้ทรงดวนก็ได้บ่ต้องเอาติดตัวนี่เสียส่วนเจ้าอยากได้เท่าใดพวกเขาก็จะส่งดวนให้ตามเจ้าต้องการได
3: ้เสียส่วนยังจะกลับมาอยู่บ
1: ่บ่แน่ใจ
3: เออนี่ตรงๆยามปกติว่าเก่งไปยังคือปากเกิกแล้วตอนนี
2: ้เชอร์นี่เสียส่วนได้ทำมากผลหลายกลับไปแล้วจะเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ของนาง
1: เอาเหล่าซานตรงๆว่าถูกต้องแล้วมาแลกเปลี่ยนเธอนี้โชคดีที่สุดก็แมนได้เข้าห่วมกันอมหมสิงเสียงให้เป็นหมีแพนด้าปลาและไปกับคืนสู่ธรรมชาติตัวทำอีทของพวกเจ้าที่เป็นตาเสียดายแมนบ่มีโอกาสเห็นเสียงสำเร็จผล
2: บ่แน่นอนใดถ้ามื้อใดมื้อหนึ่งแผ่นดินใหญ่มอบหมีแพนด้าให้ไต้หวันถ้าฮอดเวลานั้นถ้าเจ้าคิดถึงแล้วก็ไปเบิ่งได
1: ้เวลานั้นไต้หวันก็จะสร้างสวนหมีแพนด้าแห่งหนึ่งแล้วค่อยจะสมัครเข้าเป็นพนักงานของสวนและอยู่น้ำมีแพนด้าทุกๆมือ
3: เสียวสวนร้านมักมีแพนด้าแท้ๆเนาะ
1: แม่นแท้มักที่สุดใดในห้องนอนของหลานเต็มไปด้วยตุ๊กตาหมีแพนด้าทั้งหมดเลยซื้อบล็อกของหลานกะแมนซีจื้อห้างมีแพนด้าใดนอกนั้นปู่ของหลานเองก็เป็นคนเสสวนเพิ่นเป็นครูสอนซีวาซ่าในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งของไต้หวันหลานเคยฟังเพิ่นเล่านิทานมีแพนด้าแต่วัยเด็ก เพื่อนยังว่าว่ามีแพนด้าเป็นเครื่องหมายเสสวนบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขายังเป็นสัญลักษณ์ของจีนอีก
3: หลานควรพาปู่กลับมาอย่าบ้านเกิดเสสวนเด
1: ้ปู่เพื่อนก็อยากกลับมาหลายแต่ข้าเพื่อนบ่ค่อยดีเดินทางไกลบ่ได้อ่ะเอาหล่อซานลาสิเอาฮูบไทยของเจ้าให้เอาเบิ่งเด้อ
3: เบิ่งแม่เพิ่นสงแข็งแฮงดีเนาะหมาได้ฮูบไทยนี่แม่ปู่ของเจ้าเลี้ยงวะนี่
1: โดยมันเป็นหมาพันธุ์จอนที่หลานเก็บมาเลี้ยงไว้เป็นพันธุ์ลาบราดอร์เอาฮู้ซื้อมันบ่มันก็ซื้อเสียงคือกัน
3: โอ้
1: แค่ไหนเมื่อหลานเห็นหมีแพนด้าเสียงจะทำอิดก็ฮู้ซึกมากหลาย
3: โอ้เออ
1: ใช่เสียดายหลานไม้เป็นดินใหญ่แล้วก็เลยฟังหมาเสียงให้พ่อเลี้ยงให้อยู่บ้านซีจือ
3: โอ้เสียส่วนเอ้ยหลานเก่งแนวนี้ยอมพี่ผู้เบาหลายคนมาจีตีแม่นบ่
1: หลานกับบ่ฮู้ว่ามีคนมักเฮาหรือบ่แต่ยังบ่มีไผบอกหากจักเทื่อ
3: ตรง
5: ๆโดย
3: เป็นหยังคือบ่ปากบ่เว้า
5: อ๋อเสี่ยวซวนมีแพนด้าที่มอบให้ไต้หวันถ้าถูกเลือกจากศูนย์พวกเขาค่อยอาจจะมีโอกาสไปส่งมีแพนด้าให้ไต้หวันได้ยามนั้นค่อยก็จะสามารถไปเที่ยวหนองตะเวนจันและผู้อลี
3: เอ้ยตรงๆเจ้านี
1: ่ดีหลาย
5: ตกลงเนาะ
1: ตกลงเลย

0: โดยผ่านการพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกวันที่28เมษายนปี2006หลังจากฝึกแอบกลายเป็นสัตว์ป่าเป็นเวลา3ปีเสียงๆได้ย่างเข้าสู่ถิ่นฐานที่แท้จริงก็คือตู่ผ่าหนึ่ง
1: จือหมินหูหนอดจอง
2: อาจารย์น้องฮู้ว่าอาจารย์มีความคิดเห็นกับน้องน้องเว้าความในใจได้บ
1: ่ด้อย
2: อาจารย์การปล่อยมีแพนด้ากับคืนสู่ป่าโด่งอย่างแท้จริงแม้ความฝันของหลายหุ่นคนแต่ก่อนพวกเขาล่าหลังการค้นคว้ามีแพนด้าระดับแถวหน้าล้วนแต่อยู่ต่างประเทศแต่ปัจจุบันนี้ต่างกันแล้วพวกเขาควรอยู่แถวหน้าของโลก
1: จึงินเอ้ยการปล่อยมีแพนด้ากับคืนสู่ธรรมชาติอาจารย์บ่ขัดข้านเส้นทางสายนี้ก็เป็นที่รับรู้คือกันของมดทุกคนอาจารย์เพียงแต่เป็นห่วงว่ายังบ่เหมาะสมเถื่อเดี๋ยวนี้อาจจะมีความเสี่ยงหลายโพด
2: อาจารย์ศาสดาอาจารย์กู้การเริ่มต้นสิ่งใดก็ยากพวกเขาต้องกล้าอย่างบาดก้าวทำอิฐ
0: วันที่13ธันวาคมปี2006การติดตามปอคอแสดงให้เห็นว่าเสียงเสียงได้เคลื่อนย้ายเป็นระยะทางที่ยาวไกลผิดปกติหลังจากนั้น10มือพนักงานติดตามป่าปรากฏเห็นว่าเสียงเสียงได้หับบาดเจ็บหลายบอนสันหลังขาหลังและพื้นตีได้หับบาดเจ็บหนักแล้วถูกส่งกลับไปปีนป่วนอยู่ห้องหมอของศูนย
1: ์ตรงเสียงเสียงเป็นแนวใดเด้
0: สันหลังถูกกัดเป็นบาดแผลบริเวณก้วงมีบาดแผลแถวหูและขาหลังเป็นหนองแล้ว
1: จัดการบาดแผลแล้วหรือยัง
0: กำลังจัดการอยู
1: ่เออไปเข้าไปเบิ้ง
0: ด้วยอาจารย์เสียงยังตื่นเต้นที่ได้เห็นอาจารย์เนาะ
1: พ่ออาจารย์เป็นยอดพี่น้องของมันเสียงคนเก่งปลอดภัยแล้วลูกบ่เจ็บแล้ว
0: เสียงคือว่านอนหลับแล้วเสียงของอาจารย์เฮ็ดให้มันรู้สึกปลอดภัยขึ้น
1: เป็นยังเป็นแล้วนี
0: ่พวกเฮาวินิจฉัยเบื้องต้นว่าเสียงถูกกัดจนบาดเจ็บย้อนญาติอาณาเขตก็มีแพนด้าตัวอื่น
1: ทําอิดอาจารย์ก็ขัดข้อนตอนนี้ทางศูนย์มีความเห็นแนวใดต่อไปจะเห็นจังใด
0: ปัจจุบันยังทกเถียงกันอยู่สุดท้ายคือสิแมนสืบต่อปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ
1: เจ้าเด
0: ้อาจารย์น้องก็เห็นดีปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติวันที่30ธันวาปี2006เสียงกลับคืนสู่ตู่ผ่านหนึ่งอีกวันที่4มังกรปี2007เสียงเลี้ยตนโตของตนไปม้าหลายครั้งอยู่ทางต้นไม้แต่ก่อนมันเป็นมีแพนด้าที่น่าหักที่สุดและสะอาดที่สุดปัจจุบันผัดเปื้อนเปื้อนที่สุดแต่ว่าสภาพการกินอาหารจิตใจและการเคลื่อนไหวของเสียงยังปกติวันที่7มังกรปี2007สัญญาณที่มาจากปอคอของเสียงอ่อนลงขอบเขตการเคลื่อนไหวกว้างกว่าเก่าวันที่11มังกรปี2007สัญญาณของเสียงขาดหายไปทางศูนย์เริ่มซอกหาวันที่17มังกรปี2007มีหิมะตกหนักสัญญาณของเสียงยังบ่ถูกค้นพบหน่วยค้นหาบ่ได้ห่องหอยตอนบ่ายวันที่19กุมภาพันธ์ปี2007หน่วยค้นหาได้พบซากศพของเสียงอยู่เทิงลานหิมะที่ห้องจ้วนจริง

0: เสียงเสียงค่อยขอโทษความจริงเจ้าสามารถดำรงชีวิตอยู่น้ำญาติพี่น้องอยู่ในสูตรยังมีความสุขแต่ว่าค่อยได้เปลี่ยนไปชีวิตการเป็นอยู่ของเจ้าสามปีก่อนเมื่อค่อยตัดสินใจปฏิบัติแผนการเฮ็ดให้มีแพนด้ากลายเป็นสัตว์ป่าและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่อยก็ฮู้ว่าต้องเสียงไผแต่คิดบ่ถึงเสียงเสียงค่อยฮู้ว่ามันเป็นการประลาสัยที่เจ็บแสบแต่ว่าการประลาสัยเธอนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชัชนาในอนาคตถึงว่าผลเสียหายจะยิ่งใหญ่จนทุกคนบ่สามารถรับได้ก็ตาม
1: เบื้องจากผลการสารสุดศพเสียงเสียงได้สู่ก็มีแพนด้าป่าในเวลาเสียงเสียงหนีไปยังฝ้าฝั่งได้ตกจากบอลสูงย่อนบาดเจ็บทั้งภายในและภายนอกห่างกายมีความสะท้านย่านกลัวห่างกายอ่อนแอเฮ็ดให้ซอกไปจนเสียชีวิตนี่เสียสวนเสียสวนอย่าเสียใจอีกเลยพ่อหน้าจางมาแล้ว
2: เสียสวนเป็นอะไรคือให้อยู่แบบนี
3: ้เสียงเสียง
1: หัวหน้า
2: ฮะ
1: เสียสวนเสียใจหนึ่งแม่นย้อนมีแพนด้าเสียงเสียงเสียชีวิตสองแม่นเสียงเสียงของครอบครัวเราก็บาดเจ็บเช่นกัน
2: เสียงเสียงของครอบครัวเราอะ
1: มาพันได้จอนตัวหนึ่งที่เสียสวนเลี้ยงซื้อเสียงเสียงคือกัน
2: โอ้นี่เสียสวนเสียงเสียงเป็นได้แล้ว
3: หัวหน้าจังอยู่ไต้หวันน้องได้หับเลี้ยงมาพันได้จอนสองตัวตัวผู้ซื้อเสียงเสียงตัวแม่ซื้อตู้ตู้เมื่อนี้พ่อของน้องพาเสียงเสียงและตูตูขึ้นภูแต่ว่าพวกมันสวยโอกาสหนีไปสุดท้ายพ่อได้ซอกพวกมันยุ่งเหินเศร้าหนาอยู่ทั้งภูแต่เสียงเสียงถึกมาที่ฝ้าประตูกัดบาดเจ็บเมื่อกี้พ่อโทรมาบอกว่าเสียงเสียงบาดเจ็บหนักหลายอาจจะช่วยบ่ได้แล้ว
2: มาอีกตัวหนึ่งบ่เป็นอย่างตี
3: ้อ๋อตูตูบ่เป็นอย่างมันเป็นหมาตัวแม่ตามธรรมดาแล้วหมาตัวผู้จะบ่กัดมัน
2: เออแม่นแท้ได้เนาะ
1: เอ๊ะหัวหน้าจังน้องหาก็คิดได้ถ้ามีแพนด้าเสียงเป็นตัวแม่ในกระบวนการปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติก็จะมีความเปลี่ยนไปได้หลายที่จะถูกมีแพนด้าตัวผู้ตัวอื่นยอมรับแม่นบ่
2: ตรงๆปัญหานี่พวกเขาก็คิดได้คือกัน

ละครวิทยุเรื่องกลับบ้านโดยการสนองข้อมูลจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้นำเสนอให้ท่านได้ฟังสำหรับวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วเชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยไซให้พรแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกทุกทิวาลาตีการสบายดี

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
4: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
5: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
6: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสสเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสสเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดลาวเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา10โมงหา21โมงที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค

ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสากลขณะนี้เวลา 11:00 น.ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 kHz

สบายดีผิดรายการทานผู้ฟังที่หักแพงทุกๆทานได้เวลาพบพ้อกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวมื้อนี้กับพบพ้อกันทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์พร้อมกันเลยเนาะสำหรับมื้อนี้ก็คือพวกเขาออกอากาศทั้ง2ระบบนั่นเองขอย้ำวันเวลาของการออกอากาศเนาะท่านผู้ฟังเนาะสำหรับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางระบบ AM แม่นเฮาออกอากาศทุกๆมื้อส่วนว่าทางระบบ FMจะแม่นออกอากาศวันพฤหัสวันศุกร์และก็วันเสาร์ให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับฟังน้ำกันเนาะสำหรับมีรายการท่านผู้ฟังที่ฟังบ่ว่าจะเป็นผ่านช่องทาง FM AM หรือผ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันนอกาขอทักทายสบายดีทุกท่านในบรรยากาศวันเสาร์เนาะอาจจะเป็นมื้อของการพักผ่อนสำหรับบางคนและอาจจะเป็นมื้อเฮ็ดเรียกสำหรับบางคนได้เนาะเอาสำหรับระยะนี้ก็ยังเป็นระยะที่น้องๆพักห้องเรียนแต่สำหรับบางเฮียนน้องๆกับแมนไปเฮียนเพิ่มเนาะในระยะพักนี่ก็เห็นหลายๆคนเลยไปเฮียนเพิ่มจันทร์ฮอดสุกกับไปเฮียนเป็นปกติคือกันกับตอนระยะเปิดซุกเฮียนท่าแหละเนาะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้ก็เป็นมือพักแท้ๆของน้องๆได้พักผ่อนอยู่บ้านอยู่เฮือนเนาะหรือว่าอาจจะมีพ่อแม่ผู้ปกครองที่เฮ็ดเวียกงานจันทร์ฮอดสุกเนาะวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นมือของการพักผ่อนเป็นมือของครอบครัวเอาเนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับมือของการพักผ่อนละกันรายการเพลงก่อนเที่ยงมื้อนี้โคสกบี้ก็จะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์เคียงคู่กับเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังน้ำกันเนาะเอาเป็นว่าระยะต้นๆรายการพวกเขากลับไปมวลๆกับเสียงเพลงจากทางรายการมอบให้2เพลงสักก่อนเนาะแล้วซึ่งคอยกลับมาอยู่น้ำกันในระยะต่อไป

0: ข้าวมื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
1: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพี้ยแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
0: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถอะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธและสารเคมีน้ำอีก
1: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธอีโบลาพยาธทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธโควิด -19 แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
0: เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
2: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
1: เออลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
3: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

พามิตรไลการทุกๆท่านกลับมาอยู่น้ำกันกับไลการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาว FM 103.7 MHz AM ขึ้นกลาง567 kHz พามิตรไลการทุกท่านอยู่น้ำกันหวังว่าทุกท่านคงจำมวนซืนถึกอกถึกใจน้องกับเสียงเพลงที่ว่าได้เปิดไปอาทิตย์ผ่านมาวันที่6ถึงวันที่10น้องก็ถือว่าเป็นระยะที่มีการดำเนินกล่องประชุมที่สำคัญนั่นก็คือกล่องประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในระยะตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่10ก็แม่นได้มีการถ่ายทอดสดเนาะบางมื้อก็ถ่ายตอนเช้าบางมื้อถ่ายตอนบ่ายก็เป็นการถ่ายทอดสดให้ผู้ฟังได้รับฟังน้ำกันในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่าไผ่ที่รับฟังออนไลน์อยู่ทางต่างประเทศเนาะข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวแผนพัฒนาประเทศเฮาเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆจังซี่เนาะหลายท่านก็สิได้ฟังการถ่ายทอดสดไปแล้วส่วนผู้ใดที่อาจจะบ่ทันในการติดตามการถ่ายทอดสดก็แม่นสามารถที่จะไปอ่านข่าวคืนย้อนหลังได้บ่ว่าจะเป็น Facebook ของวิทยุหรือว่าจะเป็นหน้าเว็บไซต์ของพวกเฮาเนาะท่านผู้ฟังซึ่งว่าหลายท่านก็คงจะได้ฮู้แล้วเนาะสำหรับผู้ที่ติดตามเนาะขอสกบี้ก็ขอเว้าสู่ฟังสำหรับบางคนที่อาจจะบ่ได้ติดตามโดยเฉพาะแล้วเรื่องของระบบการศึกษาของเราพวกเฮาแม่รัฐบาลนี้จะเริ่มนำไส้ระบบการศึกษาใหม่ก็คือจะให้มีป.1ฮอดป.6 ม.1ฮอดม.6ในศกเหียนปี2028หา2029อันนี้มันต่ำที่ทางทานสอนไส้4,000ดอนนายกรัฐมนตรีเฮาเพิ่นได้รายงานอยู่ในกล่องประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่6กรกฎผ่านมาเนาะเพิ่นก็ได้เสนอการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนปรับปรุงระบบสายศึกษาสามัญไปคู่กับการส่งเสริมวิชาชีพเนาะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร12ชั้นเรียนสำหรับบางท่านนี่ที่โอ้ยจบป.5แล้วสิได้ไปต่อมัธยมบัดนี้ละแม่นป.1ฮอดป.6เนาะเพิ่มขึ้นอีกปีนึงจากที่มีแต่ป.5ก็เพิ่มขึ้นมาอีกปีนึงและส่วนมัธยมเนาะจากที่มีฮอดม.4ก็จะมีแต่ม.1ฮอดม.3สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือว่าม.ต้นฮะเนาะส่วนว่าม.ปลายก็แม่นม.4หาม.6ไผที่ว่าได้เรียนม.7ปะนี้เนาะเพิ่นสิเปลี่ยนใหม่แล้วเนาะสำหรับม.ปลายแม่นเรียน3ปีม.4ม.5ม.6แล้วก็จบม.ปลายเลยเนาะมีแต่ว่าตอนต้นๆหั่นเนาะสั้นประถมมันสิได้เพิ่มมาแน่จบป.5ก็จักเดิมที่ว่าได้ไปเรียนต่อสั้นใหม่ก็จะแม่นเติมม.6ก็จะแม่นเติมป.6อีกห้องนึงก่อนเนาะเอ้าสำหรับผู้ใดที่ว่าสนใจก็แม่นซอกอ่านคืนเพิ่มเติมได้เนาะหรือว่าภาคข่าวของทางสถานีพวกเขาบางรายการก็ยังคือนำเสนออยู่เนาะมีรายการเอาก็ขอให้ทุกๆคนบ่ว่าจะอยู่สั้นใดเนาะก็ขอให้ได้ศึกษาหำเฮียนขอให้ทุกคนได้ตั้งอกตั้งใจสุ่มใส่คือตอนโคศกบี้เฮียนนี่แม่นโคศกบี้ก็ป.1ฮอดป.5แล้วก็แม่นขึ้นม.1ขึ้นม.1แล้วก็เฮียนต่อไปจนฮอดม.6นี่บ่ได้เฮียนม.7แต่โคศกบีนะเนาะบ่ได้เฮียนม.7แต่ว่าเฮียนมหาวิทยาลัย5ปีหลังๆมารู้สึกว่าหลายๆคนก็ดีใจเนาะที่โอ้ยได้เฮียนม.7แต่ว่าผัดได้เฮียนสายวิชาชีพโดยเฉพาะปริญญาตรีลดลงเหลือ4ปีถึง5ปีอย่างสิหนาเนาะมันก็บางสั้นเพิ่มบางสั้นลดแต่ว่าทุกคนก็จบเนาะจบเป็นปกติเนาะเอาสำหรับไผที่ศึกษาเฮียนอยู่เนาะก็ขอให้ทุกคนสู้ๆตั้งใจโดยเฉพาะผู้ที่ว่ากำลังเตรียมตัวเองสอบเสียงยัดแยงทุนการศึกษาไปยังประเทศต่างๆอยู่ก็ขอให้ทุกคนสำเร็จเด้อเอาเป็นว่าตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะท่านผู้ฟังเนาะผักพรมวลซืนจากทางรายการพวกเราเติม2เพลง

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้สมและนำไส้ตลอดไป

กับขอมาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงท่านผู้ฟังมื้อนี้อยู่กับโคศกบี้ดำเนินรายการและยานี้กับแมนโคศกบี้กับสมรากาสลับสับเปลี่ยนกันเนาะคือในอย่างดำเนินกล่องประชุมกาสลับสับเปลี่ยนกันในการไปไทยทอดสดกันดำเนินกล่องประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10นี่แหละเนาะแมนสับเปลี่ยนกันดำเนินรายการเพลงก่อนเที่ยงเคียงคู่กันไปพร้อมกับรายการอื่นๆท่านผู้ฟังพอฉะนั้นแล้วนี่หาโอกาสที่ว่าจะได้มาดำเนินรายการร่วมกันในอาทิตย์นี้เนาะก็ถือว่ามีเพียงแต่วันพฤหัสเท่านั้นเนาะที่ผ่านมาเนาะก็หลายๆท่านก็ได้โอลมได้โทรเข้ามาหากับขอบใจที่ว่าหลายๆคนยังคิดฮอดคิดถึงเนาะอ่ะสําหรับมื้อวันเสาร์ของการพักผ่อนแบบนี้ขอสุกบี้จับเบาๆอย่างหลายเนาะขอเน้นเสียงเพลงความมวลซื่นให้ทุกท่านได้รับฟังมวลๆน้ํากัน

พามีรายการนำมูฟังทุกท่านกลับมาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงถึกอกถึกใจกันบ่สองเพลงที่เปิดให้ทุกท่านได้หับฟังอยากขอเตือนเกี่ยวกับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศในระยะนี้เนาะตามที่ก่อนหน้านี้ก็ได้แจ้งให้มีรายการได้ระมัดระวังกันแล้วสำหรับพายุเขตฮ้อนไม้ซักท่านผู้ฟังเพิ่นแจ้งเตือนมาตั้งแต่วันที่6พุ่นแหละเนาะต้นอาทิตย์มาก็แจ้งเตือนลมพายุมาโลดเนาะแต่ว่าสบับที่เพิ่นแจ้งเตือนมาหันนะฮอดวันที่12กรกฎก็คือฮอดวันอาทิตย์นมื้ออื่นฉะนั้นหลายท่านที่สังเกตได้สภาพอากาศในอาทิตย์นี้ก็อู้ฟ้าครึ้มฝนตกแต่ว่าเป็นห่วงเป็นใยมิดรายการที่ว่าอยู่เขตที่น้ำท่วมหันนะเนาะโดยเฉพาะแล้วหลายเมืองหลายเขตของทางแขวงคำมวนทั้งเซกองแดหรือว่าทั้งเขตอื่นๆที่ว่าได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจเนาะอย่าเฝ้าท้อเด้อเนาะมีกำลังใจบ่ว่าจะประสบพบพ้อปัญหาใดก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนมีกำลังใจมีกำลังใจจังคอยมีแรงสู้เนาะทุกคนในครอบครัวก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะบ่ต้องมาน้อยเนื้อต่ำใจเนาะต่างคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันให้มันมีแรงใจเพราะว่าแรงใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะบางเทื่อว่าแรงใจบ่มีแล้วแรงกายก็หมดได้เนาะคือการเฮ็ดเวียกงานคือกันสมมุติว่าโอ้ยไปเวียกมือใดก็จิตใจบ่ดีย้อนอย่างเห็นกับสภาพเวียกเห็นกับสภาพเพื่อนร่วมงานแล้วก็เกิดท้อใจก็อ่อนไหวเนาะเมื่อยใจเฮ็ดให้ห่างกายก็บ่เฮาบ่หันไปนำท้อแท้เนาะบางคนนี่ก็เลือกที่จะบ่อยู่ได้เนาะลาออกไปซอกเวียกใหม่บางคนนี่เลือกลาออกทั้งที่ว่าบ่มีเวียกสำรองเขาเจ้าก็ยอมย้อนอย่างอยู่ต่อไปย่านเสียสุขภาพจิตอ๋อแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนาะก็คืออยากให้ทุกคนที่ว่ามีเวทงานทำก็ตั้งใจใส่ถึงว่าสภาพเศรษฐกิจจะเป็นแบบนี้ขอให้ทุกคนสู้ๆน้ำกันเนาะหรือบางคนที่มีเวทงานใหม่ห้องหับที่ดีกว่าก็สมเสยเลยเนาะทุกท่านเนาะอ่ะก็ขอให้ทุกคนจังได๋ก็ขอให้มีความสุขกินข้าวแซ่บๆในมงเที่ยงนี้ก็แล้วกันเนาะขอซอมบี้ขอพาเปลี่ยนบรรยากาศกันอีกตื่ม

กับมาอยู่น้ำกันเป็นเท่าใดถึกอกถึกใจบ่สำหรับเสียงเพลงที่เปิดให้ได้รับฟังหวังว่าทุกท่านจะถึกอกถึกใจเด้อสำหรับมื้อนี้โคซอปปี้ก็เปิดเพลงให้ทุกท่านได้รับฟังระยะละ2เพลงสลับสับเปลี่ยนกันไปกับสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเฮาก็ขอบใจทุกท่านท่านแหละเนาะที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังเอ้ามาลากันไปกินข้าวเที่ยงก่อนเด้อสำหรับมื้อนี้น่ะพบพ้อกันใหม่เนาะสำหรับมืออื่นนอนรายการออกอากาศคือเก่าเอาเป็นว่ามื้อนี้ลาทุกท่านไปก่อนแล้วสบายดี

ือมนสนแมนผู้กล้าปากออกแสงผู้หู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้หู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยของประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยวิสามัญเทอร์ที่1ของสมัยซาสุดีสิบสำเร็จผลอย่างจุบงาม6เดือนต้นปีนี้ทั่วประเทศสามารถปักดำข้าวนาแสงหลายกว่า 98,000 เฮกตาร์และปักดำข้าวนาปีวางคาดหมายให้ได้ 830,000 กว่าเฮกตาร์ปีนี้แขวงอัตปือมีแผนจะปล่อยปลาให้ได้หลายกว่า 7 ล้านตัวจีนเสนอองค์การการค้าโลกเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนเข้ากันกองทุนการเงินสากลหรือ IMF คาดคะเนปีนี้เศรษฐกิจโลกจะเติบโต3เซนห้อยและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: การผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าใน6เดือนต้นปีนี้ในทั่วประเทศสามารถปักดำข้าวนาแสงได้ 98,012 เฮกตาร์เท่ากับ 99% ของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 14% ผลผลิต 441,000 ตันเท่ากับ 11% ของแผนการผลิตข้าวรวมสำหรับข้าวนาปีได้วางคาดหมายผลิตให้ได้ 832,770 เฮกตาร์ผลผลิตประมาณ3ล้าน3แสนกว่าตันในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุธิสิบในวันที่6กรกฎาคมที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านสนใจศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าปัจจุบันแมนอยู่ในระยะเริ่มต้นฤดูการผลิตในฤดูฝนคาดคะเนการปลูกข้าวนาปีทั่วประเทศตกค่าและเห็ดนาหวานสำเร็จหลายกว่า50ส่วนห้อยเข้าให้ได้วางคาดหมายการผลิตสู่ส่วนให้ได้ 88,730 เฮกตาร์ผลผลิต 183,300 ตันมาฮอดปัจจุบันสามารถปลูกได้ประมาณ60ส่วนห้อยการปลูกพืชเสบียงอาหารสามารถปฏิบัติได้ 126,500 เฮกตาร์เท่ากับ45ส่วนห้อยของเนื้อทีแผนการหมดปีแมน 280,910 เฮกตาร์คาดคะเนผลผลิตได้1ล้านกว่าตัน
2: 2.4 การผลิตกสิกรรมเป็นสินค้ามันสามารถปักดำนาแสงได้ 98,012 เฮกตาร์เท่ากับ 99.57 ส่วนห้อยของแผนการเทียบเศรษฐกิจเดียวของปีผ่านมามันเพิ่มขึ้น 14.54 ส่วนห้อยปลูกพืชเสบียงอาหารได้106,500 เฮกตาร์เท่ากับ45ส่วนหน่อยของแผนการการผลิตสิ้นไข่และปลามันสามารถผลิตได้ 290,000 ตันเท่ากับ 50.6 ส่วนหน่อยของแผนการสามารถผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมปลาไม้ได้ 19.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 53.12 ส่วนหน่อยของแผนการ
1: ท่านสอนไซสีพันโดนให้ฮู้ตื่นว่ามูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและ

0: ัฐกรรมระยะ6เดือนต้นปีนี้ปฏิบัติได้ 11,691 กว่าตือกีบเท่ากับ 50% ของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 16% ในนี้อุตสาหกรรมปรุงแต่งที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าหมู่แม่นหมวดผลิตเครื่องดื่มการผลิตเจียและผลิตภัณฑ์เจียการผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าการจราจรสินค้าระยะ6เดือนต้นปีปฏิบัติได้ 62,766 ตือกีบเท่ากับ 50% ของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 21%
1: ตอนแรกเมื่อวานนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ทานวีระวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติได้ตั้งหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติแถลงข่าวเกี่ยวกับผลสำเร็จของกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติ40ในการรับรองเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐ6เดือนต้นปี2016และทิศทางแผนเวียกจุดสุ่ม6เดือนท้ายปี2016ทานแถลงข่าวว่าโตกับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เดือนต้นปี2016กองประชุมสภาแห่งชาติขอแสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จและความพยายามสู่สนของรัฐบาลที่ได้เอาใจใส่ในการจัดตั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2016ในท่ามกลางที่สภาพการภาคพื้นและสากลยังสืบต่อมีความผันแปรไปอย่างซับซ้อนและเข่งห้อนการแข่งขันทางด้านการค้ากำลังทวีคูณเป็นต้นการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อไฟภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกและเป็นสิ่งท้าทายต่อการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติใน6เดือนต้นปีนี้ของประเทศเฮาแต่ภายใต้ความพยายามของรัฐบาลการติดตามกวดกาสุญญ์ของสภาแห่งชาติและการความมือของทุกภาคส่วนในสังคมประเทศเฮายังสืบต่อหับประกันได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบของสังคมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องการเติบโตของเศรษฐกิจหรือ GDP บรรลุได้50%การจัดเก็บรายรับคาดคะเน6เดือนบรรลุได้54%ลืนคาดหมายที่วางไว้สามารถรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองการปฏิบัติบางคาดหมายด้านวัฒนธรรมสังคมการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากก็มีความคืบหน้าก
2: องประชุมสภาแห่งชาติเห็นว่ารัฐบาลต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติบรรดาขาดหมายที่ยังบ่ทันบรรลุให้สำเร็จใน6เดือนท้ายปี2016เป็นต้นการปฏิบัติแผนงบประมาณให้เอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐคะแนนกสิกรรมป่าไม้ถึงว่ามีการส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมและป่าไม้แต่การส่งออกส่วนใหญ่ยังเป็นวัตถุดิบยังบ่ทันได้มีการปรุงแต่งกองประชุมเสนอให้รัฐบาลนำไปคดคั่วและส่งเสริมการผลิตภายในโดยหยัดแยงการลงทุนเพื่อสร้างโรงงานปรุงแต่งให้หลายขึ้นคะแนนการแห่ธาตุการอนุมัติโครงการสอกคนสำรวจและขุดคนแห่ธาตุผ่านมาเห็นว่ามีหลายโครงการที่อนุมัติอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นแต่การเก็บรายรับข่าวงบประมาณยังปฏิบัติได้บ่สมควรการส่งออกส่วนใหญ่เป็นแห่ดิบหรือแห่เข็มขุนเฮ็ดให้มีซองวางการแจ้งประเภทแห่และปริมาณแห่บ่ตรงกับตัวจริงการปฏิบัติมาตรการต่อโครงการที่บ่ผ่านเกณฑ์การประเมินประเภท4หรือ4บวกยังบ่ทันเข้มงวดกองประชุมเสนอให้รัฐบาลปฏิบัติต่อโครงการที่บ่ทันปฏิบัติตามกฎหมายให้ยกเลิกสัญญาหรือจบบรรดาโครงการเหล่านั้นคะแนนยุทธาธิการขนส่งการเสื่อมยงเสื่อมจอดถึงว่ามีการก่อสร้างซ่อมแปลงทางหลวงแห่งชาติและทางหลวงท้องถิ่นแต่งบประมาณสำหรับการบำรุงรักษายังบ่ทันเพียงพอการคมนาคมขนส่งยังมีความยุ่งยากในฤดูฝนการบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานสร้างความเปเพเสียหายให้แก่เส้นทางยังบ่ทันมีมาตรการเข้มงวดต่อการละเมิดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องยังบังคับใส่กฎหมายบ่ทันเต็มส่วนคะแนนวัฒนธรรมสังคมคะแนนการศึกษาและกีฬาควรเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติอัตราการเข้าเรียนของเด็ก5ปีในชั้นศึกษาก่อนไปเรียนการปละการเรียนชั้นประถมคะแนนสาธารณสุขควรเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติอัตราของเด็กลุ่ม5ปีที่มีน้ำหนักและล่วงสูงบ่ได้มาตรฐานอัตราการเกิดของลูกมีเพศซวยและ ให้วัคซีนกันพยาธิให้เด็ก1ปีคะแนนการท่องเที่ยวมีทางแห่งเพิ่มขึ้นภายหลังการนำใช้เส้นทางรถไฟลาวจีนแต่กองประชุมเห็นว่ายังเป็นการท่องเที่ยวแบบดังเดิมอยู่แรงท่องเที่ยวใหญ่บางจุดยังบ่ทันสามารถขยายการท่องเที่ยวแบบเป็นต้องโสต่อเนื่องและเสื่อมโยงเสื่อมจอดอย่างกลมกลัว
1: ท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำแถลงข่าวตื่นว่าต่อกับทิศทางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เดือนท้ายปี2016กองประชุมเห็นดีต่อการเสนอแผนเวียงจุดซุ่มและมาตรการของรัฐบาลในระยะ6เดือนท้ายปี2016เพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติแผนการดังกล่าวมีผลสำเร็จกองประชุมสภาแห่งชาติเสนอบางมาตรการเพิ่มเติมเป็นต้นแผนงบประมาณแห่งรัฐเสนอสุ่มใส่การหันเป็นทันสมัยในการเก็บรายรับให้มีจุดซุ่มและมีคุณภาพสูงและทั่วถึงอยู่บรรดาด้านสากลบรรดาหัวหน่วยธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะโครงการขุดค้นแห่ธาตุโครงการพลังงานเนื่องจากเป็นแหล่งรายรับที่สูงเพื่อจำกัดบ่ให้รายรับหัวไหลเพื่อบ่ให้ทรัพย์สมบัติของชาติตกเหี่ยวเสียหายค้นคว้ากลไกการแบ่งขันคุ้มครองให้ชัดเจนในการจัดเก็บรายรับจากอากรที่ดินกวดกาคืนและเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อให้สามารถเป็นประเทศกุ้มตนเองและสามารถเก็บรายรับของงบประมาณแห่งรัฐให้หลายขึ้นท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาตนเองได้ในการระดมทุนเพื่อก่อสร้างเส้นทางด้วยตนเอง
2: ปวดกาและพิจารณาขึ้นเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองการเก็บรายรับรายจ่ายและการดุลเดียงการนำใส่เงินเกินแผนให้ท้องถิ่นเพราะมีบางแขวงสามารถปฏิบัติรายรับงบประมาณเกินแผนอย่างหลวงหลายเสนอให้รัฐบาลมีนิติกรรมเพื่อกำหนดนโยบายการนำใส่เงินดังกล่าวให้ท้องถิ่นในสัดส่วน 70% ได้70ศูนย์กลาง30หรือท้องถิ่น80หรือศูนย์กลาง20เพื่อให้บรรดาแขวงนำเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นตนเองก่อสร้างและบูรณะเส้นทางท้องถิ่นแก้ไขภัยเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนและปัญหาเงินกีบอ่อนค่าซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตภายในเสนอให้รัฐบาลมีมาตรการคุ้มครองและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเข้มงวดการจัดสรรงบประมาณวงกองทุนทางที่รัฐบาลมอบให้ท้องถิ่นคุ้มครองผู้แทนเห็นว่าในปี2017ที่จะเอาหนี้วงกองทุนให้เข้าในแผนปกติซึ่งจะเฮ็ดให้แผนหนี้สินของแขวงเพิ่มขึ้นต่อเวียกงานเสริมยงเสริมจอดเสนอให้รัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสุ้มใส่ก่อสร้างและบูรณะซ่อมแปลงทางหลวงแห่งชาติที่เปเพอย่างนักนวงซึ่งสร้างความยุ่งยากให้แก่การจัดสรรและการขนส่งสินค้าเพิ่มทวีเข้มงวดในการกวดกาและปฏิบัติมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อพาหนะที่บรรทุกเกินน้ำหนักซึ่งเป็นสาเหตุหลักเหตุในพื้นฐานโครงสร้างเปเพเพื่อรับประกันการค้ำประกันเสบียงอาหารการปรุงแต่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าส่งออกให้มีความหลากหลายและเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพลดพรการส่งออกเป็นวัตถุดิบและนำใส่มาตรการที่บ่แม่นภาษีอากรต่อการนำเข้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การผลิตภายในประเทศสามารถแข่งขันกับสากลได
1: ้ท่านวิระวงศ์บุตรดาคำแถลงข่าวเติมอีกว่าบรรดาเนื้อในเหล่านี้แม่นจิตใจความเป็นห่วงเป็นใยของสภาแห่งชาติที่เป็นตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่ได้มอบให้รัฐบาลนำเอาคำคิดคำเห็นดังกล่าวเป็นข้อมูลในการค้นคว้าเป็นบนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดมาเกิดผลสูงสุดแก่ประเทศชาติก็คือประชาชนลาวบรรดาเผ่ากองประชุมสภาแห่งชาติได้ลงคะแนนเสียงรับรองเอาเวียกงานดังกล่าวออกเป็นมติกองประชุมสภาแห่งชาติในตอนบ่ายวันที่10กรกฎาคมนี้เรียกร้องมายังประชาชนลาวบรรดาเผ่าพนักงานทหารตำรวจนักเรียนผู้ปัญญาชนและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนจงพร้อมกันเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวเป็นเจ้าการเข้าร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดามติของกองประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้ให้ได้รับผลสำเร็จอย่างจบงาม
0: กระทรวงโยธาธิการและขนส่งจัดกิจกรรมยางเพื่อสุขภาพเพื่อเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งวันที่13กรกฎาคมครบรอบ75ปีติดพันกับการโฆษณา ลดผลอุบัติเหตุตามท้องถนนจัดขึ้นในตอนเช้ามื้อนี้ที่สวนประตูไซนครเวียงจันทน์มีทานเสริมไซกรมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคของนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลทานทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางเช้านมประชาชนปฏิบัติลาวทานเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านเล็กไหลศรีวิไลกล่าวว่าจุดประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเสริมสโลงวันสั่งตั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งวันที่13กรกฎาคมครบรอบ75ปีติดพันกับการโฆษณาลดผลอุบัติเหตุตามท้องถนนภายใต้คำควรทันสมัยสัญจรปลอดภัยก้าวไปอย่างยืนยงซึ่งในเดือนเมษาปีนี้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ร่วมกับองค์การปกครองนครเวียงจันทน์จัดงานสัปดาห์แห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวงประจำปี2006ผ่านมาในแต่ละปีอุบัติเหตุทางถนนได้สร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลให้แก่ชีวิตทรัพย์สินและทรัพยากรมนุษย์ของชาติเฮาผ่านการเก็บกำข้อมูลสาเหตุต้นตอที่พาให้เกิดความสูญเสียแม้นมาจากการดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับขี่ขับรถไวเกินกำหนดสังเกตเห็นว่าเมื่อขาดสติจากฤทธิ์ของธาตุเหล่ายานพาหนะที่ทานขับขี่ก็จะกลายเป็นอาวุธที่ทำลายทั้งตัวทานเองและคนอ้อมข้าง
3: ในงานวันนี้จะเข้าใจร่วมคิดร่วมใจด้วยกันเผยแพร่ผลงานหรือว่าเผยแพร่ทิศทางสีน้ำของพรรครัฐบาลต่อกระบวนงานลดผลอุบัติเหตุการนำเสนอรถ BRT หรือว่ารถ EV เพื่อเฮ็ดให้ลดผลจำนวนรถที่อยู่ในตัวเมืองนับหมื่นนับเบิ่มขึ้นนี่เป็นปัญหาใหญ่ดังนั้นจิตใจรักกันคิดว่าการเฮ็ดกิจกรรมที่มื้อนี้ก็แม่น2ภาค3ภาคส่วนก็ได้มีการประสานงานกันอย่างกลมเกลียวและต่อไปยิ่งจะได้เพิ่มทวีกันพร้อมมั่นกันแน่นแฟ้นกระตุ้มกับกระทรวงปกสจะได้สมทบกันคนคั่วออกระเบียบการมาเลยการมาตรการควบคุมลดผลอุบัติเหตุศูนย์กลางเช้านุ่มจะได้ร่วมเฮ็ดบทบาทในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเช้านุ่มวัยหนุ่มในสังคมประกอบส่วนอย่างจริงจังอุบัติเหตุความส่วนร้ายนี่มันมาจากเช้านุ่มวัยหนุ่มฉะนั้นเห็นว่าแม่นจุดแม่นเป้าหมายจะต้องได้พร้อมกันคนคั่วแก้ไข
0: โอกาสนี้ท่านเล็กไหลศรีวิไลได้เรียกร้องมายังทุกภาคส่วนทุกแขนงการและทั่วสังคมจงได้พร้อมกันร่วมแห่งร่วมใจกันปฏิบัติกฎจราจรอย่างเข้มงวดพร้อมกันโฆษณาปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับเวียกงานความปลอดภัยทั้งหลวงให้ทั่วสังคมรับรู้เพื่อเป็นการจำกัดและลดผลอุบัติเหตุทั้งหลวงเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนของชาติก็คือการปกป้องสุขภาพและสวัสดิการสังคมพร้อมนั้นในโอกาสวันครบรอบการสร้างตั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งครบรอบ75ปีปีนี้ขอให้พนักงานรักแรงทุกทวนหน้าของแขนงโยธาธิการและขนส่งในขอบเขตทั่วประเทศจงพร้อมกันเสิร์ชสู่ผลงานอันล้ำค่าและมีเกียรติของอดีตบรรพบุรุษของแขนงโยธาธิการและขนส่งและพร้อมกันสืบต่อภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญหุ่งเหืองขึ้นไปเรื่อยๆเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นพัฒนาเวียกงานโยธาธิการและขนส่งให้เป็นไปแลมีจุดซุ่มทนทานทันสมัยปลอดภัยเสื่อมโยมเสื่อมจอดและเหยินยง
1: ปีนี้แขวงอัตปือวางแผนจะปล่อยป่าและสัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติให้ได้หลายกว่า7ล้านตัวในโอกาสวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติวันที่13กรกฎาคมนี้ทานศักดิ์บัณฑิตจันทรังสีห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมป่าเนื่องในโอกาสวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติวันที่13กรกฎาคมนี้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้เป็นเจ้าการประสานสมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องของแขวงและบรรดาเมืองในการจัดพิธีปล่อยป่าและสัตว์น้ำให้เป็นขบวนฟุดฟื้นพร้อมทั้งเน้นหนักให้การจัดตั้งทุกขั้นเป็นเจ้าการจัดกิจกรรมปล่อยป่าและสัตว์น้ำคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติตามอ่างเก็บน้ำตามหนองและแหล่งน้ำอื่นๆเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติทั้งเป็นการสุขยู่ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์น้ำเพื่อหับประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหาร
4: แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือได้รับการสีน้ำยางไก่ซิดจากคณะน้ำของแขวงก็คือคณะน้ำจากสายตั้งโดยเฉพาะแมนกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงคณะพัดคณะแผนกได้สีน้ำแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงประสานสมทบกับของการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมหาตัวเมืองแขนงที่เกี่ยวของของเมืองตะแสงและองค์การปกครองบ้านก็เก็บกำข้อมูลจุดสถานที่จะปล่อยป่าและสัตว์น้ำพร้อมทั้งกำหนดสนิทแนวพันธุ์ป่า และสัตว์น้ำที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติทั้งภาครัฐและเอกชนและบรรดาโครงการต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านต่างๆให้แก่วันปล่อยปลาให้สำเร็จตามแผนในที่กำหนดไว
1: ้ท่านศักดิ์บัณฑิตจันทรังสีได้เรียกห้องมายังพนักงานทหารตำรวจนักธุรกิจผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนลาวบรรดาเผ่าจงพร้อมกันให้ความสำคัญกับการปล่อยปลาและสัตว์น้ำแนวแสฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศและเพิ่มแหล่งอาหารที่มั่นคงให้กับประชาชนภายในแขวงสิ่งสำคัญเป็นการยุติการหาปลาแบบดับสูญสิ้นการสอดไฟการเบื่อปลาหรือการหาปลาแบบดับสูญในฤดูปลาว่างไข่เคียงคู่กับการสุกโยการเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำในหนองในกระชังตามลำน้ำเซอ่างเก็บน้ำเขื่อนไฟฟ้าและอ่างเก็บน้ำชลประทานที่มีการคุ้มครองและนำไส้เทคนิคเขาซวยเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการบริโภคปลาและสัตว์น้ำให้เพียงพอและกลายเป็นสินค้าส่งออกกิจกรรมงานพบปลามิตรภาพเวียกงานป้องกันชาติเขตชายแดนระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศลาวและรัฐมนตรีป้องกันประเทศเวียดนามครั้งที่3จัดขึ้นในวันที่9กรกฎาคมนี้อยู่ที่ด่านท่องถิ่นน้ำอ้อนแขวงบุรีคำไสและด่านแทงถุยแขวงเงี้ยอ่านของเวียดนามโดยมีพลเอกคำเลียงอุทไกรสอนกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีพลเอกฟาร์มวันยางกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: เขตชายแดนน้ำอ่อนแทงถุยเป็นหนึ่งในเขตชายแดนที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชน2ประเทศระหว่าง2ฝั่งเบื้องซ้ายภูหลวงตาเวียนโอกและตาเวียนตกได้ดำรงชีวิตด้วยความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันและร่วมมือกันในการรักษาความสงบตามแนวชายแดนการเลือกเขตนี้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญจึงมีความหมายอย่างยิ่งต่อการสืบต่อสายพันธุ์อันดีงามของสองชาติจุดเด่นของงานครั้งนี้แม่นการที่ส่งกองทัพได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้มิตรภาพชายแดนลาวเวียดนามจุดลักหมายเลขที่460วางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งเอื้ออำนวยจุดประสานงานทางชายแดนลาวเวียดนามไปเยี่ยมยามและสุกนิ้วส่งเสริมการศึกษาหงเฮียนจูปฐมทงนามูลบ้านซุบเติงพร้อมมอบอุปกรณ์ตำราการเรียนการสอนมอบทุนการศึกษาและสิ่งจำเป็นอื่นๆให้แก่นักเรียนโคจารสร้างเงินไขการเรียนการสอนให้ดีขึ้นและกำลังใจให้แก่เยาวชนตามแนวชายแดนได้สืบต่อศึกษาเรียนเคียงคู่กันนั้นส่งกองทัพยังได้เอาใจใส่เวียกงานสาธารณสุขซึ่งทีมแพทย์ทหารของสองประเทศได้จัดกิจกรรมกวดสุขภาพปิ้นปัวพยาธิบ่อเสียค่าและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพแก่ประชาชนพร้อมมอบเครื่องมือการแพทย์อุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของจำเป็นให้แก่สุขศาลาบาลซุบเติงเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการบริการมอบรถจักรให้3ตาแสงเมืองไซจำพรมอบงัวให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปขยายพันธุ์จำนวน50ตัวใน3บ้านเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาและให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีจันสมรพมีใส่รายงานจากแขวงบริคำไซ
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
6: ความกดดันอากาศต่ำของอากาศร้อนยังปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงอยู่แขวงภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคกลางดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้มีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกมีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง20หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลือกในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง23หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่บางบริเวณ เนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง26หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางและตกหนักพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง25หา32องศาที่แข็งไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง20หา26องศาภาคใต้มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง25หา32องศาสำหรับเขตภูเพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ55ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง16หา25องศาพันวิไลเทพสุบรรณรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
1: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬาเพื่อสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและความสามัคคีหักแพงฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงระหว่าง2ชาติลาวและกัมพูชีเว้ารวมเว้าเฉพาะแขวงจำปาสักและแขวงเสียมเรียบให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเป็นการร่วมกันฉลองวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญของวงการกีฬาแห่งชาติลาวก็คือวันสั่งตั้งกีฬากายกรรมแห่งชาติวันที่13กรกฎคมครบรอบ60ปีจะได้จัดการแข่งขันเตะบานมิตรภาพนัดพิเศษระหว่างทีม VIP ของทั้งสองประเทศภายใต้คำขวัญ1เกมการแข่งขัน1มิตรภาพและ1ภาคพื้นเป็นการพบปะกันระหว่างทีมอวุโสนาคานครปากเซกแขวงจำปาสักและทีมอวุโสแขวงเสียมเรียบประเทศกัมพูชีการแข่งขันครั้งนี้บ่เพียงแต่เพื่อสุขภาพและความมวลซื่อเท่านั้นหากยังเพื่อหัดแน่นสายพัวพันลาวกัมพูชีส่งเสริมการทูตกีฬาสร้างโอกาสให้อดีตนักกีฬาผู้บริหารและมวลชนทั้งสองประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นและสร้างความใกล้ชิดติดแทดกันหลายขึ้นเพื่อหวนคืนมูลเสื้อและผลงานการเติบใหญ่ขยายตัวของวงการกีฬาลาวตลอดระยะ6ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นการปลุกระดมขบวนการกีฬาภายในประเทศให้มีความฟื้นฟูการแข่งขันกีฬาเตะบานมิตรภาพครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่11กรกฎาคมนี้ที่สนามกีฬาแขวงจำปาสักนครปักเซ
7: สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แท้งจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถือเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสื่อทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าองค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้จัดกองประชุมอยู่ในคอนเซเนลประเทศสวิตในระหว่างวันที่6หาวันที่8กรกฎนี้จีนได้ยื่นขอเสนอต่อ WTO เกี่ยวกับการเสื่อมโยมการค้าและการลงทุนเข้ากันเพื่อสุขยู่การหันเป็นอุตสาหกรรมผู้ต่างหน้าจีนได้กล่าวในกองประชุมว่าข้อเสนอของจีนที่จะให้ WTO ปรึกษาลือเกี่ยวกับการเสื่อมโยมการค้าและการลงทุนเข้ากันเพื่อสุขยู่การหันเป็นอุตสาหกรรมแม่นอิงตามการสรุปบทเรียนด้านการพัฒนาในระยะต่างๆของการหันเป็นอุตสาหกรรมของจีนทั้งแม่นการตอบสนองต่อความเห็นของต้องการของประเทศเขตโลกใต้และสุขยู่ให้เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์พัฒนาไปตามทิศทางให้ผลประโยชน์อย่างทั่วถึงและกลมรวมจีนเสนอให้การปรึกษาหารือครั้งต่อไปควันปิ่นอ้อม3เนื้อในสำคัญคือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงของประเทศสมาชิกในด้านการเสื่อมโยงการค้าและการลงทุนเข้ากันเพื่อสุขยู่การหันเป็นอุตสาหกรรมกวดกาคืนกฎระเบียบและเครื่องมือของ WTO ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้และนำใส่กลไกการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมการค้าและกลไกการร่วมมือด้านการพัฒนาหลายฝ่ายเป็นอย่างดี
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่9กรกฎาคมนี้ว่ากองทุนการเงินสากล IMF ได้ประกาศบทรายงานคาดคะเนเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดโดยคาดว่าจังหวะการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี2016อยู่ที่ 3% และ 3.4% ในปี2007บทรายงานระบุว่าการรบกวนด้านพลังงานและต้องสู้การสนองที่เกิดจากสงครามในภาคพื้นตะวันออกกลางควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังสุกยุคความแตกต่างอย่างชัดเจนในอนาคตเศรษฐกิจโลกบทรายงานยังคาดคะเนว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโต 4.6% ในปีนี้และ 4.1% ในปีหน้าสำหรับราคาน้ำมันเสื้อไฟทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นและความบ่แน่นอนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในระดับใดหนึ่งทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาและสมภวรรณ์มวงไสอ่าน
2: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
3: เงินขี้เงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
4: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาห่วมใจน้ำใสเงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
5: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
4: สบายดีอนุทิดา
5: เจ้าสบายดีสุขเทวา
4: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของพวกเฮาออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ในเวลา 12:30 หา 13:00 นทางคลื่นความถี่ FM 103.7 MHz ทำการกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวสำหรับรายการในวันพฤหัสและวันศุกร์ก็เป็นการนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในวันเสาร์ก็เป็นการนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากรมปิ่นอ้อมมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังและเข้าใจถึงเรื่องงานของแขนงธนาคารหลายขึ้นมาพบกันในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยสุขเทวาสิประเสริฐพร้อมด้วย
5: ข้าพเจ้าอนุทิดาพลสวัสดีเจ้านันผู้ฟังเสียงว่าแน่นอนเลยมาพบกันในมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์วันที่11เดือนกรกฎาคมปี2026ก็ก่งกับมื้อแฮม12คำเดือน8ทับ1ปีพ.ศ. 2569เซิงว่าพบกับอนุชิดาและสุขเทวาในมื้อวันเสาร์เซิงก็เป็นมื้อพักมื้อพรของหลายๆทานและกระท่านใดที่ว่าเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าไปลิ่นทั้งใดในมื้อวันเสาร์หรือว่าวันท้ายอาทิตย์พักผ่อนแบบนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นเดินทางด้วยความสวัสดิภาพที่สำคัญดื่มแล้วบ่ครับเนาะหากทานดื่มของมืนเมาก็ขอเฮียกห้องเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางธนาคารแห่งสปป.ลาวดื่มแล้วบ่ครับเด้อเจ้านั้นผู้ฟังและแน่นอนมาพบกันในมื้อวันเสาร์แบบนี้ทางอนุทิดาและสุขเทวาก็มาพบกับบรรดาท่านเพื่อมามอบข้อมูลข่าวสารเนาะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของคณะนำบรรดาคณะกรมหรือว่าสาขาภาคที่ว่าเพิ่นได้มีการเคลื่อนไหวเนาะอยู่ในแขนงธนาคารของพวกเขาตลอดระยะผ่านมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งว่าในมื้อนี้เองก็ มีทั้งหมดอยู่6หัวข้อข่าวที่สําคัญด้วยกันซึ่งว่าในนั้นก็มีข่าวของท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวต้อนรับคณะแขกเอกอัครราชทูตแห่งมาเลเซียประจําสปป.ลาวเจ้าท่านผู้ฟังซึ่งว่าเนื้อในรายละเอียดจะเป็นคือแนวใดในทั้งหมดหัวข้อข่าวพ้นเด่นในอาทิตย์นี้อนุชาและสุขเทวาจะสืบต่อนําเสนอเนื้อในรายละเอียดให้ท่านได้รับฟังกันในระยะต่อไปต่อมาฮอดตอนนี้ให้ท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศจากข่าวนึงรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮากันก่อนแล้วจึงมาพบกันในระยะต่อไป
6: ปัจจุบันมีกลุ่มคนบ่ดีมิจฉาชีพได้แอบอ้างเป็นพนักงานของธนาคารต่างๆเพื่อติดต่อหาเหยื่อผ่านทางขอความหรือโทรศัพท์และสร้างสื่อต่างๆทางอินเทอร์เน็ตเพื่อแอบอ้างและตัวเหยื่อหลอกลวงว่าธนาคารต่างๆเหล่านั้นได้แจกโชคแจกเงินปล่อยสินเชื่อออนไลน์และหลอกลวงให้เหยื่อเชื่อว่าตนเองได้รับโชคพร้อมทั้งตัวเหยื่อให้เหยื่อกดลิงก์ที่มิจฉาชีพส่งให้ผ่านทางขอความหรือโทรศัพท์เพื่อบอกข้อมูลส่วนตัวเช่นข้อมูลผู้ใช้แอปธนาคารรหัสผ่านรหัสยืนยันธุรกรรม OTP เหล่านี้เป็นต้นการที่ท่านบอกข้อมูลเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทานเนื่องจากการสนองข้อมูลดังกล่าวให้กับมิจฉาชีพเท่ากับอนุญาตให้เขาเจ้าสามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของทานโดยโกงและสามารถเฮ็ดธุรกรรมได้เหมือนกับตัวทานเองฉะนั้นข้อมูลที่เป็นความลับต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีและมีเพียงทานเท่านั้นที่ฮู้ระวังอย่าให้ข้อมูลเด็ดขาดย้ำเตือนอีกครั้งอย่าคลิกลิงก์ที่บ่ชัดเจนจากข้อความอีเมลและข้อความผ่านทางช่องทางอื่นๆที่ถูกส่งมาโดยคนที่บ่ฮู้จักอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้ไผเด็ดขาดกวดเบิ่งเว็บไซต์ที่นำไซต์เป็นเว็บไซต์ที่ถูกต้องของธนาคารที่ท่านต้องการเฮ็ดธุรกรรมก่อนจะป้อนข้อมูลของตนติดต่อธนาคารทันทีหากเกิดมีสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับบัญชีของตนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนของธนาคารต่างๆที่ทางไส้บริการหรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook YouTube และ TikTok ของธนาคารต่างๆเหล่านั้นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
5: สถาบันการธนาคารแห่งสปป.ลาวออกหนังสือแจ้งเลขที่65ทับสทคนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่8มิถุนายนปี2026เฮียนทานหัวหน้ากลุ่มเทียบเท่าหัวหน้ากลุ่มผู้อำนวยการหัวหน้าองค์การจัดตั้งนักศึกษาและพนักงานทุกภาคส่วนทางภาครัฐเอกชนที่นับถือเรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทหุ่นใหม่สถาบันการธนาคารขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังทานทราบว่าสถาบันการธนาคารจะได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวน4สาขาคือสาขาการเงินสาขาการธนาคารสาขาการบัญชีและสาขาการตลาดประจำศึกษาปี2026หา2027ฉะนั้นจึงแจ้งมายังทานที่มีความต้องการนำส่งพนักงานที่สังกัดในกลุ่มกองของทานเพื่อยกระดับปริญญาโทในสาขาต่างๆที่กล่าวมาข้างเทิงซึ่งจะเริ่มเปิดรับแบบฟอร์มสมัครแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมปี2026ซึ่งว่ารายละเอียดหลักสูตรปริญญาโทจะมีคือดังนี้หลักสูตรปริญญาโทภาควันเสาร์และวันอาทิตย์Master of Finance and Banking 1. สาขาการเงิน Major in Finance หุ้น3 2. สาขาการธนาคาร Major in Banking หุ้น3 3. สาขาการเงิน Major in Accounting หุ้น2และ4. สาขาการตลาด Major in Marketing รุ่น2 1. เงื่อนไขของผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิสาหกรรมการเงินการธนาคารการบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. รายละเอียดการสมัครเรียนเริ่มรับแบบฟอร์มแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมปี2026ปิดลงทะเบียนวันที่24เดือนกรกฎาคมปี2026 3. ระบบการเรียนแมนเรียนภาควันเสาร์วันอาทิตย์แต่ 8:30 ไปจนถึง 17:00 เฮียน2ปีปีที่1เฮียนหลายวิชาปีที่2เขียนบทวิทยานิพนธ์และ4รายละเอียดค่าเฮียนค่าเฮียนสาขาการเงิน 27,600,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการธนาคาร 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการบัญชี 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการตลาด 25,410,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสามารถแบ่งจ่ายเป็น2งวดคืองวดที่1ปี1สำหรับ50ส่วนห้อยและงวดที่2ปี2สำหรับ50ส่วนห้อยสำหรับท่านใดที่ว่ามีความสนใจสามารถติดต่อพวกเขาได้ที่ Facebook Page สถาบันการธนาคารและเว็บไซต์ www.bibol.elu.la หรือติดต่ออาจารย์ลักไซภูมิไซเบอร์โทร573-81777ดังนั้นจึงแจ้งมายังบรรดาท่านที่สนใจสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทเพื่อทราบหัวหน้าสถาบันปริญญาเอกนางทอนมีแก้วกินนาลีหากบ้านเกิดเมืองนอนไส้ใจทอนเปลี่ยนเงื่อนกีบท่านผู้ฟังที่เข้าโลบคณะนิทานกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารก็ยังอยู่กับอนุทิยาและสุขเทวาหับหน้าที่ดำเนินรายการในมื้อนี้เอาล่ะท่านผู้ฟังมาฮอดตอนนี้อนุทิดาจะนำเสนอในหัวข้อข่าวทำอิฐนั่นก็คือท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวต้อนรับคณะแขกเอกอัครราชทูตแห่งมาเลเซียประจำสปป.ลาวท่านผู้ฟังที่เขาลบเซิงวาในวันที่3กรกฎาคมปี2016ที่ผ่านมานี่ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะกลุ่มเกี่ยวข้องได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทานอีดีอีวานบินมามุดเอกอัครราชทูตแห่งมาเลเซียประจำสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะซึ่งว่าการเข้าร่วมหรือว่าการเข้าเยี่ยมคำนับในครั้งนี้ก็แม้นเพื่อเป็นการพบปะและอำลาหน้าที่ของทานเอกอัครราชทูตจะหมดวาระประจำการเป็นเอกอัครราชทูตแห่งมาเลเซียประจำสปป.ลาวฉะนั้นจึงถือโอกาสนี้มารายงานมากผลของการร่วมมือระหว่าง2รัฐบาลในระยะผ่านมาและในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวต่างหน้าให้รัฐบาลสปป.ลาวเว้ารวมเว้าเฉพาะก็คือธนาคารแห่งสปป.ลาวแสดงความสมเสยและขอขอบใจต่อทานเอกอัครราชทูตแห่งมาเลเซียประจำสปป.ลาวก็คือรัฐบาลมาเลเซียที่ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนสปป.ลาวโดยเฉพาะสุขยู่ส่งเสริมโขงเขตธนาคารซึ่งได้เห็นว่ามีธนาคารจากมาเลเซียจำนวน3แห่งที่ตั้งอยู่ในสปป.ลาวซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสปป.ลาวและพร้อมนี้หวังยังยิงว่ามาเลเซียจะสืบต่อสนับสนุนและยกระดับการร่วมมือกับสปป.ลาวในหลายโครงเขตเวียกงานเพิ่มเติมในต่อหน้าเจ้าและนี่ก็คือข่าวทำอิฐในมื้อนี้ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวต้อนรับคณะแขกเอกอัครราชทูตแห่งมาเลเซียประจำสปป.ลาวเจ้าเฮามาต่อกันที่ข่าวที่2กันเลย
4: เจ้าสำหรับข่าวที่2ก็แม่นกองประชุมวิชาการ2ฝ่ายระหว่างองค์การธนาคารแห่งสปป.ลาวและองค์การกระทรวงการเงินในวันที่30มิถุนายนปี2016ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวได้จัดกองประชุมวิชาการ2ฝ่ายระหว่างองค์การธนาคารแห่งสปป.ลาวและองค์การกระทรวงการเงินโดยการเป็นประธานร่วมของท่านพนุศักดิ์แก่นวงศ์พระจันทร์หัวหน้าองค์การธนาคารแห่งสปป.ลาวและท่านสมจิตคำมุ่งคุณหัวหน้าองค์การกระทรวงการเงินซึ่งมีบรรดาคณะกรมคณะแผนกวิชาการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบต่อพันธุ์ขยายการร่วมมือค้นคว้าลงเลิกด้านวิชาการใน4กลุ่มเวียกที่สำคัญเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่ติดพันกับ2แขนงการตามบทบันทึกกองประชุมครั้งผ่านมากองประชุมได้ดำเนินด้วยบรรยากาศที่ฟืดฟื้นในการลงเลิกค้นคว้าปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นอย่างกงไปกงมาเกี่ยวกับเวียกงานที่ติดพันกับ2แขนงการพร้อมทั้งสังรวมบรรดานาเวียกที่ยังคงค้างและขอเสนอเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางแผนการแก้ไขในต่อหน้าให้มีความเป็นเอกภาพร่วมกันในการรายงานคณะนำของทั้ง2ฝ่ายพิจารณาให้ทิศทีนำในการจัดตั้งปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบการในตอนท้ายขององค์ประชุมท่านหัวหน้าองค์การกระทรวงการเงินได้มีคำเห็นเน้นให้คณะวิชาการจากกระทรวงการเงินสังรวมบรรดานาเวียกที่ติดพันกับวิชาเฉพาะของตนเพื่อเป็นข้อมูลในการสืบต่อประสานสมทบและคนขวาลงลึกเหตุเวียกวิชาเฉพาะ ร่วมกับคณะวิชาการจากธนาคารแห่งสปป.ลาวพร้อมทั้งสร้างกลไกการประสานงานเฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดวงไว้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลหาประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่ติดพันกับ2แขนงการบรรลุตามจุดประสงค์และระดับขั้นหมายที่กำหนดไว้จาและนี่ก็ไม่เนื้อในของบทข่าวนั่นก็คือกองประชุมวิชาการ2ฝ่ายระหว่างหองการธนาคารแห่งสปป.ลาวและหองการกระทรวงการเงินนั่นเองท่านผู้ฟังแล้วมาสืบต่อกันที่ข่าวที่3แม่นหัวข้อข่าวอย่างอนุทิดา
5: เจ้าสุขเทวะซึ่งว่าหัวข้อข่าวที่3ในมื้อนี้ที่ว่าทางพวกเราจะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนั่นก็คือกองประชุมคณะกรรมการกวดกาของธนาคารแห่งสปป.ลาวสมัยสามัญประจำปี2025ท่านผู้ฟังที่เคารพซึ่งว่าในวังบดลมานี่ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวได้จัดกองประชุมคณะกรรมการกวดกาของธนาคารแห่งสปป.ลาวสมัยสามัญประจำปี2025โดยการเป็นประธานของทานภูวงศ์กิตตวงศ์หองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินประธานคณะกรรมการกวดกามีบรรดาทานคณะกรรมการกวดกาคณะกรมและพนักงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมหลายกว่า20ทานซึ่งว่ากองประชุมในครั้งนี้ก็ได้สรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานกวดกาประจำปี2025เพื่อซอกให้เห็นด้านดีด้านอ่อนข้อคงข้างสาเหตุและบทเรียนที่ถอดถอนได้ในระยะผ่านมาและกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวเวียกงานการกวดกาประจำปี2026พร้อมนี้กองประชุมยังได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานบัญชีของหัวหน่วยที่ถือบัญชีและรายงานการสร้างปรับปรุงกฎหมายและบรรดานิติกรรมใต้กฎหมายที่ติดพันกับแขนงธนาคารจากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้ประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาเป็นต้นการปรับปรุงโครงหางบทสรุปรายงานการปรับปรุงโครงหางหรือว่าโครงประกอบคณะกรรมการกวดกาและกองเลขาคณะกรรมการดังกล่าวให้แท้เหมาะกับหน้าเวียกตัวจริงและรับประกันให้การเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะกรรมการกวดกาดำเนินอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกองประชุมดังกล่าวได้ดำเนินไปเป็นเวลาครึ่งวันด้วยบรรยากาศโฟดฟื้นและมีผลสำเร็จตามจุดประสงค์และระดับคาดหมายอย่างจบงามเจ้าและนี่ก็คือข่าวที่3ในมื้อนี้ติดพันกับกองประชุมคณะกรรมการกวดกาของธนาคารแห่งสปป.ลาวสมัยสามัญประจำปี2025แต่ว่าก่อนที่เราจะไปสืบต่อหาฟังหัวข้อข่าวที่สำคัญในมื้อนี้อีก3หัวข้อแต่ว่าฮอตตอนนี้ให้ท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศหาฟังบทเพลงม่วนๆจากทางรายการเพื่อนธนาคารที่พวกเราได้กะเกี่ยมมาฝากมาต้อนทานในมื้อนี้กันก่อนแล้วจึงมาพบกับพวกเราได้ในระยะสุดท้ายของรายการ

0: เจ้าท่านผู้ฟังที่ทานหาฟังไปแล้วนั้นก็เป็นผลงานเสียงเพลงที่ทางรายการของพวกเฮานำมาฝากมาต้อนและนำมาสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้กับท่านผู้ฟังได้หาฟังกันกับเขามาในระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายของรายการเฮาก็จะมาสืบต่อนำเสนออีก3หัวข้อข่าวที่ว่าเฮาได้เว้าไปในส่วงต้นๆของรายการเนาะว่าเฮามีทั้งหมด6หัวข้อข่าวซึ่งว่าเฮาจะมาสืบต่อในหัวข้อข่าวที่4นั่นก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ได้มีการจัดกองประชุมหัวมือ2ฝ่ายครั้งที่4ประจำปี2016ในวันที่16มิถุนายนปี2016ที่แขวงหลวงพะบางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์จัดกองประชุมหัวมือ2ฝ่ายครั้งที่4ประจำปี2016สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์นำโดยท่านนางแพงศรีแพงเมืองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และพนักงานสู่โซเจียตคณะรัฐบาลที่ถูกแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์กัมพูชาพร้อมด้วยพนักงานและคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ประเทศกัมพูชาและแกล้งที่เกี่ยวข้องจากทั้ง2ฝ่ายกองประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินภายใต้บรรยากาศแห่งสายพัวพันมิตรภาพอันดีงามซึ่งทั้ง2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนสภาพของการพัฒนาตลาดทุนในปี2025พร้อมทั้งตีราคาสูงต่อหมากผลการร่วมมือในปีผ่านมาและกำหนดแผนการหัวมือจุดสุ่มในปี2026นอกจากนั้นเพื่อเป็นการยกระดับทางด้านบทเรียนและประสบการณ์คุ้มครองตลาดทุนก็ได้มีการจัดสัมมนาร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันภายใต้4หัวข้อได้แก่การสร้างตั้งพันธบัตรพื้นฐานโครงรางการจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมและการปกป้องผู้ลงทุนธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัลและการเงินสีเขียวอยู่สปป.ลาวและห้างลาว National Taxonomy ในการสัมมนาในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมทั้ง2ฝ่ายได้เอาใจใส่ในการตั้งปัญหาสนทนาและแลกเปลี่ยนบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงอย่างมีบรรยากาศฟดฟื้นและมีเนื้อในเพื่อรับประกันการนำเอาบทเรียนและประสบการณ์คุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ซึ่งกันและกันไปหมุนใส่เข้าในเวียกงานคุ้มครองและพัฒนาตลาดทุนของตนให้เติบใหญ่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆและนี่ก็เป็นเนื้อในข่าวนั่นก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ได้มีการจัดกองประชุมหัวมือ2ฝ่ายครั้งที่4ประจำปี2026นั่นเอง
1: จ้าท่านผู้ฟังและต่อไปเป็นข่าวที่5ของมื้อนี้ก็ยังติดพันกับแขนงตลาดทุนของพวกเฮานั่นก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจัดกองประชุมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในวังบดลมานี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ได้ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อจัดกล่องประชุมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์โดยการให้เกียรติเป็นประธานร่วมระหว่างทานนางมารีวันผมแสงสวรรค์ห้องหัวหน้าห้องการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและทานนางอรุณาสีวงทองห้องหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์กองประชุมเผยแพร่ดังกล่าวประกอบมี4หัวข้อหลักคือ 1. ภาพรวมตลาดทุนลาว 2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นกู้และพันธบัตรรัฐบาล 3. การเข้าถึงแรงทุนของวิสาหกิจและนโยบายส่งเสริมเวียกงานหลักทรัพย์และ 4. บริษัทหลักทรัพย์บริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนกองทุนเพื่อการลงทุนและธนาคารดูแลทรัพย์สินกองประชุมเผยแพร่ในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานรัฐกรภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดทุนลาวตามเงื่อนไขตัวจริงของตนพร้อมทางสุกยู่ให้บรรดากลุ่มเกี่ยวข้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเห็นได้ถึงความสำคัญของตลาดทุนเพื่อสุกยู่บรรดาวิสาหกิจที่มีท่าแห้งรวมทางวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่มีความต้องการเงินทุนในระยะยาวและครบเงื่อนไขตามการระดมทุนเพื่อเข้ามาระดมทุนผ่านตลาดทุนลาวซึ่งกองประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้มีการแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นร่วมกับวิทยากรยางเลิกเซิงและกงไปกงมาเหตุให้กองประชุมเผยแพร่ในครั้งนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศที่โฟดฟื้นและปิดลงด้วยผลสำเร็จอย่างชอบงามตามระดับคาดหมายที่วางไว้ชาวละนี้ก็คือข่าวการตลาดทุนเนาะที่ว่าทางพวกเฮานำมาฝากมาต้อนทานและต่อไปชาวท่านผู้ฟังนี่ไปรับฟังข่าวการเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งสปป.ลาวสาขาภาคติดพันกับภาคเหนือแขวงหลวงพะบางเจ้า
0: จะแล้วมาสืบต่อกันที่ข่าวสุดท้ายสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงหลวงพะบางเผยแพร่2ดำรัสสำคัญเสริมสร้างการคุ้มครองธนบัตรและรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน วันที่6กรกฎาคมปี2016ที่สาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงหลวงพะบางได้จัดกองประชุมเผยแพร่ดำรัสว่าด้วยการคุ้มครองธนบัตรและดำรัสว่าด้วยการสกัดกั้นและแก้ไขวิกฤตการของระบบการเงินโดยมีท่านสังทองคุณคำห้องหัวหน้าสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงหลวงพะบางเป็นประธานเข้าร่วมมีผู้ตั้งหน้าจากบรรดาแผนกกรมกองสถาบันธนาคารภาคธุรกิจภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมด้วยพนักงานของสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงหลวงพะบางแขวงไสยบุรีและแขวงเวียงจันทน์เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้ท่านสังทองคุณคำได้กล่าวเปิดพิธีและสีแจงว่าการจัดกองประชุมเผยแพร่ดำรัสครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเฮ็ดให้ภาคส่วนภาครัฐและเอกชนได้รับรู้และเข้าใจเนื้อในของนิติกรรมอย่างเอกภาพเพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิผลจากนั้นผู้ตั้งหน้าแผนกคุ้มครองธนบัตรกรมพิมพ์จำหน่ายและผู้ตั้งหน้ากรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจจากธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นเผยแพร่ดำรัสทั้ง2ฉบับสำหรับดำรัสว่าโดยการคุ้มครองธนบัตรได้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการพิมพ์จำหน่ายการนำใช้การแลกเปลี่ยนการเคลื่อนย้ายการทำลายธนบัตรพร้อมทั้งมาตรการต่างการปลอมแปลงและการนำใส่ธนบัตรปลอมเพื่อยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองพร้อมทั้งเสริมสร้างบทบาทของเงินกีบในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศส่วนดำรัสว่าด้วยการสกัดกั้นและแก้ไขวิกฤตการของระบบการเงินได้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองการติดตามและกวดกาเวียกงานสกัดกั้นและแก้ไขวิกฤตของระบบการเงินเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของตารางความปลอดภัยด้านการเงินรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินและค้ำประกันความมั่นคงของระบบการเงินเพื่อห้องรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติพร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำว่าการสร้างระบบตารางความปลอดภัยด้านการเงินเป็นกลไกสำคัญที่หลายประเทศในภาคพื้นให้ความสำคัญโดยอาศัยการประสานงานระหว่างธนาคารกลางและองค์การคุ้มครองสถาบันการเงินองค์การปกป้องเงินฝากกระทรวงการเงินและภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงทางการเงินให้มีประสิทธิผลกองประชุมเผยแพร่ดำรัสทั้ง2ฉบับได้ดำเนินไปเป็นเวลา1วันเต็มท่ามกลางบรรยากาศที่ฟุ่มเฟือยและเป็นวิสาการบรรดาผู้เข้าร่วมได้ตั้งใจรับฟังร่วมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความเห็นและซักถามประเด็นต่างๆอย่างกว้างขวางเห็นให้กองประชุมบรรลุตามจุดประสงค์และขาดหมายที่วางไว้อย่างสมบูรณ์และนี่ก็แม่นเนื้อในข่าวสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงหลวงพะบางเผยแพร่ซองดำรัสสำคัญเสริมสร้างการคุ้มครองธนบัตรและรักษาเสถียรภาพระบบการเงินนั่นเองท่านผู้ฟังจ้าท่านผู้ฟังและนั่นก็แม่นเนื้อในข่าวที่ว่าทางรายการของพวกเราได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังนะครับฟังการซึ่งว่าประกอบมีอยู่6หัวข้อข่าวโดยการซึ่งว่าในนี่ก็แม่นข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำและกับบรรดาคุ้มปินอ้อมของธนาคารแห่งสปป.ลาวของวงเฮาบ่ว่าจะเป็นสำนักงานใหญ่หรือว่าสาขาแต่ละภาคก็ได้มีการเคลื่อนไหวและเฮาก็ได้มีการสังร่วมเนื้อในข่าวในแต่ละอาทิตย์มานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังนะฮะฟังกันซึ่งว่ามื้อฮอดนี้เวลารายการเพื่อนธนาคารของวงเฮาก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วซึ่งก่อนจะจากกันไปก็ต้องขอขอบใจนำทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งว่าช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารของเฮาสามารถติดตามได้2ทางได้ในอนุทิดา
1: จ้าแม่แล้วนั้นผู้ฟังซึ่งว่าแน่นอนเลยนอกจากที่ว่าติดตามรับฟังกันอยู่ในขณะนี้ก็คือวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเนาะรายการเพื่อนธนาคารแล้วเฮาน่ะยังมีการค้นคว้าพัฒนาหลายๆช่องทางเพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลของทางธนาคารของพวกเราได้ซึ่งวันหนึ่งในนั้นก็ประกอบมีทางเว็บไซต์ของทางธนาคารของพวกเราเองนั่นก็คือ www.bol.gov.la นี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ว่าท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารว่าจะเป็นบรรดากฎหมายนิติกรรมปินอ้อมดำรัสข้อตกลงต่างๆที่ว่าทางพวกเราได้นำมาเสนอให้กับท่านได้รับฟังกันแต่ละระยะนั้นทางพวกเราก็แม้นได้มีการดาวน์โหลดเนาะหรือว่าอัปโหลดลงอยู่ในทางเว็บไซต์ของพวกเราถ้าในสนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดเบิ่งได้เนาะและนอกจากนี้คือสำหรับข่าวที่เรานำมาอ่านมาเผยแพร่ให้กับท่านนะครับฟังกันทุกๆวันเสาร์แบบนี้นี่ก็มีเช่นเดียวกันเนาะก็สามารถเข้าไปเบิ่งได้ล่วงหน้าและก็มาติดตามพวกเราเติมอีกเพื่อได้อรรถรสในการรับฟังข่าวและนอกจากนี้พวกเรายังได้มีการพัฒนาเพื่อความสะดวกสบายเพิ่มเติมนั่นก็คือช่องทาง Facebook ที่เพจ Facebook คือธนาคารแห่งสปป.ลาวเพียงแต่ท่านพิมพ์ว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวเป็นภาษาลาวเด้อท่านก็จะเห็นเพจ Facebook ของธนาคารเฮาขึ้นและนอกจากนี้เอาใจทางน้องๆวัยหนุ่มนักศึกษาต่างๆที่ว่าสามารถอยากติดตามข้อมูลและก็คิดว่าโอ้ยแพลตฟอร์มที่เจ้าจะใช้ก็คือช่องทาง TikTok พิมพ์ไปที่ bol_channel แล้วก็ YouTube เฮาก็มี Bank of the Lao PDR หรือว่าพิมพ์ไปรายการโทรภาพนอกการเงินเงินต่างแห่งชาติที่ว่าออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาว23ในมื้อวันจันทร์ออกอากาศเวลา 13:40 เป็นต้นไปและอีกครั้งนึงออกอากาศอีกครั้งนึงเนาะในวันอังคารเวลา 21:00 เป็นต้นไปเจ้าหรือว่าถ้าท่านใดอยากติดต่อมาหวมโอ้ลมสนทนากับรายการของพวกเฮาในระยะที่ว่าหลังจากรายการอยู่ก็ดีหรือว่าในระยะหลังจากนั้นไปทางพวกเฮาก็มีเบอร์โทรที่ว่าให้ซานไททานเนาะสามารถโทรเข้ามาหาพวกเฮาได้ที่021-264-797จะโทรมาตำหนิหรือว่าติส้มหรือว่าย่องย่อพวกเฮาก็ยินดีเพราะว่าน้อมรับเอาเมิดเนาะสุขเทวาเพราะว่าทุกๆการประกอบคำคิดคำเห็นของพวกทานจะเป็นการที่พวกเฮานำเอามาเป็นบทอิงในการพัฒนารายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาให้เคียงคู่อยู่กับสังคมลาวของพวกเฮาตลอดไปนั่นเองเจ้าม
0: าฮอนี่รายการเพื่อนธนาคารก็หมดเวลาลงแล้วผู้ดำเนินรายการสุขเทวาศรีประเสริฐพร้อมด้วย
1: อนุธิดาพลสวัสดี
0: และพร้อมด้วยทีมงานรายการเพื่อนธนาคารขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

สบายดีมีรายการและมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกับกิ้งไมเดอร์ครับหน้าที่ดำเนินรายการเริ่มเต้น1โมงฮอต2โมงเอาเป็นว่า13โมงทุกมื้อก็เข้ามาพบมาพอกันกะห้อยซ้ำเนี่ยบางคนก็ทูนินเข้าไปติดตามที่94หรือว่าทางเว็บไซต์เนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงซากลเขาแบบว่าสมองเต็มๆมากเพลงแบบได้ก็สามารถซื้อซ่านกันได้อยากฟังเพลงเก่าเพลงใหม่ผ่านคืนนี้ติดต่อพวกเขาได้คณะจะทำรายการห้างฮานต่างๆอยากจะใช้ส่งทางนี้เป็นส่งทางป้อนข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างลูกค้าก็ติดต่อได้เนาะโทร5ได้ที่030 578 7052โทรมาแล้วก็ปะเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเขานอกจากรายการแล้วก็จะติดต่อกลับตอนนี้มาทักทายกันก่อน

เป็นเสียงฮ้องของนักฮ้องสาวดัตช์แล้วก็อิหร่านแล้วก็บราซิลนักฮ้องสองสามคนมาฮ้องรวมกันบอกว่าจะเป็นเซดาริซาแฮปโรวิต้าและก็เยชอตของเพลงนี้อับบิลี่ไม่ถึงความสามัคคีจังหวะก็ได้ใจไม่รายการมันก็จะเป็นเวอร์ชันเฟรนช์ภาษาฝรั่งนะกินไม่ก็ได้แต่ชื่อแต้มปล่อยโดนระบอเพลงนี้ก็ปล่อยตั้งแต่2024เดือน6 2024ก็ยังเป็นที่ต้องการของแฟนๆเพลงบางคนก็มักจังหวะเพิ่นว่าฟังแล้วมันได้ใจโดนๆกิ้งไม้ก็หยิบมามิกซ์ซับกันไปเนาะเพลงเก่าเพลงใหม่ผ่านสองทางนี้ก็ขอบใจทุกคนที่ทูนอินมาขอบใจเป็นอย่างบริษัทลาวโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเราจนถึงท้ายรายการเกี่ยวกับบริการเราโทรคมมีรายการกาซ่ามาสั้นหาดผ่านไลน์ทรงถางจะติดตามผ่านคาร์ลฟูนมิวสิกทุกมื้อในที่ว่ามีโปรใหม่ๆเพิ่นก็จะติดต่อทีมงานพวกเขาให้มาเว้ามาว่าผ่านทรงถางนี้เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้ฮู้หรือจะติดตามผ่านทางแฟนเพจ

0: ลายคนก็บอกว่ามักเพลงลอดพื้นจริงไหมก็พยายามเอามาให้มันทึกตามเทรนด์ระยะนี้ก็เป็นไล่คนติดตามเตะบานโลกในน้องฟีฟาเวิร์นครับซึ่งเริ่มมาแล้วก็เลยมีไล่เพลงไล่ซิงเกิลอัปปอยออกมาจะทึกใจแฟนๆเพลงแล้วก็ถ้าว่าเขาติดตาม
1: สลองเหลาทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: เออนี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
3: โอ
2: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
3: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
2: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการตอนนี้เพิ่นแจกยังบ่แจกตอนนี้เพิ่นแจกรางวัลเป็นการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งบริษัทครบรอบ30ปีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่ตื้มมูลค่าโทในเครือข่าย 100,000 กีบขึ้นไปเพิ่นแจกไปแจกแต่ละเดือนละเดือนละ100ล้านจนถึงท้ายปีแต่ว่าแต่ละเดือนเพิ่นแรนเดิมออกไปเนาะแล้วท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่นั่นก็คือ 1.4 ตื้อแล้วรางวัลเป็นไส้คอคำเป็นคำว่าสั้นๆ300ปลายล้านถ้าลุ้นไปนำกันเพียงแต่ตื้มเงินตื้มเงินนั้นต้องแมนแซนกิฟขึ้นไปเขาจึงมีสิทธิ์เข้าไปลุ้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful music, the best radio in town.
0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
0: แท้วะอีลีวะ
5: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.
5: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

พานกันไปอีกตึมหนึ่งซิงเกิลที่ยิงไม้หยิบมาให้มีรายการได้ฟังก็เป็นซิงเกิลที่ปล่อย2016นี่บอกับบอเป็นซิงเกิลของโพสต์มาลอนนักร้องคันทรีฮ้องฮวนกับมอร์แกนวอลเลนซึ่งทางซองก็เป็นนักร้องเพลงคันทรีจากอเมริกาโพสต์มาลอนก็เป็นแรปเปอร์เป็นซิงเกอร์ของเพลงนี้ Why I Had Some Hell ก็ชื่อว่าเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมแบบถล่มทลายเนาะตอนที่ผู้เกี่ยวปล่อยออกมาใหม่ๆแล้วตอนนี้โดนๆพวกเขาก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังจังหวะก็ได้ใจอยู่สวยๆแบบซีไล่คนทำประทานอาหารกระยานว่าจะนอนปากทีมงานเอาเพลงคึกคืนมาให้ฟังเพื่อจะได้ wake you up พร้อมใจเราโทรละคมทีเดินทางห่วมๆกับพวกเขามีรายการท่ามว่าบริการ FTTH ถ้าเขาจ่ายลงหน้าเป็นปีนี่นะแทมแท้ว่า4เดือนแทมอีลี่ได้กิ่งไม้เบาเรื่อยๆว่ากิ่งไม้ก็ท้อนเงินไว้เป็นเดือนปอนไว้รวบรวมเป็นปีแล้วก็จ่ายล่วงหน้ากันไปก็ได้4เดือนฟรีอีเลียจนลืมลั่งแทนที่เขาจะจ่ายแต่ละเดือนไปแต่เขาบ่ได้แถมนี่มันบึดนึงมันคือว่าหมดอ่ะบึดนึงมันคือแบบมาฮอดไหวเนาะปีนึงคือว่าบึดเดียวได้4เดือนฟรีก็คือว่าลืมร่างกันไปพุ่นได้

สำหรับคะแนนสะสมในเครือข่ายเราโทรละข่มตอนนี้เพิ่นเปิดให้พวกเฮานั้นสามารถเอาไปแลกมูลค่าโทรลื้อแลก data ใดเด้อเซนว่าเฮาสามารถเอา100คะแนนแลกมูลค่าโทร 10,000 ใส่ได้5มื้อรหัสตัวนี้มันเลข10ชื่อรหัสไว้ก่อนเดี๋ยวกิ่งไม้จะบอกวิธีแลกแบบใดลือมิดรายการจะเอาห้อยคะแนนแลก data มันมี3ทางเลือกให้เนาะห้อยคะแนนแลก5กิกใส่ได้1มือรหัสมันเลข11ห้อยคะแนนแลก3กิกใส่ได้3มือรหัสมันเลข12และห้อยคะแนนแลก2กิกใส่ได้5มือรหัสมันเลข13จำกันได้แล้วเนาะรหัสของแต่ละแพ็คเกจที่เราจะไปแลก10 11 12 13มีรายการสามารถทำการแลกผ่านบริการ M Service ลือจะกดผ่านหน้าจอกดเครื่องไม้ดาว567เครื่องไม้ดาวใส่รหัสที่เราต้องการอยากจะแลกเข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเด้อบางคนฟังแล้วคงจะงงว่าเอ๊ะคะแนนเฮาออกมาแต่ใส่คะแนนแมนทุกการใช้งานในเครือข่ายเราโทรละคม 1,000 กีบไม่ถึง1คะแนนเวลาเฮาใช้เวลาเฮาโทรมันระบบก็จะสะสมคะแนนอยู่แถวนั้นแล้วเฮาสามารถเอาคะแนนนั้นมาแลกสิ่งที่เพิ่นระบุในขณะนี้ก็คือแลกเป็นมูลค่าโทรแลกเป็น data แต่ละฤดูกาลเพิ่นก็จะระบุออกมาว่าเจ้าสามารถเอามาแลกแบบนี้แบบนั้นแต่ระยะนี้แมนมูลค่าโทรและ data เท่านั้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ท่าน

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได้
2: อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: Colorful Music the best radio in town
5: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
6: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
5: ้อแท้วะอีหลีวะ
6: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
5: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
6: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
7: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: You are listening to Colorful Music Enjoy
2: เออนี่ตูน
8: หึ
2: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
8: โอ
2: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
8: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
2: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขอบใจเราโทรละคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเราคงทราบกันไปบริการเราโทรละคมนอกกิ่งไม้กับปอให้รายการได้ฟังบ่ว่าจะเป็นบริการ FTTR ซึ่งเป็นบริการที่ให้พ่อแม่พี่น้องพวกเรานั้นสามารถเอาอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนแล้วเน้นความแห่งคล่องเน็ตทั่วทุกห้องภายในเหือนทั่วทุกห้องภายในเหือนเปิดเฉพาะนครลุ่มเวียงจันทร์ก่อนตามด้วยบริการยิ้มกับ Family Package เฉพาะผู้ใดที่ใช้มือถือบริการเบอร์ตื้มเงินว่าซั่นซะบริการเบอร์ตื้มเงินแล้วพวกเฮามีซองแพ็คเกจซึ่งซื้อเป็นแพ็คเกจแล้วเฮาสามารถลงทะเบียนใช้นํากัน3เบอร์5เบอร์สินะก็ตามด้วยบริการ IR ซิมเดียวเที่ยวทัวร์ถ่ายไปเที่ยวนั้นบ่จำเป็นต้องซื้อซิมปลายทางเปิดใช้ IR แล้วมีเป็นแพ็กเกจคงจะทราบกันไปมิดรายการบอกว่าเปิดเพลงของลิซ่าให้ฟังแน่ที่ห้องเกี่ยวกับ FIFA World Cup เพิ่นว่าเพลงที่ปล่อยลอดพื้นนี่ก็ทึกใจแล้วล่ะแต่อยากจะฟังโกลห้องลิซ่าห้องรวมกับนักร้องดังอื่นๆอ่ะมาฟังนำกันเลย
1: Yes,

0: Yes, I'm goals, goals, goals, goals.
1: นี่รายการก็คงจะได้ยินคำว่า goals,
0: goals,
1: goals. แปลบ้านเขาก็แปลว่าโกนนั่นแหละเนาะโกนบ้านน่ะคือซุ่นหลวงที่นักกีฬาเตะบ้านมุ้งเปาไปอยู่แถวนั้นมอบให้แล้วเนาะมีรายการยังจะฟังผลงานของลิซ่าลิซ่าห้องงอมกันกับแอนนีต้าแล้วก็ยังมีเรม่าห้องเพลงนี้ปล่อยด่วนแล้วบอกระวางท้ายเดือนแล้วนี่เองวันที่21เดือนพฤษภาที่ผ่านมาคงจะทึกใจมีรายการแม่นบ่ขอบใจด้วยที่ทรงแห่งใจเข้ามาผ่าน0305787052มาเพลงซาเพลงไหวก็สามารถแนะนำกันเข้ามากับเมื่อวันจันทร์เราก็บ่ได้เน้นอยู่แล้วล่ะว่าจะเป็นเพลงซาเพลงไหวเพลงเก่าเพลงใหม่เพียงแต่ฟีดแบ็กกันมากริ้งกังกันมาผ่าน0305787052ขอบใจเราโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเขาบริการ FTTH ตอนนี้พวกเขายังมี10แพ็กเกจให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้เลือกความไวได้ตามใจแล้วปกติแพ็กเกจพื้นฐานกับ35เมกนะความไว 165,000 กิบต่อเดือนเมื่อรายการสามารถเลือกเป็นแพ็กเกจ55เมก70 80 100 300 60 180 300 300 300สูงถึง400อันนั้นก็เป็นความสะดวกอันหนึ่งบางคนก็ต้องการคมไวแบบฟาแมปหรือว่าแบบธรรมดาไทยเฮาเจ้าค่อยก็ใช้แบบพื้นฐานสินะก็แล้วแต่เพิ่นจัดทางเลือกให้เต็มหุบแบบฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเฮาสามารถเลือกคมไวได้ตามใจกับเราโทรคมถือว่าคุ้มสุดคุ้มนะผู้ใดจะเปิดใช้บริการ FTTH ก็เคี้ยวตัดสินใจสำหรับแพ็กเกจ 5G ลาวดิจิตอลไลฟ์กับลาวโทรคมตอนนี้มีแพ็กเกจ 150,000 กิกใช้ได้1เดือนเด้อใช้ได้1เดือนแล้วมีถึง50กิกอ่ะผู้ใดสนใจตัวนี้ก็สามารถสมัครผ่านหน้าจอกดดาว559เครื่องหมายดาววอลตึมบ้าน1กดดาว559เครื่องหมายดาว513เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกสำหรับแพ็กเกจซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพวกเฮามี3แพ็กเกจด้วยกันไปมือ1 15,000 กิกเท่านั้นได้รหัสมันเล็ก1แล้วยังมีบริการ3มื้อรหัสแพ็กเกจตัวนี้เล็ก3ราคา 40,000 มี1อาทิตย์รหัสมันเล็ก7ราคานั้นแม่น 70,000 แต่ดังที่พวกเราสมัครนั่นล่ะคันท่าว่าเล็ก1ก็ใช้ได้1มื้อเลข3ก็ใช้ได้3มื้อเลข7ก็ใช้ได้อาทิตย์1สินะเอาจื้อรหัสแล้วเนาะเลข1เลข3เลข7เลือกอ่อนได้1วิธีสมัครสมัครได้ทางเบอร์ตืมเงินเบอร์รายเดือนเด้อทันทีที่เฮาสมัครแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติสมัครแบบเดียวกันง่ายๆมีรายการจดไว้กดเครื่องหมายดาวทรง3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวตามด้วยรหัสที่เราต้องการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็ถือว่าสุดคุ้มนั่นล่ะเซ็นมาไปมือหนึ่งสมัครแพ็กเกจเล่งหนึ่งอ่ะ 15,000 กิบเดี๋ยวนี้ 15,000 กิบบางเทื่อไปซื้อน้ำกันอย่างไรอันนี้เราสามารถติดต่อกันได้เมื่อมือถือว่าคุ้ม

ำหรับแพ็กเกจแนทสุดคุ้มไซแพ็กเกจแนทซัพพอร์ตเบอร์ตึมเงินเบอร์รายเดือนมีรายการสามารถสมัครตัว10กิก10กิกนี่ไซได้10มื้อ 25,000 กิกรหัสแม่นเลข1แล้วยังมีแพ็กเกจ 40,000 1เดือนแต่มีดาต้าถึง15กิกอันนั้นรหัสแม่นเลข2เด้อสะเพาะเบอร์แนทนอกจากนั้นยังมีทางเลือกอีกอันหนึ่งก็คือ35กิก 85,000 ต่อเดือนรหัสแพ็กเกจตัวนี้มันเลข3วิธีสมัครก็คือกดเครื่องหมายดาว559เครื่องหมายดาวเลข1นั้นเฉพาะ 10,000 นะเลข1นั้นเฉพาะ 25,000 ใส่ได้10มือเลข2นั้น 40,000 15กิกเลข3นั้น 85,000 35กิกสินะแต่กดเอาจะเอาเลข1เลข2เลข3แล้วแต่ใส่เข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: เพลงนี้เป็นผลงานของมาโดน่าท้องเพลงนี้ไว้ที่ผู้เกี่ยวปล่อยซิงเกิลตัวนี้ออกมา Love Sensation แปลรวมๆภาษาบ้านเฮาก็คือความรู้สึกหักเป็นความหักก็ได้หรือว่าความรู้สึกของการว่าหักหรือว่าสัมผัสความหักประมาณนั้นก็ชื่อว่าเป็นซิงเกิลสร้างกัดอยู่ในอัลบั้มสตูดิโออัลบั้มที่15ของมาดอนน่าแล้วมีซิงเกิลตัวนี้ Love Sensationมีความหมายอันหนึ่งหรือว่ามีเนื้อในเพลงตอนหนึ่งที่ย้ำลายเลือกเกินบอกว่า when you are here with me there is nothing that we cannot do แต่เวลาเขาฟังเพลงเขาจะห้องอ่ะมันก็จะ brain in เข้าไปคำเมาต่างๆแล้วมันฝังแกค่อนข้างจะยากซึ่งแปลว่าเมื่อพวกเขาอยู่ด้วยกันบ่มีสิ่งใดที่จะกี่พวกเขาจะเฮ็ดบ่ได้มันคือความมั่นใจมันคือความรู้สึกที่ได้สัมผัสกับคำว่าหักเนาะการหยิบมาให้มีรายการได้ฟังเก้าไม้มิกซับกันไปขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขากับบริการเราโทรคมถ้าว่าฟังกิ่งไม้ปล่อยไปแล้วอธิบายไปก็ยังบ่ทันเข้าอกเข้าใจย่างจะได้ข้อมูลอีกเตือนพ่อแม่พี่น้องพวกเราก็สามารถสั้น 5,101 เกี่ยวกับบริการมือถือเด้อบริการตั้งตัวกัน 175-178 ส่วนอินเทอร์เน็ต 131 นอกจากนั้นยังสามารถสอบถามผ่านสายด่วนบริการเสริมบ่ว่าเกี่ยวกับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือบัตรดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสาย data และข้อมูลต่างๆสินะก็สามารถสอบถาม5858ได้มีตื่มสองทางหนึ่งพ่อแม่พี่น้องสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆโปรโมชั่นต่างๆผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมหรือผ่านทาง M Service ซึ่งเป็นบริการที่เพิ่นรวบรวมทุกการเคลื่อนไหวและโปรโมชั่นต่างๆผ่านสองทางนั้น
1: ตลองเหลาทะละคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ท่าน

0: colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: เออนี่ตุน
4: หึ
3: คู่บ่าวาตอนนี้เบอร์ลาวทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค่แต่เพิ่นมีบริการแบบนี
1: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ก็ขอบใจทุกคนที่ทุนอินมามื้อนี้ผิดพลาดประการได้ขออภัยไกลมงแล้วยังซ่องนาทีมีความหมายเพิ่นบ่ถือโอกาสนี้เซย์กู๊ดบายกันไปมาพอกันมื้ออื่นมงเก่าสำหรับมื้อนี้สบายบ๊ายบาย

สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: 14กว่าส่วนห้อยผลผลิต 441,000 ตันเท่ากับ 11 กว่าส่วนห้อยของแผนการผลิตข้าวรวมสำหรับข้าวนาปีได้วางคาดหมายผลิตให้ได้ 832,770 เฮกตาร์ผลผลิตประมาณ 3,300,000 กว่าตันในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเดือนที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่6กรกฎาคมนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านสนใจศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าปัจจุบันแมนอยู่ในระยะเริ่มต้นฤดูการผลิตในฤดูฝนคาดคะเนการปลูกข้าวนาปีทั่วประเทศตกก้าและเห็ดนาหวานสำเร็จหลายกว่า50ส่วนห้อยเข้าให้ได้วางคาดหมายการผลิตสูตรสนให้ได้ 88,730 เฮกตาร์ผลผลิต 183,300 ตันมาฮอดปัจจุบันสามารถปลูกได้ประมาณ60ส่วนห้อยการปลูกพืชเสบียงอาหารสามารถปฏิบัติได้ 126,500 เฮกตาร์เท่ากับ45ส่วนห้อยของเนื้อที่แผนการหมดปีแมน 280,910 เฮกตาร์คาดคะเนผลผลิตได้1ล้านกว่าตัน
1: 2.4 การผลิตกสิกรรมเป็นสินค้ามันสามารถปักดำนาแซงได้ 98,012 เฮกตาร์เท่ากับ 99.57 ส่วนห้อยของแผนการเทียบเป็นระยะเดียวของปีผ่านมามันเพิ่มขึ้น 14.54 ส่วนห้อยปลูกพืชเสบียงอาหารได้106,500 เฮกตาร์เท่ากับ45ส่วนห้อยของแผนการการผลิตซีนไข่และปลามันสามารถผลิตได้290,000 ตันเท่ากับ 50.6 ส่วนห้อยของแผนการสามารถผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมปลาไม้ได้ 19.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 53.12 ส่วนห้อยของแผนการ
0: ท่านสอนไซสีพันโดนให้ฮู้ตื่นว่ามูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและหัตถกรรมระยะ6เดือนต้นปีนี้ปฏิบัติได้ 11,691 กว่าตือกีบเท่ากับ50ส่วนห้อยของแผนการเทียบไซระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น16กว่าส่วนห้อยในนี้อุตสาหกรรมปรุงแต่งที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าหมู่แม่นหมวดผลิตเครื่องดื่มการผลิตเจียและผลิตภัณฑ์เจียการผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าการจราจรสินค้าระยะ6เดือนต้นปีปฏิบัติได้62,766ตือกีบเท่ากับ50กว่าส่วนห้อยของแผนการเทียบเศษระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น21กว่าส่วนห้อยจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: 1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวลสื่น
3: เอาไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน์น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 0208

0: 0858565599และ0205449549
1: เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0208856599 0208856599
2: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกสีพาคันเป็นป่ากี่อ้นพันสั้นกสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่าน
3: ครับกลับมาพบมาพ่อกันเป็นประจำเนาะพี่น้องเนาะกับรายการเล่านิทานทางวิทยุ FM 103.7 ไมโครเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติมาเว้ามาว่ากันมื้อนี้พ่อกันเป็นมื้อวันเสาร์วันที่11ของเดือนกรกฎก้าวเข้ามาเป็นมื้อพักมื้อพรย้อนอารมณ์เป็นมื้อแฮม12คำเดือน8พ.ศ. 2569มาเว้ามาว่าทักทายเป็นมื้อพักพรย้อนอารมณ์เด้อพี่น้องเด้อหาวย้อนจิตย้อนใจอนามัยเฮือนซานบ้านซองอู้แองไห่น้ำในความไทยกระโปกระปองอย่างรถเก่ามื้อนี้จุดเทมจะช่วยน้ำอ่างน้ำค้างหญ้าโยทากทางกันพร้อมกล้วยห้องกล้วยลอยน้ำหลวงน้ำไหลเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ากันก็ได้เป็นมื้อพักพรย้อนอารมณ์นอนในมุ้งกลางมุ้งนอนเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นจามไปหาแพทย์หาหมอจะซื้อยามากินเอง
0: ท่านเคยทุ่มเทเฮ็ดเวียกหาเงินแล้วก็ดูแลคนอื่นจนลืมดูแลสุขภาพตนเองความเจ็บป่วยหลายอย่างบ่ได้มาแบบกระทันหันแต่จะค่อยๆส่งสัญญาณเตือนให้เฮาฮู้ว่าถ้าเฮาใส่ใจและลืมดูแลตั้งแต่มื้อนี้ก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในอนาคตมื้อนี้เฮาจะมี9สัญญาณเตือนต่อห่างกายที่กำลังบอกเฮาได้เนาะมี9สัญญาณเตือน1เมื่อยง่ายอ่อนเพลียทั้งที่พักผ่อนเพียงพออาจเป็นสัญญาณให้ควรไปพบแพทย์เพื่อกวดกาสาเหตุ2วิ่นหัวปวดหัวหรือหน้ามืดดุดุบ่ควรประมาทเพราะอาจเกี่ยวกับความดันเลือดหรือสาเหตุอื่นๆนอกเพราะอาจเกี่ยวกับความดันเลือดสูงหรือว่าสาเหตุอื่นๆ3มือซ้าตีนซ้าหรือเป็นปั้นแข้งปั้นขาเนาะควรกวดสุขภาพเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง4นอนบ่หลับหรือหลับบ่สนิทถ้าเป็นตัวเนืองควรปรึกษาแพทย์5ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดคอหรือปวดคอซ้ำเหื้ออย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา6แผลหายยากเป็นบาดและเศร้ายากนะหรือว่าติดเชื้อง่ายควรไปพบแพทย์เพื่อกวดกาสาเหตุ7ใจสั่นหายใจเมื่อยหรือแน่นเอิกโดยเฉพาะเมื่อออกแห่งงานควรไปห้องหมอโดยไวเนาะโดยเฉพาะเมื่อออกแห่งงานใจสั่นหายใจเมื่อยเนาะควรไปหาแพทย์กวดกาโดยไว8น้ำหนักลดหรือผิดปกติโดยบ่ฮู้สาเหตุก็เป็นอีกสัญญาณที่ควรใส่ใจเนาะที่8เด้อันที่9อันสุดท้ายผลกวดสุขภาพผิดปกติเช่นน้ำตาลไขมันหรือความดันสูงแม่นควรเริ่มดูแลตนเองอย่างจริงจังสุขภาพดีบ่มีขายแต่สามารถสร้างได้ด้วยการเริ่มดูแลรักษาตนเองตั้งแต่มื้อนี้กินอาหารให้ครบหมดออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและกวดสุขภาพเป็นประจำนะอันนี้ได้9สัญญาณเตือนเด้อพี่น้องเด้อมาเว้าให้กันฟังมิตรรายการเฮาฉะนั้นท่านที่มีปัญหาต่างๆอย่าลืมเนาะซอกอยู่ซอกกินกันได้โนนี้เอนไซม์อย่ากระชายเส้นหรือว่าอย่าฟอกเลือดนั่นแหละนะอย่ากระชายเส้นอย่าฟอกเลือดพวกเรามีเนาะให้ท่านได้อยู่ได้กินกันเด้อจากนั้นซอกซื้อซอกหาได้ติดต่อและปรึกษานำพวกเขาได้กับบริษัทไอลาดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโทร020-5449-5449 020-88-565-599 020-88-565-599พวกเขาช่วยทานได้เนาะพี่น้องเนาะ
3: เอามาพบพ่อกันแล้วก็ทักทายยายยองพี่น้องป้องปลายแล้วก็ดีมาฝากเสียงรำมวลฝากต้อนเดมิดรายการเนาะสักก่อนเนาะแล้วจะค่อยมาโอลมพันเตกันเติม

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็รับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมได้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้เฮามาฟังคำคิดเห็นของผู้ที่กินเอนไซม์โนนี้ประสบการณ์ของเพิ่นในการกินเอนไซม์โนนี้มาเว้าให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะ
3: ก่อนพอจะกินนี้พอมีปัญหาสุขภาพทางด้านใดบ่ก่อนพอจะกินตัวฟอกเลือดกับตัวโนนี
4: ้โอ้แปลว่าเรื่องผ่าตัดเนี่ยนะกับพ่อเด้อคุณนักนะแปลว่ากินมาเนี่ยก็หลายแนวนะกินกับพ่อเอาตัวนี้เอาไข่นะ
3: กินหลายอย่างเนาะพ่อเนาะ
4: กินหลายอย่างนะตัวนี้เป็นที่ว่าเอาไข่มาซื้อได้นะ
3: นี่พ่อกินได้จากมือล่ะ
4: พวกเลือดเนี่ยมันสี่มือแล้ววะสี่มือเครื่องนะ
3: สี่มือเคร
4: ื่อง
3: แล้วเน
4: า
3: ะ
4: สี่มือเครื่องมือที่สามบ้างหรือว่าใคร
3: แล้วอยู่ในตัวเนี่ยสบายตัวบ
4: ่สบายอะไรเติม
3: สบายอะไรเติมเนาะโอเค
4: ว่าหรือว่าใครก่อนอย่างนั้น
3: ใครก่อนบริกรรมเวลาการนอนรับนี่หรือว่า
4: หรือว่านอนได้นะก็ถือว่าโอเคแล้วสำเร็จนะว่าแต่ก็เอานอนไม่ได้เลยนอนไม่ได้เลยแหละต้องได้กินยาจะระงับเมื่อคนนอนได้ตัวนี้คือว่าอันที่ว่าเราทำโอเคอยู
3: ่แต่ตัวนี้พอไม่ได้กินยาระงับ
4: บ่ตั้งร่างกินไม่ได้กินเลยนอนได้อยู่เอาขาเอาที่กินตลอดได้ตัวนี้เลยเอาที่ปวดจนว่าบ้าของเงินน้ำมูกตับเหนื่อยอะไรเนี่ยเคยที่เชื่อกินตลอดนะอย่างกระยามันเฮามันโซมพออย่างไรได้เน
3: า
4: ะดีใจแล้วเพราะว่าเรากับโมเมนต์มันฟื้นมาเท่าอายุขนาดนี้แหละนะท่านผู้ซื้อว่าผมเมื่อเลยค่ะว่าสมควรนะว่าสมควรนะวันนะ ันเข้าหัวเมื่อยซื้อเอาเล่นมาได้สำเร็จพอขึ้นว่าดีใจดีใจได
3: ้นี่แหละมีแต่พอ
4: ที่ถึงอยู่เขาเปิดแต่ละพยานเขามันหลายโพดนะพอขึ้นว่าก็ที่ดีอยู่เขาเปิดขึ้นว่าต้องดีอยู่พยานแต่จ่าตัวเดียนะเอาขึ้นเราพ่อกินตัวมันกับโบคือตัวนี้นะกินมากได้หลายแล้ว
1: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449
2: เอาวันนี้มาฟังลำมุนม้วนกันตื่มมอบเป็นความสุขอภิรมสำราญแด่มิตรรายการเราเมิดสุภูสุคน

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลแล้วก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนี่นอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก้เด้อพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก้มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

สร้างอยากบ่อยากกระต้องปาละไส้แตกตาหรือเปิดไปอย่างวันนี้มีรถบีรถวันนี้บีรถกองทัพปลาซ่าส้นเหล้ามีไส้ส

ในบ้านลบต่างๆกะล่ำขอยกตัวอย่างบ้านลบเดียนเรียนสูงปราบศัตรูกะใต้ย้อนแลนหัวหลอกขอบคอนแตกสลุกผู้พายพวกดับศูนย์ผู้คายพวกลมใต้ความท้องกองมวลกะส่วนลาหายส่วนลายกองมวลกะส่วนลาหายนี่แหละบทบาทของกองทัพนับมือนับกะหยายยายไปทั่วทุกภาคยอดว่าได้รับการช่วยเหลือจากกองอาสาสมัครเวียดนามหนุนหลังนักและหักแพงไก่สีสวยศึกษาแนวคิดและชีวิตการเมืองกองทัพเล่าจริงหุ่งเหืองขยายโตเติบใหญ่เติบใหญ่ขยายโตเติบใหญ่เพื่อตีต้านขับไล่จักรพรรดิผู้หุกห้านบาปผียักษ์กันดานจนย่านตายกระหายสัตว์สัญญาตายกระหายสันไส้สนะแต่ละบ้านก็มีแต่ท่านใหญ่หลวงนั้นเขตปลดปล่อยน้ำมือกว้างกว่าเมื่อที่ล่วงล่วงยาว1ส่วน2ของดินลาวและอีก1ส่วน3ของพ้นลาเมืองลาวระวางข้าวยาบนั้นนี่แหละกองทัพลาวมีรักมันได้ร่วมกันเป็นก้อนใหญ่ให้เฮ็ดหยังก็ตีลบทบได้มุ่งใส่อยู่ตู้แนวบุกโจมตีศัตรูจนล่มใต้หงายแขน

หุ่นเด้อพวกทหารหุ่นกวนให้คุณคือบวกน้ำจนมันกามซ้ำกี่ตบด้านหนึ่งเอาใจใส่ไปอบรมเพื่อปลูกลูกสุกยูให้พวงสดหับผู้ถึงถาดแท้สำคัญพร้อมขยายแนวพันสางนักปฏิวัติยับนั่นจักกะพัดและลูกแรงตีนมือเขาผัดบ่อนับถือสัญญาที่เซ็นไว้มีเลขกลอุบายใส่เพื่อปั่นป่วนภายในให้จิตใจไหววันควบปองดองศาสตร์นั่นก็หันตีนเปลี่ยนแปลงยอดว่าเขาก็ควมขัดแย้งทั้งแบ่งแยกแสกแซงและกันแกล้งคมคู่สองกองพันให้มนมู่มองใหม่ให้เมื่อยมาโนกลุ่มฝ่ายขวาเวียงจันเขาตั้งเกียมเกียมโสมโมโหขึ้นบักใหญ่บังคับจับเสด็จเจ้าสู่ผ้าหนุ่งวงพร้อมบรรดาผู้นำเฮาเขาไปขังคุกไว้บ่ยอมให้ปล่อยวางพร้อมนั้นเขาทำลายทับมางกีหอดหางสัญญาย้อนว่าจักกะพัดเทถอกเงินโดลาออกมาพันพันล้านเพื่อกูข้านเทมางมีแผนการกาว่างหาซื้อจ้างจอบอ้อยผู้ใดแนวคิดหน่อยก็ตายหน่อยละแม่

หนาและสัวซาป่าเถือนป่าเถือนสัวซาป่าเถือนสองกองพันก็จึงเคลื่อนเพื่อเตือนตาต่อภัยในปี59พาวงปิดล้อมไว้บรรลบใหญ่ที่สับสน 2,000 คนได้หันทิศถูกทางพักวางไว้ตัดสินใจที่สู่บูสัตว์ผ่านพาวง

ยามนั้นกราบขึ้นเป็นทางการถึงพื้นฐานเขตที่มันคือแขวงของสาลีนั้นซ้ำเหนือแขวงหัวพันเพื่อร่วมกันจังทาหาเพื่อปรับปรุงพัฒนาสร้างกำลังให้เก่งกล้าบ่ยอมให้ลาลาถอยเพื่อเกียมตีปลดปล่อยประเทศชาติของตนและปลดปล่อยประชาชนในทั่วประเทศยามนั้นวันเวลามาถึง8960ทหารหุ่นเวียงจันทร์ผัดก่อเรื่องก่อเหตุเหตุรัฐประหารมาต่อสู้กับมารโลกสถาญาติสัตว์ยามนั้นอยู่เวียงจันทร์ก็ไว้วันสนั่นกองโลกาย้อนแบ่งเงินโดลากู้หลายมึงน้อยญาติกันกินบ่คอยและกินกันบ่คอยผู้ถูกกับผู้รวยในเมื่อเป็นแนวนั้นสภาพการอำนวยผู้นำเฮาก็แหกคุกเวลาเพื่อนพ้นทุกข์ก็อวยหน้ากับเมื่อขึ้นเมื่อถึงซ้ำเหนือบอนเขตที่มันเป็ดแปลกยัดยืนสู่ตีศัตรูขึ้นไม่ญาติเอาใส่

ใหญ่กว้างใหญ่เสียกว้างกว้างใหญ่สัตว์ตู้สู่บ่ได้จนไฟใหม่ฮอดมือยศนี่แหละบทบาทของกองทัพปราสาทสวดลาวเข็มแข็งปุกระดมเลยโอ้พ่อมสอนสิขอเอกว่ามีมือวาดจะผ่านมาฮอดมือนี้ได้อยู่ดีกินดีเล่าจริงหางจริงมีสีใสสะงาสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพริกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นฟ้าอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างละเศร้าไม่ยิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544945449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าหรือจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจัดกิจกรรมยางเพื่อสุขภาพเพื่อเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งวันที่13กรกฎาคมครบ75ปีติดพันกับการโฆษณาลดผลอุบัติเหตุตามท้องถนนจัดขึ้นในตอนเช้ามื้อนี้ที่สวนประตูไซนครเวียงจันทน์มีทานเฉลิมไซกรมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคของนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลทานทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางเช้านุ่มประชาชนปฏิบัติลาวทานเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านเล็กไหลศรีวิไลกล่าวว่าจุดประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งวันที่13กรกฎาคมครบ75ปีติดพันกับการโฆษณาลดผลอุบัติเหตุตามท้องถนนภายใต้คำขวัญท่านสมัยสัญจรปลอดภัยก้าวไปอย่างยืนยงซึ่งในเดือนเมษาปีนี้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ร่วมกับองค์การปกครองนครเวียงจันทน์จัดงานสัปดาห์แห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวงประจำปี2006ผ่านมาในแต่ละปีอุบัติเหตุทางถนนได้สร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลให้แก่ชีวิตทรัพย์สินและทรัพยากรมนุษย์ของชาติเฮาผ่านการเก็บกำข้อมูลสาเหตุต้นตอที่พาให้เกิดความสูญเสียแม้นมาจากการดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับขี่ขับรถไวเกินกำหนดสังเกตเห็นว่าเมื่อขาดสติ

0: อย่างกลุ่มเกี่ยวเนี่ยต่อไปยิ่งจะได้เพิ่มทวีกันพวกมันกันเนี่ยแฟนคือทีมกับกระทรวงปกสจะได้สมทบกันคนขั้วออกระเบียบการบริการมาตรการควบคุมรุดพ้นอุบัติเหตุแต่ศูนย์กลางชาวนุ่มจะได้ร่วมเฮ็ดบทบาทในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในชาวนุ่มวัยหนุ่มในสังคมประกอบส่วนอย่างจริงจังอุบัติเหตุความส่วนร้ายนี่มันมาจากชาวนุ่มวัยหนุ่มฉะนั้นเห็นว่าแม่นจุดแม่นเป้าหมายจะต้องได้พร้อมกันคนขั้วแก้ไข
1: โอกาสนี้ท่านเล็กไหลศิวิไลได้เรียกร้องมายังทุกภาคส่วนทุกแขนงการและทั่วสังคมจงได้พร้อมกันร่วมแห่งร่วมใจกันปฏิบัติกฎจราจรอย่างเข้มงวดพร้อมกันโฆษณาปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับเวียกงานความปลอดภัยทั้งหลวงให้ทั่วสังคมรับรู้เพื่อเป็นการจำกัดและลดผลอุบัติเหตุทั้งหลวงเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนของชาติก็คือการปกป้องสุขภาพและสวัสดิการสังคมพร้อมนั้นในโอกาสวันครบรอบการสร้างตั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งครบรอบ75ปีปีนี้ขอให้พนักงานรักแรงทุกทวนหน้าของแขนงโยธาธิการและขนส่งในขอบเขตทั่วประเทศจงพร้อมกันเชิดชูผลงานอันล้ำค่าและมีเกียรติของอดีตบรรพบุรุษของแขนงโยธาธิการและขนส่งและพร้อมกันสืบต่อภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆเว้ารวมบ่เฉพาะแม่นพัฒนาเวียกงานโยธาธิการและขนส่งให้เป็นไปแลมีจุดซุ่มทนทานทันสมัยปลอดภัยเสื่อมโยมเสื่อมจอดและเหยินยงจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: น้อยู่เป็นตัวสต้องจวนถั่วซาเกจัยลิช่อชาต่างยอดเราตัวจังเรียงจันเต้เฉยเจ้าเกมาวางหัวชิ้นนัวเจจงลาว
3: นักยันยงชาเราอีจ่องเนี่ยจิกตินังจาจอมลงมอที่ชัวส่วนเลิศตูดักน้อยให้เป็นตัวสต้องจวนถั่วซาเกจัยลิช่อเป็นมูชาต่างยอดเราเฮาตัวจังเรียงจันเต้เฉยเจ้าเกมาวางหัวชิ้นนัวเจจงลาวมูชาต่างยอดเราสุดส่วนหัววันเสาร์กี่หัวจัว FM อีปัวเป้จุดชามิกะเฮิร์สลูกชิหักเท่าเก่าจิชิโมจิจอดเราเก่าจิชินดาต่อนุไกเทียบไปมูชาต่างยอดเรากี่หัวจัว AM จอดเจ้าอ้อมิกะเฮิร์สนู่วันศุกร์เท่าลูกเฮาลีเทียลูกกาลีเท่าเก่าอ้อชินดาจอดเราเก่าเป้ชีต่อนุนเจเป็นตัวต้องจัวหายเจาะเกจลิชอรงเชียดใจต่อในส่วนล่างสตูหลอดเราเฮาเป็นตัวต้องจัวกูปักกูอวตุหลอดเสยเจยอดเราหนุนออยู่หลอดถัดซ่อเกจลิชอเหล่าเราเสดอต้มลงเทียเต่าเกะเป้ายอดเราลุชิหะนออีจงลงมอชัวยอดเราหนุนออยู่จอกข้าเรามั่วจอเติมมังอวยเยอะหายเจาะจอเติมมังเตะเป้จอเนี่ยจริงจริงเกะว่าย้อนในชีชาวเราวันนู้นนั่งหลอนเตะละเดี๋ยวชีกูหอจิมว่าจอมองเอจิมัวมีตู้มีหนัวย้อนเดียเท่าอยู่อีเนี่ยจริงเดออยู่หอจิมัวมีตู้มีหนัวย่อย่อหมูจอเท่าเกอเออีตู้เนื้อหอเต่าจอลุงเดียเต้นอเจละเอชัวอีตู้ย่อซื้อเออยู่ว่ามั่วเราหายหมูจอโตคอเดียจอของว่าของเจเราชี้ยาการสืบทอดมนต์มรดกแต่นอเอย่อหนึ่งย่อมั่วไฟหมูลิจ่าย่ออีจงเนี่ยจิกตินึกจ่าจอมลงมอที่ชัวย่อเจ้าว่าจะตั้งมั่งแต่นอว่าย่อกูมั่วจงเรื่องเต่าตู่จังจังย่อไปจอเนี่ยจิกตินึกจ่าในกูสาเป้าจ่อหายเตียย่อเจ้าว่าเกอว่าอยู่อีเนี่ยจีแต่นออยู่หอจีมั่วตู้มั่วกีจีมั่วอีตู้มีหนวดลอลีเตียชีย่อเท่าอีตู้ว่าย่อเนื้อเต่าตาลูกนั่งจ่อเสียละเอ็นจ่อนั่งเราชี้ยาเตียนหนึ่งจอเนี่ยไตด้านเราแล้วยาเนี่ยปอดสียาละหอยสาตัวเกาะไฟจะข่งเดอเอโยมัวไฟเราชี้ยาโยมัวคอมูลิจาวายยอดจอเฮาชากิจลิช่ออีจงลงมาที่ชัวยาลีนอกุโยมัวปีซื้อว่าลินดักก้านอเกาะชะดาหอกาเชียจงดัวกู้ยาปีซื้อเลยเตียอีคู่เนี่ยจีตื้อว่ายาชิมจอมมองเอตุนจีแล้วชิยาตุจีเจนแต่กู้เต่าจอลงเดียเตจีนอมุลละเอชัวตุปอนเนี่ยแล้วชิยาชัวตุย่าย่อซื้อยาเท่านอเนี่ยพอเทียจียาอื่นรอดเจ้าจอกุตีแล้วกู้ยัวเกาะว่าตุย่าแต่นอ หรือมั่วกับจอกของรัสเซียมั่วกับเตเนียเซียวยาฮูไฮเดียยอสักสินต่างกันเนาะเจ้าละมูไฟโตอ่าลาเทียยอลีขอตั้งมั่งรัสเซียไฮเดีย

ngày lũ nông tận nọ cú bỏ tàu hạt tiền bé trong lưng tàu tù cú xả bao thia hạt tiền yếu mua phai là sự yếu mua kho mua lịch trả nhớ cho họ phát cái chali cho giờ linh tờ nút nọ cú yếu mua cho là một thả ấy bé sĩ trong lưng nhớ tròn đã cá nọ ít trong lòng họ thiết chùa nhớ tròn tại cho tới mạng nọ họ cho cái chali cho chẳng chăng do họ ra cái chali cho hay cho bá muộn pheng cú tàu tặng mang che nhớ cho họ mà tà chip bùa sao chơi gì ôi giờ hay cho cả phái cho khổng tự tụ bọn nè là sĩ ở tụ sĩ ôi giờ nữa chẳng muốn cho xe nhớ đó trầu to và nghĩa tại đã lâu rồi chỉ ăn rót trầu và nghĩa bỏ gì giờ và là hù hay tiệt nhà sài tăng để nọ ấy mua phai xử lý nọ giờ lấy sao mà mang hay tiệt ý tu nghĩa lấy giờ tu gì tu và giờ nên chẳng muốn cho xe nhon đờ giờ tu vừa tao lo chạy cho khổng và giờ sắp đêm đợi tu chính cỡ và ta cho xe đờ giờ ý xuân bên bao ย่ออีจงลงมาที่ชัวซักเดิมแต่นอหรือย่อจอกของว่าเต่าหลอวันได้เท่าอีคู่เนี่ยจีว่าอย่างเกออยู่ที่ชาวหลอวันนั่งชายเต่าเตียยังมั่วจอกของนอวันได้หล่ะเองเกอมาลีที่ชาวหลอวันนั่งเจรหูไฮเตียย่อซับเดิมเราชี้ย่อไฮเตียหรือยังเต่าหลอวันหนึ่งลินเดียตู่วันได้เอมาลีที่ชาวหลอวันจีว่าเกอเจจอกของยอดจอว่าย่อซับเดิมแต่นอจีย่อเท่าอยู่ตัวจริงกันเถอะเต่าจอลุ่นเดียเตจวันเตละเอยะของตื้อย่อหนึ่งลินเดียตัววันหนึ่งเต่าวันเตมาอยู่นะเจอยู่อยู่เต่าเกไฟย่ออิ่มเบาเด็กเป็นเบาเด็กซื้อย่อย่อเต่าอยากที่อ้อเด็กนอเต่าชอบไฮเตียตัวเนี่ยลอยย่อไฮเตียตัวจีตัววันหนึ่งจังมั่วซอเชียนย่อเถอะย่อตัวอยู่เต่าหลอดใจจอกของวันละหูไฮเตียย่อจอกของวันเกออ้อลังชีชาวหลอวันรุ่นนั่งเหล่าเองก็มาโมคืออันหล่อเราชี้ยามาโมคือเตามัววัวยาละหัวเตียยาซับสิมสมสร้างดังนอเจตูวันหนึ่งจังมัวเจ้าเชียนย่อเราชี้ยาเตียตูปอนเนี่ยตูซีเดอร์วันหนึ่งจังมัวเจ้าเชียนย่อเดอร์เนื้อวัวยาตูเตาใจอีลังวัวยาโยจีมัวไฟเตาหลุดตูใช้ต่อยเตียจอกของวัวยาเป็นสิมสมสร้างแต่นอเจตูเนี่ยเราย่าเตียตูซีวันหนึ่งจังมัวเจ้าเชียนย่อเดอร์นอเนื้อวัวยาอีตูวัวเตาหลอดใจตันทอวัวยาจีมัวไฟเตาเลิงตืออีจงลงมอชัวยะปีจื้อเตียงก็ชี้เช่าละวันลุ่นนั่งยะเองก็หาจีมัวมีตู้มีหนัวจีมัวจำมองไอ้ตู่จีเจนี่ฮะเต่าจอลุ่นเดียเต้นเอาเจวันได้ละไอ้ชัวตู่เนี่ยย่อซื้ออวยย่อก็กู้มัวเนี่ยตันทอยะอวยยี่ล้านยะย่อเจ้าเฮาอวยยี่ล้านเฮานอเจเปล่าล้านแต่นอยะตู่สีลินเดียตู่เราชี้ยะหายเตียละวันเตียยะซับเดิมแต่ตู่สีหอเปล่าล้านมาเที่ยวย่อลีก็จอเนี่ยอวยย่อก็มุขคือเต่าหล่ออวยย่อหูหายเตียซับเป็นสีบสมสร้างย่อนอเถาว่ามั่วจอเนี่ยว่าย่ายี่ล้านแต่นอเจ้าหล่อไฟเจ็บไปอย่างมั่วไฟเจอลีเฮามาตาจีปัวชาเจ้าหยี่ว่าย่อยอดจอเฮาจ้าเกจลิช่อหายจับป้าหมวนแพงว่าย่ออย่างมั่วเปล่าล้านว่าย่อตู่จีลินเทียตู่เราชี้ย่อซับเดิมตู่จีแต่นอมั่วไฟอวดเปเปอร์มัวอ้อเปิ่นแต่นอเจ้าเนี่ยปอเทียสีเยาหออีเปิ่นแต่นอมัวเจ้าตุ่นย่าแล้วย่าตุ่นเนี่ยเจอวัวย่าหนึ่งจังมัวเจ้าเชียย่อหอเปล่าล้านวัวย่าจ้าเนี่ยวัวย่างก็คือหล่อวัวละหัวเตี้ยย่าซับที่เป็นสิมสมสร้างแต่นอเจตุ่นเนี่ยย่าตุ่นวัวย่าเต่าอีลังวัวย่าจีมัวไฟเจ้าลึกตู่แล้วเชียเตี้ยจีมัวไฟเจ้าเลิงตื้อนอกจากเตี้ยย่าตุ่นเนี่ยเต่าอีจงลงมอชัวน้อยกว่าหายซอนยอดเราเกไฟของดักตูจิงกะอวยหนึ่งจังมอจอเชียนย่อเทียต่อเนียจีดักอยู่ตูจิงกะว่าหนึ่งเต่าตาลุ่นหนึ่งจอเชียนละอวยถะหายเจอลีเฮาลุ่นเจียนหลูยอดเจ้าเฮามาตาจีปัวชาเจียวยี่ดักจ้าเกจาริช่อหายซอป้ามวนแพง

อีจงลูกหมอที่ชัวยอดจอลูกชิหานอนี่ตาต่อมลงเป็นตัวสต้องจัวหายซอกเกจลิชอยอดจอหอตัวจังยังจันกูปักกูอวตุลอชอยเจมวลูเป้าถะจอฟ้าเกจลิชอยอดจอลูกชิหานอจินามูเป้หอชิจอละมูเป้าจอเกไฟข่งลอชิยอการแบ่งมูลมรดกตะตูเนี่ยแล้วยาเตียตูซีว่ายาหนึ่งมั่วเจ้าเชียนย้อนเตอเทียดอดเราจอคือตีวินเจ้าเหนียล้อจีนเจ้าเผาด้านเราว่ายาฮูเราเชียเตียเป๊ะชาวอลุ่มล้อเตียการแบ่งมูลมรดกดักตูเหนียแล้วยาตูซีเทียจอยาใส่ขวงยอดจอเขามาตาจีปัวยิเจ้าเขาจ้าเกจเลี้ยช่อหายจับป้ามวนแพงกู้เตาตังเชหายจอเกยไฟของลอชิยาการแบ่งปั่นมูมอระดกได้ตุเนียลอชิยาเตียตุจีอวนึจังมอจอเชียย่อดอจอว่าจอญาใส่ขวงซื้อลีหายเตียจอกึตีจอวินยาวเนี่ยล้อจีนจะเผาด้านเราโอยาเถ่าว่าหายเตียจีมวนเนี่ยไตยซีจีมวนเนี่ยปอซีเยอร์ลอชิยาเตียจีมวนญาใส่ตั้งละเจยมวจอของตะนอจอลมูไฟเตาจอญาใส่ขวงซิลีนอยาตุเตาจอลุงเตียเตนอเจละโอยานจีมวตุมวกีจีมวมีตุมีหยวลีจีมวนเนี่ยเทียจีมวจีละยาเตียจีมวญาใส่ตั้งจัวยาเตียชัวนตูซี่ตุงกะเจกมวนจอของโอยาเจ้าของวัยย่อเนื้อเลนเทียตู้เราชี้ยาเตียซับเดิมเดนอมัวเจ้าเราไฟด้วนระเยาะมัวอินดาเจ้าจออวกุตีเราชี้ยาจอวินเจ้าจอญาเสกขวงเดนอหออินดาเตอจอซับเดิมเดนอเทียเจ้าของวัยย่องเกอคือเตาลอหัวเตียซับที่เป็นสิบสมสร้างเดนอเจมัวตันทอเจ้าวัตุจีเราชี้ยาตุปันเนียวัยย่อเนื้อจังมัวเจ้าเชียนย่อนเดนอยอดจองกีที่อ้อเราชี้ยาวัดที่อ้อนแต่มาตาชี้ปัวยิจอมเดนอกู้จังเตาเสามั่งเชหายเตียเกไฟของเตาจอคือตีวิญญาณเนี่ยลอดจีนเจอเราชี้ยาหมวกเผาด้านล่างเดนอเจเกาะมวยไฟชี้เบาจอยอดอีจอมลงมอที่ชัวน้อยยากูหายจอลุ้นเชี่ยลู่แต่มาตาชี้ปัวยิจอมเขาจ้าเกจลิช่อหายจอป้ามวนแพงอวยยอดหายจอการแบ่งปันมวลมรดกแต่ตูเนี่ยลอยยอดหายเตียตูจีอวยยอดหนึ่งจังมวลจอเชียย้อนดอดเตาจอญาใส่ขวงว่ายาจอวินเจ้าจอกุตีหมวกเผาด้านเรายาลีนอลูชิหังแต่เป็นตัวสต้องจัวหลอกู้จังชัวมินจีเทียยาอวนเตเป้โยชินใหญ่กูยัวหล่อม้วนลูเป้าจ้อหายเตียหล่อลูว่าเช่าหายเตียยาหน้าใส่ขวงเทียหน้าใส่ตั้งแต่นอเอ็นหนึ่งหอม้วนลังตื้อโอ้ยกูยอมมัวหายอีทนสีเจ้าอีจ่องลงนี่ฉะเดอเตากาเชียหายเตียญาใส่ตั้งหนอนอหนือมัวย่อเนี่ยเทียสีมัวปอยะปอกงยะกงดอเจ้าอยู่ตุจิงกะลอชียาไลโฮเตียยอดอยู่ตุปอเนี่ยลออยู่ตุจีจอนอเจลหูหายเตียยอดญาใส่ตั้งหอย่อญาใส่ขวงแต่นอนอเจยอมัวสุรีจอกึตี้ยอจอวินเจ้าจอมัวเผาด้านเล่าดอเจ้าว่าจอเนี่ยล้อจีนจะเจจอนอนแล้วหูหายเตียย่อหน้าใส่ขวง

อีจอมนุ่งมอที่ชัวยอก็ชะดังกะเชียให้เตียยออีคู่เนี่ยสีจริงกะตือวะยอให้เตียหนูชิชาวหลอกวันนั่งละเตียชีหนูฮอจีมัวมีตู้มีหนัวลียอจีมัวอีตู้มีหนัวลีเกยอเท่าวังกะวันนั่งเอจอนู้วะลองกงอีตู้เตอเตาจอลุ้นเตียเต้เจละเกยจอข่งเตอนอเจยอมัวจอละมูไฟจาวปีจื้อให้เตียยอเตียตู้ปะเนี่ยเต่าแต่ลูกนังจะเชียวันเดล่ะไอชัวตุจีซื้อหรอจอกของวัวยอดซับเดิมแต่นอจะยมมัวจะละมูไฟอัวอีส่วนเป็นเบาไอมัวอ้อมเบาเต่าเนี่ยไตเทยจีหออิ่มเบาเต่าตุจีวัวยอดหนุ่งจังมัวจะเชียย่อหอยอดจอวัวเนี่ยนอซับที่เป็นวัวสิมสมสร้างเลยยอดเตียจอกของวัวยะวังกะหมกคือเต่าหล่อเองกะวันนั่งหลังกะหมกคือเต่าหล่อแต่นอจะยมมดเต่าตุ้ดสีวัวยะหนึ่งจังมดจ่อเชียนย้อนเต่าอีหลังเยาะอีจอมลูกหมอชัวหายาเตียจีมัวจอวันเนี่ยป้อจียาจีมัวจอเนี่ยแต่เยจีลายาจีมัวยากใส่ตั้งแต่นอลีนอเจยมมดจ่อคงแต่นอจ่อหมูไฟเต่าญาใส่ขวงสุรีหายเตียจ่อกือตี้จ่อวิงเจ้าหมวกเผาด้านเล่าเนี่ยลอดสินจังแต่นอเยาะจอมลูกหมอที่ชัวเราจะนอไปลูกชายหลอกู้เต่าตาหมูเลยยลินแต่นู้นอกูมัวจ่อหลอทะทะจ่อเจสิลินอซื้อหรือลูกชายเป้มาลีจ่อก้าหลอชิ้นจีดัวยอดเต่าลูกชายกู้นอบัดที่เจียเชียหายเตียนในชะดาอยู่กลางลูกเชียหายล้มลงเป็นตัวสต้องจัวหายเจ้ากิจใจลิช่อท่าก็นอกูปักกูนท่าเจ้าตุกเกชัวท่าฝงก็ชะดาจวนจีเกนอกันยองชะดาญองว่าจนดา

0: ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
1: ประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง14หา60ปีแม้นสามารถมาสมัครใจเข้าประกันสังคมได้ด้วยการจ่ายในอัตรา 9% ของวงเงินประกันตนที่ทานสามารถเลือกได้จ่ายต่ำสุด 144,000 กีบต่อเดือนหาสูงสุด 243,000 กีบต่อเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับมีทั้งหมด7อย่างคืออุดหนุนประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัว
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
0: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงสบายดีมีรายการท่านผู้ฟังตอนทำรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ออกอากาศในทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึง 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแหลงในทุกมื้อทาง 103.7 MHzและนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุนครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 MHz ออกอากาศนับแต่เวลา 8:00 หา 9:00 วันเสาร์และวันอาทิตย์นั่นเองอันนั้นก็เป็นช่องทางในการติดตามฟังรายการประกันสังคมที่จะนำเอาบรรดาหัวข้อสิทธิผลประโยชน์มาอมอารมณ์ให้บริการได้รับฟังและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถไปติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆของทางประกันสังคมได้เนาะบ่ว่าจะเป็นทาง Facebook และก็ TikTok พิมพ์คำว่าประกันสังคมแห่งชาติเด้อเนาะประกันสังคมแห่งชาติเนาะแล้วท่านก็จะเห็นบรรดาข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวรวมถึงการนำเสนอเป็นละครสั้นจากทีมงานเพื่อจะให้ท่านได้มีความเข้าใจต่อกับบรรดาประเภทการอุดหนุนการคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคมนั่นเองเนาะก็อย่าลืมให้กำลังใจและก็อันนั้นติดตามรับชมและก็รับฟังผลงานทีมงานของพวกเขานักแสดงก็จะเป็นนักแสดงที่อันนั้นเอิ้นว่าคัดเอาพนักงานนะพนักงานที่เฮ็ดเวียกตัวจริงนี่แหละอาจจะบ่ถึงขั้นว่ามืออาชีพเป็นนักแสดงอาชีพเนาะก็สามารถตำหนิติชมให้กำลังใจทีมงานของพวกเขาได้แต่ว่าเฮ็ดไปก็เถอะด้วยความตั้งใจเนาะอยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนี่ได้รับรู้ข้อมูลผลประโยชน์ของตัวเองเนาะในหลากหลายรูปแบบเนาะหรือว่าจะไปติดตามผ่านทางหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจสังคมหนังสือพิมพ์ประชาชนก็ได้เนาะจะเป็นคอลัมน์ประกันสังคมให้ท่านได้ติดตามนะครับนะสมหรือว่าไปอ่านนะเพื่อเป็นความรู้รายการในมื้อนี้เนาะสันนิภาการนำเอาอีกหนึ่งหัวข้อมาโอมารมให้เมริกันได้รับฟังโดยเฉพาะแมนกรณีที่นะเอิ้นว่าสมาชิกเขาอยากมีการย้ายห้องหมอเนาะย้ายห้องหมอหรือว่าเปลี่ยนห้องหมอจากแต่ก่อนตัวอย่างว่าอาจจะเลือกอยู่มโหสถอยากย้ายไปมิตรภาพเนาะจากมิตรภาพอยากย้ายไปมโหสถอันนี้ก็แล้วแต่ความสมัครใจเนาะของสมาชิกเนาะความสมัครใจของแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนในกะสถานที่ที่พักอาศัยเนาะก็อยู่ต่างกันอยู่คนละบ้านคนละเมืองคนละแขวงเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกห้องหมอก็เพื่อเลือกบอนที่ใกล้นะเพื่อความสะดวกนะเลือกบอนที่ใกล้กับสถานที่เฮาอยู่นะสถานที่เฮาอาศัยอยู่นะมันก็จะสะดวกแต่กับประสาจากบ่ได้บางท่านว่าอยากลองไปใช้บริการอยู่ห้องหมอใหม่ยินเพิ่นว่ามันดีหรือว่า ป็นแขนงที่เกี่ยวพันกับพญาติของตัวเองก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันเนาะเฮาก็จะมีเอิ้นว่าระเบียบการเนาะที่จะโอล้มให้มีรายการได้รับฟังในมื้อนี้เนาะเป็นหัวข้อสนทนาก็มาเข้าสู่หัวข้อเนื้อในเนาะสำหรับหัวข้อนี้กันเลยนั่นก็คือแม่นกรณีที่มีการย้ายห้องหมอซึ่งประกันสังคมเนาะก็จะมีแจ้งการเนาะแจ้งการออกมาในการย้ายห้องหมอก็คือปีหนึ่งเขาสามารถย้ายห้องหมอได้เทื่อหนึ่งปีหนึ่งสามารถย้ายห้องหมอได้เทื่อหนึ่งสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมหรือว่าครอบครัวก็ตามเนาะหมายความว่าสามารถย้ายห้องหมอปีหนึ่งได้หนึ่งครั้งเนาะท่านจะย้ายคันว่าระเบียบเก่าแล้วมันจะย้ายทุกๆท้ายปีแต่เฉพาะปัจจุบันนี้เนาะระเบียบใหม่ก็คือแม่นสามารถย้ายระยะใดก็ได้เนาะอาจจะย้ายอยู่ต้นปีกลางปีหรือท้ายปีก็ได้เนาะแต่ว่าปีนึงให้ย้ายห้องหมอได้เทื่อเดียวเนาะเทื่อนึงเท่านั้นท่านย้ายแล้วต้นปีก็หมายความว่าพูดแล้วเนาะต้นปีหน้าท่านจึงสามารถย้ายได้อีกเทื่อนึงเนาะหรือว่าย้ายตอนท้ายปีเองก็ดีเนาะสำหรับปีหน้าอยากย้ายก็จึงจะสามารถย้ายได้ปีป่าคือปีนี้นับตามปฏิทินปีนับตามปฏิทินหมายความว่าปีหนึ่งย้ายแล้วก็คือแมนเมดซิดในปี2024 2025คันว่าอยากย้ายใหม่จึงสามารถย้ายได้เนาะอันนั้นแมนเขาเอิ้นว่าการย้ายห้องหมอแบบปกติประจำปีเนาะแบบปกติประจำปีท่านใดที่บ่เคยย้ายแต่ว่าอยากย้ายเนาะคันว่าฟังสันติภาพว่าไปแล้วเนาะพวกเขาก็สามารถย้ายได้เพราะว่ามีระเบียบการคุ้มครองเนาะปีหนึ่งสามารถย้ายห้องหมอได้เทื่อหนึ่งเนาะซึ่งการย้ายห้องหมอก็คือผัวเมียลูกสามารถเลือกห้องหมอที่แตกต่างกันได้บ่จำเป็นต้องไปห้องหมอเดียวกันก็ได้เนาะหมายความว่าให้อิสระในการเลือกห้องหมอกรณีที่เขาอยากง่ายห้องหมอเนาะอยากง่ายแต่ลูกก็ได้ไปห้องหมอมิตรภาพไม่อาณาห้องหมอเด็กหน้ามิตรภาพสิเนาะอยากง่ายแต่อาณาเมียก็ได้หรือว่าอยากง่ายทั้งครอบครัวก็ได้แต่ว่าปีหนึ่งง่ายได้เทื่อหนึ่งเนาะปีหนึ่งง่ายได้เทื่อหนึ่งอันนั้นแมนการง่ายห้องหมอประจำปีเนาะการง่ายห้องหมอประจำปีแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วมันก็จะมีกรณีที่มีการย้ายห้องหมอเนาะก็แล้วนี่การย้ายห้องหมอที่หลักก็คือแมนการย้ายที่อยู่อาศัยไปต่างแขวงเนาะไปต่างแขวงหรือว่าบางท่านก็อยู่ต่างแขวงย้ายมาเฮ็ดเวียกหรือว่ามาอาศัยอยู่นครหลวงจันทน์เนาะคันว่าเป็นผู้ประกันตนสมัครใจก็จำเป็นต้องมีใบยั่งยืนที่อยู่ที่ว่าปัจจุบันเนาะได้ย้ายมาอยู่นครหลวงจันทน์อยู่บ้านใดเมืองใดสามารถเอาเอกสารตัวนั้นมาแจ้งย้ายได้ทันทีนะในคำว่าทันทีในจุดนี้ก็คือแม่นมันก็มีกำหนดระยะเวลาคือกันว่าจักมือจึงจะสามารถไปใส่บัตรอยู่ของหมอใหม่ได้ประมาณ2อาทิตย์ผู้แหละเนาะจึงจะสามารถใส่บัตรอยู่ห้องหมอใหม่ได้อันนั้นแมนกรณีที่มีการย้ายที่อยู่อาศัยหรือว่าบางท่านเฮ็ดเวียกอยู่นครหลวงวิงจันทน์แต่ถูกแต่งตั้งยกย้ายให้ไปประจำการอยู่ต่างแขวงตัวนี้ก็สามารถเอาใบยกย้ายเนาะประจำการไปแต่งตั้งหั้นพร้อมด้วยบัตรประกันสังคมเนาะและก็สำนักครัวไปแจ้งย้ายห้องหมอไปแขวงก็ได้อาจจะแจ้งอยู่นครหลวงจันทน์ก็ได้อาจจะไปแจ้งอยู่ทั้งแขวงพุ่นเลยก็ได้ถ้าว่าได้ย้ายไปอยู่แขวงพุ่นแล้วก็มันไปแจ้งพัวพันกับประกันสังคมแขวงเลยก็ได้อันนี้มันบ่ได้กำหนดตามปีหมายความว่าอิงใส่การเคลื่อนย้ายเนาะอิงใส่การแต่งตั้งไปประจำการ นาะตัวนี้มันสามารถย่ายได้เลยนะตัวนี้สามารถย่ายได้เลยแต่สำหรับผู้ที่เอิ้นว่าอยากย่ายปกติบ่ได้มีการยกย้ายที่อยู่นะบ่ได้มีการแต่งตั้งให้ไปประจำการอันนี้มันปี1ย้ายได้แต่1นะปี1ย้ายได้แต่1สำหรับผู้ที่ถูกแต่งตั้งนะหรือว่ามีการย้ายที่อยู่อาศัยอันนี้ก็แม่นก็สามารถประกอบเอกสารไปยื่นนะเพื่อขอย้ายฮู้หมอได้เลยบ่ได้อิงใส่นะการยกย้ายประจำปีนะอันนี้แม่นเพิ่นนโยบายแก้ไขให้เฉพาะสำหรับผู้ที่ถูกแต่งตั้งนะไปประจำการอยู่ต่างแขวงเนาะส่วนหลายแล้วก็จะเป็นระยะยาวอันแล้วเนาะก็แม่นคันว่ามีข้อตกลงย้ายมาคืนท่านก็สามารถอิงใส่ข้อตกลงที่ได้มีการย้ายมาคืนมาแจ้งย้ายอีกเท่านึงก็ได้นั่นจะอิงตามข้อตกลงนั่นแหละว่าท่านถูกแต่งตั้งให้ไปประจำการอยู่จุดใดบ้านใดเมืองใดแขวงใดเนาะอันนี้มันท่านก็สามารถอิงใส่เอกสารดังกล่าวเพื่อมาแจ้งยกย้ายจากทางประกันสังคมนี้ได้อ่ะตอนต้นรายการโอ้ล้มกันสำนึกก่อนเนาะยังมีเอิ้นว่าในเรื่องของขั้นตอนเนาะการประกอบเอกสารและก็การเกิดสิทธิ์อยู่ห้องหมอกรณีย้ายไปห้องหมออื่นมันมีความแตกต่างกันคืออะไรต้องรอท่าจากอาทิตย์จากวันจากเดือนเนาะจะโอลมให้มีรายการฟังคืนบ่ได้หมายความว่าย้ายปุ๊บแล้วมันสามารถใช้ได้ปั๊บเลยเนาะมันจะมีระเบียบการคุ้มครองเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้ให้มีรายการไปฟังผลงานเพลงเนาะในรายการจะได้เข้าสู่รายการต่อไป

0: เมื่อยเด้เวียกกันหลายบ่มีเวลาฮอดสิไปจ่ายเงินประกันสังคม
1: มันสิยากหยังกระจายผ่านธนาคารพัฒนาลาวหั่นเด้
0: แล้วต้องมีเอกสารหยังแน่ล่ะ
1: บ่ยากเพียงแต่นำเอาบัตรประกันสังคมเข้ามาปองบริการของธนาคารพัฒนาลาวได้ทุกสาขาสามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเงินจากบัญชีไปจ่ายก็ได
0: ้โอ้สะดวกสบายแท้ผู้แบบนี้เฮาไปจ่ายแต่ดนแล้วเอาขอบใจเด้อ
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1508ตลอดวงการ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ
2: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: กับเข้าสู่ระยะที่2กับรายการประกันสังคมยังอยู่กับสันติภาพมาโอลมในหัวข้อการย้ายห้องหมอหรือว่าการเปลี่ยนแปลงห้องหมอที่เลือกในกรณีที่เฮามีความต้องการอยากที่จะย้ายไปปินปัวไปลองใช้บริการอยู่ห้องหมออื่นหรือว่าแขนงการห้องหมอเฉพาะทางที่ติดพันกับพยานเฮาเนาะก็ตามระเบียบแล้วก็คือแม่นปีนึงสามารถย้ายได้ทีนึงจะย้ายต้นปีกลางปีหรือท้ายปีก็ได้เนาะและก็การย้ายห้องหมอสามารถเลือกแยกห้องหมอได้คนในครอบครัวลูกผัวเมียเนาะสามารถเลือกต่างห้องหมอได้ผัวเลือกโมโหสดเมียเลือกมิตรภาพลูกเลือกอยู่ห้อย3ตัวอย่างเนาะก็สามารถเลือกแยกกันได้วันนี้สันติภาพก็จะมาโอลมให้มิเลกันได้รับฟังเกี่ยวข้องกับการที่จะเกิดสิทธิ์การที่จะเกิดสิทธิ์การย้ายห้องหมอนี้ต้องใช้เวลาดุลปานใดจึงสามารถใช้ห้องหมอใหม่ได้เนาะหลายคนก็ถามเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ2อาทิตย์จึงสามารถไปใช้บัตรอยู่ห้องหมอได้อันนี้ก็คือระเบียบนั่นแหละเนาะ2อาทิตย์จึงจะสามารถไปใช้อยู่ห้องหมอใหม่ได้ยกเว้นถ้าว่าอยู่นครหลวงจันทน์เด้อยกเว้นกรณีย้ายไปปินปัวอยู่ห้องหมอห้อย3เนาะยกเว้นการย้ายไปปินปัวอยู่ห้องหมอห้อย3ตัวนี้แมนต้องได้รอท่า3เดือนจึงจะสามารถไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอ103อยู่พลทันเนาะเฉพาะอยู่นครหลวงวิจันทน์แม่นการย้ายไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอ103แม่นต้องใช้เวลา3เดือนก่อนถ้าว่าท่านบ่มีความจำเป็นต้องได้ใช้ด่วนท่านก็สามารถเลือกได้แต่คันว่าท่านมีความจำเป็นต้องได้ใช้ด่วนตัวนี้อาจจะบ่เหมาะสมนะสำหรับท่านที่ต้องการจะไปใช้อยู่ห้องหมอห้อย3เพราะว่าท่านจะยังบ่สามารถใช้บัตรได้นับแต่การยื่นเอกสารนับไป3เดือนท่านจึงจะสามารถไปใช้บัตรได้อยู่ห้องหมออันน่ะกองทัพห้อย3อยู่พลทันเนาะส่วนห้องหมออื่นโดยเฉลี่ยกับประมาณ2อาทิตย์จึงสามารถไปใช้บัตรอยู่ห้องหมอใหม่ได้วันอังคารของอาทิตย์ที่2เนาะวันอังคารของอาทิตย์ที่2หลังจากยื่นเอกสารสมมติว่าย้ายจากมโหสถไปมิตรภาพมิตรภาพไปมโหสถจากห้อย3ไปมโหสถจากห้อย3ไปมิตรภาพตัวนี้แมนประมาณ2อาทิตย์แมนสามารถใช้บัตรได้อยู่ห้องหมอใหม่เนาะส่วนมิตรภาพมโหสถเศรษฐาจะย้ายไปห้อย3นี้แมนต้องรอถ้า3เดือนจึงจะสามารถไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอห้อย3มันได้เนาะอันนี้ทานต้องได้รับรู้ถ้าว่ารับเงินไขได้จึงจะย้ายให้เนาะเพราะว่าต้องมีการเซ็นเอกสารคักแน่เนาะว่ารับรู้ระเบียบการนี้แล้วเนาะถ้าว่ามีการเจ็บเป็นก่อนตัวนี้นะก็จำเป็นต้องได้ยอมรับเนาะต้องได้ยอมรับเงื่อนไขเนาะที่มีการย้ายเพราะว่าต้องได้รอท่า3เดือนสำหรับห้องหมอห้อย3เนาะอันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์โฆษณาสวยสำหรับแผนกที่เกี่ยวข้องอันแหละเนาะเพิ่นก็เอิ้นว่าต้องได้อธิบายพอสมควรเพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าใจเพราะว่าเฉพาะห้องหมอห้อย3นี้เนาะก็จะปฏิบัติระเบียบแตกต่างจากห้องหมออื่นคือต้องได้รอท่า3เดือนจึงจะสามารถใช้บัตรได้ส่วนห้องหมออื่นก็แม่นย้ายห้องหมอนี้ก็ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์แม่นสามารถใช้บัตรอยู่ห้องหม ให้ได้เนาะอันนี้แม่นข้อมูลที่มาแจ้งให้กับท่านผู้ฟังได้เข้าใจนำกันวันนี้จะมาว่าเรื่องของการประกอบเอกสารเด้อการประกอบเอกสารนี่สำหรับท่านที่เป็นพนักงานรัฐกรท่านเป็นพนักงานอยู่วิสาหกิจตัวนี้ท่านก็สามารถก๊อปปี้สำเนาครัวพร้อมบัตรประกันสังคมฝากให้กับทางจะตั้งมาย้ายให้ได้เนาะฝ่ายบุคลากรที่เพิ่นมาถอกเงินประกันสังคมในแต่ละเดือนนั่นนะกรณีย้ายของหมอท่านสามารถให้ทางก๊อปปี้บัตรประกันสังคมก๊อปปี้สำเนาครัวฝากกับฝ่ายบุคลากรเนาะมาย้ายให้ได้แต่ดีที่สุดเนาะดีที่สุดถ้าว่าท่านอยากให้ไวเนาะถ้าว่าท่านอยากให้ไวให้ท่านมายื่นเอกสารด้วยตัวเองดีกว่าเนาะเพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็เห็นสมาชิกนั่นแหละเนาะเพิ่นก็ถามมาว่าอันย้ายห้องหมอนี่หรือว่าแม้นแต่ว่าห้องของเงินอุดหนุนนี่คือว่านานได้แท้คือว่านานใช้ได้แท้คือว่าได้เอาเอกสารให้ทางจะตั้งฝ่ายบุคลากรเพิ่นมาแลนให้แล้วเป็นอย่างเงินอุดหนุนยังบ่ได้เป็นอย่างง่ายของหมอยังบ่ได้เนาะอันนี้อย่าลืมว่าเนาะคันว่ามายืนเอกสารจากประกันสังคมแล้วมาฮอดประกันสังคมแล้วเอกสารบ่มีปัญหาก็คือแม่นง่ายของหมอนี่ก็ประมาณ2อาทิตย์สำหรับของหมออื่นยกเว้นของหมอให้3หรือว่าเงินอุดหนุนก็ประมาณ2อาทิตย์บ่เกิน1เดือนนะบางคนก็จน3เดือนแล้วยังบ่ได้รับเงินอุดหนุนว่าซั่นเท้าไปเท้าไปจะตั้งหากกันมายืนเนาะแต่ว่าเอกสารเพิ่นว่าเอาให้ทางจะตั้งให้ตะดนแล้วย้อนว่าจะตั้งนี่เพิ่นก็เวียกเพิ่นก็หลายเพิ่นก็บ่ได้เฮ็ดเฉพาะแต่เวียกประกันสังคมเนาะรับผิดชอบเวียกกันทอกเงินการอย่างต่างๆหั่นแหละเพิ่นก็เฮ็ดหลายเวียกเนาะค่าน้ําค่าไฟค่าอีหยังต่างๆหลายๆอันก็เห็นใจอยู่เนาะอันน่ะฝ่ายผู้รับผิดชอบหมายความว่าหลายเวียกปิ่นอ้อมเพิ่นอาจจะบ่ได้มายืนทันทีเวลาที่เฮาเอาเอกสารให้เพิ่นน่ะนะเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันนะรักษาสิทธิ์เฮาให้มันไวให้มันทันกับสภาพการท่านสามารถถือสำเนาครัวพร้อมบัตรประกันสังคมมาแจ้งย้ายด้วยตัวเองก็ได้เนาะเพราะว่าเอกสารการย้ายของหมอนี่หรือว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนหยังต่างๆแม่นบ่ได้เซ็นสังกัดเนาะบ่ได้เซ็นอันน่ะธุอันน่ะนายจ้างบ่ได้เซ็นหัวหน่วยธุรกิจบ่ได้เซ็นกรมกองเนาะเซ็นแต่ผู้เกี่ยวเนาะเซ็นแต่ผู้เกี่ยวอยู่ฟอร์มประกันสังคมได้กันแล้วแล้วก็ยื่นได้เลยแล้วมันก็จะไหวเนาะบ่ซั่นแล้วคันว่าไปฝากทางจัดตั้งถ้าว่าทางบ่ต้องการด่วนสินี่ก็สิบ่เป็นปัญหาเนาะแต่ว่าเฮาบ่แน่เด้เนาะการเจ็บเป็นนี่มันบ่ฮู้ว่าสิเกิดขึ้นในตอนใดแม่นบ่การเจ็บเป็นบ่ฮู้ว่ามันสิเกิดขึ้นในตอนใดเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อรับประกันให้มันทวงมันทันก็คือเฮามายืนด้วยตัวเองดีกว่าเนาะญาติเวลาเขามายืนด้วยตัวเองดีกว่าแล้วก็สำหรับการให้บริการในระบบประกันสังคมเนาะก็คือแม่นตั้งแต่ 8:00 น. หา 16:00 น.แล้วก็เฉพาะเวลา 12:00 น.ตอนเที่ยงหา 13:00 น.แม่นประกันสังคมยังให้บริการเป็นปกติอันนี้หลายคนยังบ่ฮู้เนาะเพราะว่าเฮามีการเปลี่ยนเพียนให้ทีมงานสามารถรับเอกสารได้ปกติห้องของเงินอุดหนุนก็สามารถไปยืนได้ในเวลา 12:00 น. หา 13:00 น.หรือว่าขึ้นทะเบียนเนาะเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆท่านสามารถมายืนได้ในภาคตอนเที่ยงเพราะว่าพวกเขายังให้บริการเป็นปกติบ่ได้พักเนาะอันนี้แม่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกประกันสังคมของพวกเฮานั่นแหละเวลาเพิ่นบ่อยากมาในโมงการปกติเพราะว่าคนหลายก็สามารถเลือกมาโมงพักเที่ยงก็ได้นะแต่ว่าทางประกันสังคมเฮายังให้บริการปกติบ่ได้มีค่าธรรมเนียมบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเนาะอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกประกันสังคมด้วยความตั้งใจด้วยความจริงใจเนาะอยากแก้ไขปัญหากรณีอ้างอ้อนะมาใช้บริการแล้วมีเกิดมีการอ้างอ้อผู้ประกันตนมาใช้บริการเนาะท่านสามารถมาใช้บริการในภาคเที่ยง 12:00 น. หา 13:00 น.ก็ได้เนาะสันติภาพสังเกตเห็นว่าในภาคเที่ยง บ่ค่อยเห็นมีสมาชิกมาใช้บริการอาจจะย้อนบ่ฮู้อาจจะย้อนว่าเข้าใจว่าประกันสังคมเพิ่นพักย่านมาอะไรสิเสียเที่ยวนะเนาะก็จึงบ่เห็นสมาชิกมาใช้บริการในพักเที่ยงซึ่งท่านสามารถมาได้ปกติเนาะย้ำแล้วย้ำอีกว่าท่านสามารถมาได้ปกติเพราะว่าสันติภาพสังเกตเห็นว่าคนมาใช้บริการน้อยพักเที่ยงก็เป็นโอกาสดีนั่นแหละสำหรับเฮาที่อยากมารับการบริการไวในพักเที่ยงเฮาก็มาได้เนาะตอน 12:00 น 1:00 นเนาะตอนเที่ยงนั้นเนาะก็อันนี้มันโอ้ล้มให้มิตรรายการได้รับฟังเนาะสำหรับการนะย้ายห้องหมอนะก็เป็นระเบียบการนะที่มีเฉพาะเนาะท่านอธิบายให้ท่านได้เข้าใจในมื้อนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีให้ท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะสำหรับรายการประกันสังคมสันติภาพก็จะทยอยเอาประดาหัวข้อต่างๆที่ติดพันกับสมาชิกประกันสังคมของพวกเขาเนาะได้เข้าใจนะสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองนะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเสียสิทธิผลประโยชน์นั่นเองเนาะก็เปิ่งเวลาก็จะได้จากลามิตรการไปเนาะพ่อๆกับรายการพวกเขาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สันติภาพลามิตรการไปก่อนสบายดีBye.

0: ตื่มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
1: ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
2: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
1: ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
3: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
1: ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชันเอ็มเซอร์วิสของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด้อ
6: ดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
3: สอบถาม

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมจะนำเสนอรายการเราจากเรื่องจริงออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 16:30 น. 17:30 น.และการนี้นำเอาข้อมูลข่าวสารเรื่องจริงคนแท้มานำเสนอในรายการเราจากเรื่องจริงเรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเราจากเรื่องจริงมาพบกับผู้ดำเนินรายการจันสมรวงศ์สดมื้อนี้สุธิเกียรติเพิ่นยังติดภารกิจอยู่บ่สามารถมาดำเนินรายการได้มื้อนี้จันสมรก็มาดำเนินรายการด้วยบรรยากาศที่เย็นซุ่มหลายคนที่ได้นอนพักผ่อนอยู่เฮือนในวันพักผ่อนแบบนี้ก็คือสิมีความสุขหลายขึ้นกว่าเก่าอันนี้ถือว่าเป็นฝนฤดูฝนเข้าสู่เต็มตัวแล้วดังนั้นกันปักดำให้นาตากาของพ่อแม่ประชาชนอยู่หลายเขตเป็นแนวใดก็สามารถส่งคำคิดเห็นมาหาทางรายการพวกเฮาเติมแรงและการพวกเฮาเป็นรายการสดออกอากาศให้ประธานได้รับชมน้ำกันทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเพจวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทาง Facebook นี่และกระทั่งขึ้นห้อย 3.7 สามารถรับชมรับฟังได้อยากเบิ่งภาพกับปิ้นภาพมาเบิ่งในออนไลน์คันว่าอยากฟังเสียงกับฟังเสียงได้เช่นเดียวกันมื้อนี้พวกเฮามีข้อมูลหลายข้อมูลที่จะมานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังน้ำกันในเมื่อวานนี้ท่านประธานประเทศก็ได้ต้อนรับคณะครูฝึกและก็นักกีฬาจาก WIG นะคะที่ไปป้องกันแซมอยู่ประเทศโปรตุเกสหรือว่าโปรตุเกสฮะถือว่าเป็นการป้องกันแซมได้อย่างสมเกียรติและก็จะมีการต้อนรับเป็นอย่างดีและพร้อมเด็กกันนี้พวกเขายังมีเกี่ยวกับบริษัทเบลาจำกัดได้ลงนามอย่างเป็นทางการในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่แม่หญิงอันนี้รายละเอียดสิมีข้อมูลมานำเสนอพร้อมเด็กกันนี้ภายในที่มักหักในการเรียนคณะวิทยาศาสตร์สังคมเพิ่นยังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท2026-2027มาฟังน้ำกันว่าสิมีสาขาภาควิชาใดเดที่จะเรียนหัดและพวกเขามีสถานที่ท่องเที่ยวขอแนะนำเป็นทั้งท่องเที่ยวเดเป็นทั้งห้านอาหารเดหลายคนที่ว่ามักท่องเที่ยวยุคิดอ้อมข่างกับซิมีห้านอาหารขอบใจเด้ออยู่กับพวกเขานี่มาหลายแล้วเนาะบริการบริการให้ทั้งคนภายในและต่างประเทศนี่ได้ประพักพรย้อนใจอยู่เขตดังกล่าวและมื้อนี้พวกเขาก็มีข่าวแจ้งบุญน้ำกันเติมอีกมีจะมีพิธีวางศิลาลึกพระธาตุรัตนะวันนี้สีจำป่าอยู่ทั้งแขวงจำปาสักเนาะรายละเอียดมือใดท่านไหนที่อยากไปก็สามารถไปร่วมงานบุญได้เช่นเดียวกันนะพร้อมเดียวกันนี้ใน30ให้หลังพวกเฮาสีมาสัมภาษณ์ผู้ที่เป็นนักศึกษาวิจิตรศิลป์แห่งชาติที่สำเร็จการศึกษาตลอดระยะ5ปีที่ผ่านมานี้มาถามกันว่าได้เอียงเดจากการเป็นนักศึกษาพร้อมเดียวกันนี้น้องวายุก็เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนจากโครงการเวลาสั่นฝันให้น้องและโครงการดังกล่าวนี้สามารถสั่นฝันให้น้องได้จริงหรือบ่รายละเอียดใน30ที่หลังพวกเฮาสิมีการสัมภาษณ์ตอนนี้พวกเฮาพักฟังเพลงกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้กับเขาสู่ไรยานี่น้ำกันตื่มอีกเมื่อวันที่10ก็คือเมื่อวานนี้หลายทานที่ได้เบิ่งในข่าวสังคมออนไลน์ก็จะเห็นว่าอยู่หอคำก็ได้มีพิธีต้อนรับนักกีฬาและครูฝึกโดยในวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานี่ที่สำนักงานประธานประเทศท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเพิ่นก็ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะครูฝึกและก็นักกีฬาที่ไปแข่งขันอยู่ประเทศโปรตุเกสนะโดยเฉพาะเป็นแบบป้องกันแซมฮะแหละอยู่ทางไอเบอร์คัพ2026ฮะและการนำพาโดยท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโอกาสดังกล่าวนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็ได้ให้เกียรติต้อนรับและก็มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสนำพาคณะครูฝึกและก็นักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคพื้นและสากลเพื่อมาเข้าเยี่ยมคำนับและก็รายงานผลสำเร็จต่อกับประธานประเทศโดยในปี2026นี้นักกีฬาลาวประเภทต่างๆอันนี้บนสปอร์ตเตอร์ WAG นะคะมีหลายประเภทกีฬาก็ได้ไปแข่งขันอยู่ต่างประเทศและก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันต่างๆที่สากลได้จัดขึ้นอย่างเป็นปกติอันพ้นเด่นก็แม่นกีฬาปั่นเตะเยาวชนกีฬากระต้อกีฬาปั่นบ้วงได้สร้างผลงานเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆได้สร้างเกียรติและก็ชื่อเสียงให้กับประเทศชาติโดยเฉพาะก็แม่นนักกีฬาปั่นเตะสโมสร WIG นะคะหุ่นอายุ13ปีหรือว่าอายุ13ฮั่นก็แม่นสามารถป้องกันแซมในการแข่งขันปั่นเตะไอเบอร์คัพ2026ที่ประเทศโปรตุเกสเป็นสมัยที่2ติดต่อกันโดยเอาชนะทีมสโมสรจากประเทศเจ้าภาพนอกจากนั้นก็ยังมีนักกีฬาอายุหุ่นบ่เกิน10ปีก็ได้แซมเช่นเดียวกันพร้อมนั้นนักกีฬาบันเตสโมสรบีสวรรค์หุ่นอายุ10ปีอยู่10หั่นก็ได้ไปคว้าแซมในการแข่งขันรายการบันเตเวียดนาม International ACF ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ที่เวียดนามและก็ยังมีนักกีฬากระต้อสามารถได้4เหรียญคำ1เหรียญเงินและก็1เหรียญทองในรายการ2026ก็คือ China Spectacle Open and China Spectacle Open of ลานสร้างแมคของ Corporation ที่จีนฮะก็มีนักกีฬาบานบ้วงนิงหุ่นอายุ14ปีสามารถได้4ขออภัยสามารถได้ก็คือ2เหรียญคำส่งเหรียญเงินและก็1เหรียญทองในการแข่งขันบานบ้วงซิงแซมรายการ TOA 3x3 บาสเกตบอลอุดรไทยแลนด์ฮะได้ไปจัดไปแข่งขันอยู่ประเทศไทยผลสำเร็จและก็ไซสนะนี้ย้อนว่าความเสียสละทางด้านเหือแห้งสติปัญญาความมานะอดทนในการฝึกซ้อมของคณะนำครูฝึกนักกีฬารวมไปถึงจิตใจอันเป็นหนึ่งเดียวของนักกีฬาทุกๆคนฮะแหละต่อกับผลงานดังกล่าวนี้บ่เพียงแต่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับสถาบันหรือเฉพาะมันสาพันธ์สโมสรแต่ว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงและก็ยกระดับเกี่ยวกับวงการกีฬาลาวนี่ให้สาวลูกได้รับฮู้ลาวขึ้นในเวทีสากลและก็นำเอาห้อยยิ้มมาสู่แฟนกีฬาก็คือปวงชนลาวทั้งชาติฮะโอกาสเดียวกันนี้ทานทองลุ้นศรีสุริตก็ได้แสดงความชมเชยต่อกับบรรดานักกีฬาลาวที่สามารถสร้างผลงานอันโดดเด่นโดยญาติได้ชนะและก็เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาในระดับภาคพื้นและก็สากลซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวนี้บ่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนลาวทั้งประเทศเท่านั้นเด้ยังได้มีการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติเฮ็ดให้ประเทศลาวนี้ได้เป็นที่รู้จักและก็ได้เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศอีกด้วยพร้อมเดียวกันนี้ทุงซาดลาวก็ได้ถูกซักขึ้นและก็สะบัดโบกสะบัดอยู่ในเวทีการแข่งขันสากลสะท้อนถึงความสามารถและก็ศักยภาพของนักกีฬาลาวพร้อมเดียวกันนี้ท่านประธานประเทศก็ยังได้เน้นให้บรรดานักกีฬาให้สืบต่อภาคเพียรฝึกฝนพัฒนาตนเองในความรู้ความสามารถยกระดับทักษะต่างๆให้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ไซสนะในการแข่งขันครั้งต่อไปและก็สืบต่อความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและกับประชาชนลาวโอกาสเดียวกันนี้ท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆก็ได้ประดับเหรียญไซพัฒนาสั้นหนึ่งให้กับประธานสโมสรบันเต WIG นาคาและกับประธานสโมสรบีสวรรค์และประดับเหรียญไซพัฒนาสั้น3ให้กับบรรดาหัวหน้าครูฝึกและกับผู้ช่วยครูฝึกอีกจำนวนหนึ่งที่มีผลงานโดดเด่นและกับนำพาบรรดานักกีฬาเยาวชนไปแข่งขันในระดับภาคพื้นและกับสากลแบบนี้ หลายคนที่เห็นก็คือสิมีความภาคภูมิใจนะพวกเขาเองก็พยายามติดก่อสถานการณ์ตลอดเพื่อว่าจะเอาข้อมูลหั่นมานำเสนอมาเห็นแบบนี้แล้วก็ความปลื้มปิติยินดีก็ยิ่งจะมีขึ้นก็หวังว่าบรรดาลูกหลานจะสืบต่อในการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการกีฬาลาวไม่ว่าจะเป็นทั้งกีฬาปันติกระต้อบ่หรือว่ากีฬาอื่นๆที่พวกเขาสามารถเฮ็ดได้ญาติมาได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาอยากนำเสนอตอนนี้พวกเขาพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับข่าวสู้อะไรเงี้ยนี่หลายทานทีเห็นเกี่ยวกับบทบาทหญิงชายหลายองค์กรเพิ่นก็ยกบทบาทเท่าเทียมกันละเกี่ยวกับหญิงกับผู้ชายในการเฮ็ดเวียกแน่นอนทางบริษัทเวลาจำกัดเพิ่นก็ได้มีการลงนามอย่างเป็นทางการในการเข้าร่วมการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่แม่หญิงในครั้งวันที่22มิถุนายน2026โดยการลงนามในครั้งนี้เป็นบัตร9อันสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทเวลาในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและมีการส่งเสริมบอลเฮ็ดเวียกที่มีส่วนร่วมที่ทุกคนมีโอกาสในการเติบโตและประสบผลสำเร็จในการลงนามในครั้งนี้ทางบริษัทเบียร์ลาวจำกัดมุ่งมั่นที่จะเสริมเกี่ยวกับส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศเข้าในแนวทางการดำเนินธุรกิจนโยบายวัฒนธรรมของบริษัทมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทนี้ให้บรรลุก็คือ40ชนห้อยของแม่หญิงในบทบาทผู้นำขั้นอาวุโสภายในปี2030และส่งเสริมเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณค่าทางด้านความหลากหลายความเท่าเทียมและมีส่วนร่วมโดยทางบริษัทเองก็เชื่อมั่นว่ามุมมองที่หลากหลายมีส่วนร่วมในธุรกิจก็มีผลการดำเนินงานที่เข้มแข็งขึ้นและการเติบโตเช่นเดียวกันอันนี้ถือว่าเป็นอีกสิ่งนึงที่ทางบริษัทเวลาเพิ่นก็มุ่งมั่นในการส่งเสริมบทบาทหญิงชายความเท่าเทียมของหญิงชายทุกเพศทุกวัยการให้โอกาสสำหรับทุกคนที่มีความพร้อมในการอยากเฮ็ดเวียกน้ำพื้นละกาเปิดโอกาสมีการสัมภาษณ์งานมีการจ้างงานโดยที่ผ่านมาที่ทางรายการพวกเขาก็เคยมีการสัมภาษณ์ผู้พิการแต่ว่าเพิ่นก็สามารถเฮ็ดเวียกได้อยู่ในองค์กรของบริษัทเวลานี่ก็แม่นมีการให้โอกาสให้เขาเจ้าได้มีส่วนร่วมในการเฮ็ดเวียกลากาคือกับคนทั่วไปอันนี้ถือว่าเป็นอีกข้อมูลนึงที่พวกเฮานำเอามาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพวกเฮายังมีเกี่ยวกับการประกาศข่าวดีก็คือนักศึกษาจากเฮียนโตระดับปริญญาโททั้งคณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยศาสตร์เพิ่นก็ได้มีการแจ้งการมาเพื่อหยังทุกคนที่มีความต้องการอยากเฮียนในระดับปริญญาโทถือว่ามี7สาขาด้วยกันเนาะท่านใดที่ขึ้นเบื้องหน้าจอก็สิเห็นเนาะการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการคุ้มครองทรัพยากรวัฒนธรรมการพัฒนาสังคมวิทยาศาสตร์การเมืองการจัดสรรพื้นที่การพัฒนาการศึกษาภาษากรและการพัฒนาและการคุ้มครองสังคมในการจัดสรรยกย้ายถือว่า7สาขาด้วยกันสาขาวิชาเฮียนท่านไหนที่มีความสนใจก็สามารถไปได้ที่คณะวิทยาศาสตร์สังคมแผนกหลังแผนกศึกษาแผนกการศึกษาหลังปริญญาตรีห้อง107ตึกสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติเขตวิทยาลัยดงดกตามเวลาท้องถิ่นไปห้อง107เลยถ้าใดที่มีความอยากไปเรียนต่อแจ้งการนี้จะไปฮอดวันที่23เดือนกรกฎาคมนะจะหมดกำหนดดังนั้นถ้าใดที่มีโอกาสไปศึกษาเรียนไปสอบถามได้เรียนวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นจะบ่แต่ต้องสำหรับกระทบเรื่องการเฮ็ดเวียกนะพวกเฮานี่ก็แม่นคนหนึ่งที่เป็นบุคลากรได้จบมาหั่นจากหั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้พวกเฮาพักกันอีกครั้งยังจะมีการแนะนำสถานที่พักพรหรือเฉพาะมันนั่งกินอาหารลาวนั่งกินอาหารต่างประเทศอยู่หั่นขอบใจเด้อมานำเสนอตอนนี้พักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับเขาสู่รายงานนี้หลายท่านที่มีมิวคูอยู่ต่างประเทศหรือว่าคุณลาวเขาก็ตามนะนี่การนัดหมายกันห้านใดดีกินอาหารเที่ยงหรือว่าห้านใดดีกินข้าวคำนะหลายคนก็สิตั้งขึ้นมาว่าโอ้ห้านขอบใจเด้อนะอยู่กิโลเมตรที่ศูนย์ใกล้กับน้ำพุฮะแหละท่านผู้ชมท่านผู้ฟังห้านขอบใจเด้อนี่เมื่อพวกเขามาเบิ่งประวัติความเป็นมาแล้วสองทศวรรษกว่าเนาะ28ปีผ่านมาแล้วที่ทางห้านขอบใจเด้อนี่นะได้ให้การบริการเป็นประเภทอาหารพื้นเมืองและอาหารสากลตามสั่งนะท่านใดที่มักกินแบบใดก็สามารถสั่งเพิ่นได้ได้ก็มีการปรุงแต่งมีการคัดเลือกด้วยความเอาจริงเอาจังโดยเฉพาะเป็นความปานนี่แล้วก็ความมุ่งมั่นในคุณภาพฮะนับตั้งแต่อาหารดังเดิมที่เป็นที่นิยมเซนวันลาบนี่มกป่าปิ้งซีนรวมไปถึงอาหารแบบสไตล์ตะวันตกที่มีหลากหลายรสชาติที่พร้อมให้บริการด้วยความจริงใจสะดวกสบายทุกกาลโอกาสที่ห้องหับทั้งภายในและก็สาวต่างชาตินอกจากนี้แล้วห้านอาหารขอบเจเดอร์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังยังเป็นสถานที่รู้จักกันดีในการพบปะสังสรรค์ของทุกเพศทุกวัยที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและก็มีนักท่องเที่ยวทุกมุมโลกนี่มาแลกเปลี่ยนเล่าเรื่องราวต่างๆไว้ที่นี่ห้านอาหารขอบเจเดอร์ก็มีห้องส่วนตัวอยู่ชั้น2leaders room แล้วก็มีห้องส่วนตัวที่รับไส้รับจัดงานในโอกาสต่างๆซึ่งก็สามารถจองได้เป็นสถานที่ที่สามารถพบปะผ่อนคลายแล้วก็เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สุดอีกบนหนึ่งอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์และความอุทิศตนของทีมงานในการบริการก็ถือว่าเป็นคุณภาพแหละเฮ็ดให้ห้านอาหารขอบใจเด้อนี่เป็นที่รู้จักกันดีเป็นหนึ่งในห้านอาหารที่ต้องได้ไปเยี่ยมยามในนครหลวงเวียงจันทน์บวกกับประสบการณ์ในการรับประทานอาหารที่รู้สึกคือกันกลับบ้านคือกับพวกเขากินอยู่บ้านพวกเขากินอยู่ข้างพวกเขาห้านอาหารขอบใจเด้อมีฮอตซันดาดฟ้าแล้วก็มีห้องเฉพาะอีกห้องส่วนตัวบรรยากาศนี้บอกเลยว่าคักเอลีเนาะหลายคนที่มักไปนั่งพักผ่อนนั่งชิวๆกับประมาณนี้ก็สิสามารถไปดื่มไปกินไปสั่งอาหารโดยเฉพาะเป็นอาหารลาวแล้วก็อาหารต่างประเทศและพวกเขาขอแจ้งอีกข่าวบุญข่าวนึงสำหรับสายบุญทั้งหลายที่มีจิตใจศรัทธาอยากไปร่วมในงานวางศิลาลึกเนาะก็คือวางศิลาลึกพระธาตุรัตนมณีสีจำปาอยู่ทางแขวงจำปาสักถือว่าเป็นพระธาตุที่กักเกี่ยมในการจะวางศิลาลึกในวันที่15กรกฎาคม2026นี้เวลา 9:00 น. หา 17:00 น. แรงที่วัดอามาตย์เมืองจำปาสักแขวงจำปาสักจะมีแผนการที่วาระของเพิ่นจิมีอีหยังแดมาเบิ่งนำกันสำหรับรายละเอียดก็คือในวันอังคารที่14กรกฎาคม2026นี้กงกับแฮม15คำเดือน8พ.ศ. 2569เป็นมือกักเกี่ยมเครื่องสัญญาทานต่างๆวันพุธที่15กรกฎาคม2566นี่กงกับขึ้น1คําเดือน8พ.ศ. 2569ตอนเช้าก็สิมีรับโมทนาทานตอนบ่ายคือเริ่มตั้งแต่เวลา 14:00 น.เข้าสู่พิธีทางการไต่เทียนไซรายงานประวัติย่อความเป็นมาและการกักเกี่ยมในการสร้างพระธาตุรัตนมณีสีจำปาและเวลา10:30 น.เข้าสู่พิธีทางศาสนาถวายผ้าป่าสามัคคีและเวลา16:00 น.เข้าสู่พิธีวางศิลาลึกอันนี้หลายคนที่มีจิตใจใส่ศรัทธาอยากจะไปร่วมงานก็มันสามารถไปได้ขึ้นอยู่หน้าจอพวกเขาหันเป็น QR code สถานที่เนาะถือว่าท่านใดที่มีโอกาสได้ไป ทั้งแขวงจำปาสักเมืองจำปาสักนี่ก็สามารถไปร่วมงานอำเภอได้เป็นการข้าวบุญให้หลายๆคนนี่ได้ไปร่วมเฮ็ดบุญสร้างกุศลน้ำกันโดยเฉพาะแม่นการสั่งวัดนี้เป็นศรัทธาที่ใหญ่เนาะพวกเขาก็คันเรามีโอกาสก็สิไปร่วมงานน้ำเพิ่นคันเรามีโอกาสพวกเขาก็ขอแจ้งข่าวบุญนี้ไปให้หลายๆคนนี้ได้รับฮู้รับสมน้ำกันตอนนี้พวกเขาพักกันอีกครั้งจักหน่อย30นาทีหลังพวกเขาสิมีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับนักศึกษาวิจิตรศิลป์ที่ได้รับทุนโครงการเบียนลาวสันฝันแห่นอกนี้ว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตเจ้าเป็นยังไงเดและปัจจุบันนี้ก็เป็นสำเร็จการป้องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วการวางอนาคตเป็นเครื่องใดคันว่าผมมีทุนนี่มาจะยุ่งยากโบในการศึกษาเรียนตลอดระยะที่ผ่านมานั้นรายละเอียดว่ายุจะมาให้สัมภาษณ์ทางรายการของพวกเขาตอนนี้พักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับเข้าสู่ระยะของการสัมภาษณ์นี้ท่านใดที่อยากมีคำคิดกับเห็นหรือว่าอยากถามน้องวายุก็สามารถพิมพ์คำถามมาได้เนาะเกี่ยวกับเคล็ดลับของการเฮียนบทหรือว่าทักษะของการเฮ็ดบทจบปริญญาตรีนี้เนาะรายละเอียดพวกเขาสิมีกัน

0: ละมาย
1: ินดีเลย
0: เจ้ายังให้วายุแนะนำก่อนแนะนำซื้อนามสกุลแล้วก็เดี๋ยวนี้สถานภาพเป็นยังไงนักศึกษาบ่หรือว่าใกล้สิจบแล้วเจ้า
1: โดยอันสบายดีชื่อวายุวิวงศ์สาปัจจุบันเฮียนอยู่สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติปีที่5ไกลๆสิแล้วเฮากับป้องกันบทใหม่ๆแล้วมื้อซื่นนี่
0: เจ้าแล้วมื้อซื่นนี่โอ้เขาเอิ้นหยังก็วาทีนักศึกษาเนาะกําลังจะได้หาไปประกาศในต่อไปแล้วให้วายุบ่ให้ฟังได้นึงว่าหัวข้อของเฮาป้องกันบทหรือว่าเฮาเฮียนหั่นน่ะเฮาเฮียนสายใดแล้วก็ป้องกันจังได
1: ๋โดยเลยเดี๋ยวนี้ก็จะว่าเฮียนปีสุดท้ายเนาะภาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือพวกแพคเกจจิ้งดีไซน์ออกแบบเครื่องห่มห่อเนาะข้อที่น้องเลือกเฮ็ดก็คือบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมลาวห่วงสมัยก็คือน้องประทับใจในลวดลายของผ้าไหมลาวเนี่ยเชื่อผ้าไหมลาวนี่มีความเป็นมีมูลค่าแล้วก็เป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมของลาวนี่หลายพันปีหรือว่าหลายร้อยปีสืบต่อรุ่นสู่รุ่นหากแต่ว่าปัจจุบันในเวลาขายหรือว่าเผยแพร่เวลาเอาไปตลาดต่างชาติหรือว่าตลาดสากลนี่คือว่ายังค่อนข้างบ่ได้เน้นไปที่บรรจุภัณฑ์หรือว่าเครื่องหุ้มห
0: ่อ
1: มันก็เลยเกิดแนวคิดว่า อยากยกระดับผ้าไหมลาวที่ว่ามันมีคุณค่าอยู่แล้วแต่น้องอยากเพิ่มมูลค่าโดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมลาวที่มีความเป็นห่มสมัยทันสมัยแล้วก็สมาน้ำใส้ได้จริง
0: เจ้าเสียดายที่เฮาบ่ได้มีตัวอย่างเอาไปเบิ่งเนาะแต่ว่าภาพนี่อาจจะขึ้นมาบางครั้งบางคราวอันน่ะบรรจุภัณฑ์นี่หมายความว่าเฮาเฮ็ดเป็นลวดลายเป็นผ้าไหมห่มสมัยเลยมันบ่
1: อ๋อโดย
0: เฮาได้มีการยิบบ่หรือว่าอีหยังบ่หรือว่าเฮ็ดเป็นแบบใด
1: หลักๆจะเน้นไปที่การออกแบบที่มีความเป็นห่มสมัยแล้วก็เข้าถึงกลุ่มคนที่เป็นวัยรุ่นเข้ากับบริบทปัจจุบันที่ว่าวัยรุ่นหรือว่าคนรุ่นใหม่เขาจะสามารถสะดุดตากับอีหยังที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆแปลกตาแล้วก็ว่าไงสําหรับวัยรุ่นก็มักอีหยังที่มันเท่ๆเก๋ๆวัสดุหลักๆที่เอามาเฮ็ดก็จะนั่นเป็นเจียแข็งเจียแข็ง
0: เจียแข็งเป็นจังได
1: ๋เป็นเจียที่ไส้ตัดโมเดลทั่วไปเป็นเจียที่แข็งกว่าปกติสามารถขึ้นหุบซ่องได้ง่าย
0: โอ
1: ้โดยเพราะว่ามันเหมาะกับบริบทในลาวนี่นึงมันก็คือค่อนข้างยากเรื่องผลิตถ้าว่าเป็นโรงงานใหญ่ๆเลยก็เลยจะเอาตัวที่มันหาได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็เฮ็ดได้จริง
0: หัวข้อน้องหัวข้อน้องนี่ยากบ่เออฟังอยู่ซึ่งรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างยากสมควรได้นี
1: ่ที่แรกตอนได้หัวข้อใหม่ๆก็ท้าทายแล้วก็กังวลอยู่พอหนึ่งมันก็คืออันสิเฮ็ดจังได๋ให้มันเข้ากับผ้าไหมลาวเพราะว่ามันมีคุณค่าสูงอยู่แล้วถ้าเฮ็ดบ่ถูกหรือเฮ็ดดีบ่ถึงนี่อาจจะเฮ็ดให้ผ้าไหมมันดรอปลงก็เลยตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทสุดๆให้มันเข้ากับผ้าไหม
0: เฮาเฮ็ด
1: กันได
0: ้มีออกจากรุ่นบ่มีจากรุ่นที่เฮาเฮ็ดออกมาในอันของอันบรรจุภัณฑ์เฮานี
1: ่บรรจุภัณฑ์ของน้องนี่ตั้งใจออกแบบมามี3แบบก็เน้นการศึกษาลงพื้นที่จากสถานที่จริงเนาะมีการลงสัมผัสหัวหน้าสมาคมผ้าไหมเราแล้วก็เจ้าของห้านผ้าไหมเราไปถามเขาเจ้าศึกษาเรื่องลายแล้วก็เรื่องการจัดเก็บขนส่งนี่หลังจากได้ข้อมูลมาแล้วน้องก็ไปได้3หุบทรงที่ประทับใจที่สุดหุบทรงที่1ก็เป็นกล้องหุบทรงสี่เหลี่ยมหุบทรงสี่เหลี่ยมนี่ชื่อว่าเป็นหุบทรงมาตรฐานของสากลเลยเวลาเฮาเก็บเครื่องเก็บของน
0: ี่
1: เฮาจะนึกออกเป็นกล้องสี่เหลี่ยมเป็นอันดับแรก
0: เจ้า
1: ถือว่ามีความเป็นมาตรฐานแล้วก็เก็บเครื่องได้เกือบทั้งหมด
0: แล้วก็
1: จะมีการตัดซ่องให้เป็นหุบซ่องพญานาคเพื่อสื่อถึงสัญลักษณ์วัฒนธรรมของเราโดยตรงเว็บที่2ก็จะเป็นกล้องสามเหลี่ยมหุบซ่องเป็นแบบเคลื่อนกระเป๋าหิ้วได้แรงบันดาลใจมาจากกระเป๋าถือของผู้หญิงเหมาะกับเวลาซื้อไปเป็นของฝากของตอนให้ทานหญิงผู้หญิงคนเทียนทานฮักให้แม่ให้เอื้อยให้น้องสาวอย่างสิก็พกพาสะดวกเวลาซื้อแล้วก็ถือกลับบ้านได้แล้วก็รูปแบบสุดท้ายนี่จะเป็นแบบทรงสามเหลี่ยมแบบเป็นกระบอกเนาะถือว่าสามารถทอดเข้าทอดออกได้ได้แรงบันดาลใจมาจากลิ้นซัก
0: โอ
1: ้ตัวนี้นี่ก็มักที่สุดเพราะมันเท่วัยรุ่นเห็นแล้วถูกใจมันเท่มันเก๋เลย
0: ตัวนี้เฮาเป็นหัวข้อของบทจบของเฮาเนาะ
1: ด้วย
0: เป็นทั้งผลิตภัณฑ์ออกมา
1: ด้วย
0: และเป็นทั้งปึ้มพอกแม่นบ่
1: ปึมมันจะเน้นหลักการแล้วก็

0: แนวความคิดการออกแบบทั้งเบิดทั่วเราละเอียดนับตั้งแต่หุ่นทรงสีหุ่นหางแล้วก็ลวดลายที่ว่ามีการเราละเอียดในปุ่มเจียวเฮ็ด
1: ถือว่าเฮ็ดทั้งสองอันควบกันเลยทั้งตัวจริงและกับบุตรเฮียนทฤษฎีเคียงคู่กับตัวจริงได้ออกมาเป็นแบบนี
0: ้ไม่
1: ล่ะแล้วหลังจากที่ป้องกันอย่างที่แล้วมีอาจารย์ถามบอกว่าเป็นอย่างมันน้องจึงมักแบบนี้เพราะว่าผู้ชายเนาะบ่ค่อยจะเห็นความหลงไหลเกี่ยวกับเรื่องผ้าไหมนะสนใจจะเป็นแม่หญิงนี่เพิ่นได้ตั้งคำถามให้น้องบ่
0: โดยที่แรกก็ตอนที่สีเหลืองเฮ็ดบทจบนี่ก็สิมีการเสนอ3หัวข
1: ้อ
0: หัวข้อที่1น้องเลือกอย่างเฮ็ดแม่นวารสารสาวลาวของสมัยแล้วก็วารสารอาหารลาวแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คืออันปัจจุบันผ้าไหมนี
1: ่
0: ที่น้องประทับใจเลยก็คือตั้งแต่น้องเริ่มใหญ่ขึ้นมาเท่าที่เห็นตั้งแต่ชื่อความได้มาเห็นพ่อแม่ประกอบธุรกิจน้อยเกี่ยวกับเฮ็ดผ้าไหมลาวน้องก็เลยเกิดความประทับใจด้วยมันซึมซับมักตั้งแต่น้อยละน้องบ่ได้มักแบบมักจับหรือมักนุ่งอย่างแต่ว่าน้องประทับใจในหลดลายแบบอึ้งแฮงแบบ
1: มันมีความหลากหลายเนาะเพิ่นเฮ็ดได้จังได๋เพิ่นตำได้จังได๋แม่นบ่เพิ่นคิดได้จังได๋แม่นบ่อันนี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านแท้ๆแ
0: ม่น
1: ๆความเขาเอิ้นว่าสีไม้ลายมืออันปานีตซึ่งเฮาเบิ่งนี่นะผู้ที่บ่ได้เฮียนเจ้ายากแต่ว่าผู้ที่ว่าได้คุกคีได้อยู่นําจังซี่ก็เจ้าก็สิจากหุ้นสู่หุ้นแม่สู่ลูกลูกสู่หลานประมาณนั้นไปหรือว่าบรรจุภัณฑ์นี่นะได้วางจังซี่แล้วมีใครสนใจบ่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของเฮานี่มีคนติดต่อมาแล้วหรือยังหรือจังได
0: ๋ล่าสุดนี่ก็สนใจเฮ็ดเวียกเป็นนักออกแบบกราฟิกเนาะแต่ว่าถ้าเล่าเรื่องแบบเป็นสถานที่หรือว่าองค์กรบริษัทเนี่ยถือว่ายังบ่ทันมีย
1: ังบ่มี
0: ว่าหากันยังแล้วใหม่ๆนี
1: ่
0: กันยังสอกๆอยู่ยังค้นหาตัวเองอยู
1: ่ยังค้นหาตัวเองอย
0: ู่ว่าสิเป็นนักออกแบบหรือว่าสิแต้มหูหรือสิเป็นศิลปินบ่กันยังเลือกๆอยู่ว่าสิไปทางใด
1: ๆห่วยเอาทั้ง3อันเลย
0: ยังคู
1: ่ยังคู่กันไปเลยเนาะสําหรับผู้ใดที่สนใจในหัวบทของน้องเนาะปัจจุบันนี้ถือว่าป้องกันแล้วแต่ว่าก็ยังมีการดัดแปลงน้อยนึงเนาะเพราะว่าเวลาเฮาป้องกันปรับปรุงให้มันดีขึ้นเพื่อว่าจะเป็นเขาเอิ้นว่าบทที่สมบูรณ์และก็สามารถให้หลายๆคนนี่ไปอ่านไปค้นคว้าเอาไปเป็นวารสารเอาไปเป็นเอกสารอ้างอิงในต่อไปอีกก็มีเช่นบ่
0: ได้แม่นล่ะ
1: หัวข้อน้องนี่ถือเป็นหัวข้อใหม่บ่สําหรับทางสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติที่เฮ็ดมานี
0: ่ก็ถือว่าค่อนข้างใหม่อยู่แล้วก็บ่ซ้ําทะเว้าเรื่องนั้นคล้ายๆก็อาจจะมีอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้นักศึกษาภาคออกแบบบรรจุภัณฑ์ในวิจิตรศิลป์เขาก็เฮ็ดหลากหลายบ่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์กาแฟบรรจุภัณฑ์อาหารของหวานน้ําผึ้งแต่ว่าสําหรับบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมนี่ก็ถือว่าเฮาก็มีแต่น้องเริ่มเฮ็ด
1: เป็นลายที่คือน้องว่าหันละเป็นลายที่เก๋ลายฮีเท่ลายที่ห่วมยุคสมัยได้เลยเนาะแบบบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวนี้มีท่านใดที่สนใจเบิ่งในหน้าจอพวกเราได้ก็สามารถติดต่อมาหาวายุได้เนาะบอกบทเพิ่นสักนิดนึงวายุ
0: สามารถติดต่อมาทางอัน Facebook วายุวิวงศาภาษาอังกฤษหรือ TikTok น้องโพสต์งานลง TikTok ส่วนใหญ
1: ่
0: TikTok ก็ชื่อภาษาลาวพิมพ์ไปเลยว่าวายุอาร์ตแต้มอนาคตส่วนเบอร์โทร TikTok ก็99เอาเบอร์ WhatsApp เนาะขออภัย9989 3415
1: จ้ะ
0: ทักมาถามได้ตลอดถ้าสนใจงานศิลปะ
1: ฝากผลงานของน้องเพิ่นไว้แต่ว่าสิ่งที่น้องได้บุกบืนบากบั่นจนว่าจบหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิจิตรศิลป์สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาตินี้แต่ว่าบนเบื้องหลังก่อนจะได้จบการศึกษาแบบนี้ก็สิมีทุนนึงก็คือเบียร์ลาวสั่นฝันให้น้องโดยรายละเอียดพวกเขาสิมีการนำเสนอในระยะต่อไปว่าน้องได้รับทุนนี้แล้วมันมีจุดเปลี่ยนของชีวิตขึ้นแล้วใดถ้าบ่มีทุนนี้มาเดี๋ยวเขาจะพบกับความยุ่งยากกันบ่แล้วได้ทุนดังกล่าวนี้แล้วเขาสามารถสานฝันของตนเองนี้ได้หน่วยหลายปันใดนะตอนนี้พวกเขาพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการแน่นอนแล้วการที่นักศึกษาต่างแขวงมาเฮียนอยู่นครหลวงจันทน์การนำไส้ทื้นฮ้อนนี่อาจจะมหาศาลนะดังนั้นหลายคนก็สิเห็นว่ามีหลายๆโครงการที่เอาทุนมาให้นักศึกษาโดยเฉพาะแม่นทางโครงการเบียร์เล่าสารฝันให้น้องยังให้วายุนี่ว่าให้ฟังหน่อยหนึ่งว่าหลังจากที่เฮาได้รับทุนของเบียร์เล่าสารฝันให้น้องแล้วมันมีจุดเปลี่ยนบ่สำหรับการนำไส้เงินคำเข้าสู่การศึกษาของเฮานี่เจ้า
2: โดยรวมก็ถือว่ามีจุดเปลี่ยนที่ชัดเจนนอสิคอนลอนที่อย่างที่ไกลไกลตัวสุด
1: อ
2: ากาพานมานี่ก็ล่าสุดนี่ก็เป็นนักศึกษาปีสุดท้ายก็เรื่องค่าใช้จ่ายค่าเอกสารค่าเฮ็ดบุญเฮียนก็ถือว่าค่อนข้างสูงบ่ได้สูงเกินไปแล้วก็บ่ได้ต่ำค่อนข้างได้มีแนวใส่แนวใจว่าสิเป็นบทเอกบทปฏิบัติตัวจริงน้องยกตัวอย่างทั้งแต่ละวิชาในสถาบันน้องมีถ้าคือปฏิมากรรมก็เขาเจ้าได้ลงทุนซื้อเหล็กซื้อปูนเพื่อมาปั้น
1: โอ้อันนั้นแห่งมูลค่าสูงตัวนี้นี่
2: แม่นคือหมู่น้องกับทั้งปีเฉพาะบทเราบ่รวมขาอื่นๆเฉพาะบทเอกเรานะเราก็หมดประมาณ10ล้าน10ล้านขึ้นแต่บางคนก็ขึ้นกับบทของเจ้านั้นมีความรายละเอียดหรือว่าหลากหลายจังได
1: ๋
2: ส่วนผักแต้มก็เน้นไปที่ขาสีขาเฟรมผ้าใบขาแผ่นผ้าเนาะก็คือว่าถ้าสิไล่คร่าวๆทั้งปีก็น้องคือบ่ให้ถ้าสมมุติสิเก็บงบไว้บ่ให้ต่ํากว่า10ล้านแต่สําหรับน้องนี่ล่าสุดนี่ระยะสุดท้ายบทบรรจุภัณฑ์ที่เฮ็ดตัวจริงนี่มันประมาณ5ล้านทางเอกสารเพราะนอกจากบทเอกแล้วก็มีบทพิมพ์ที่พิมพ์ออกมาให้คณะกรรมการกวดแต่ละครั้ง
1: แสดงว่าเฮาก็ยังได้ใช้ทุนของเบียร์ลาวหันมาเขาสนับสนุนในการเฮียนของเฮานี่มันบ
2: ่ส่วนใหญ่เลย
1: เจ้าและไล่ขึ้นหลังแต่ละปีแต่ละปีนี่เสียแล้วตัวเองทั้งจ่ายค่าเฮียนเองแดทั้งไปหาเพิ่มแดอย่างซี่นะมันเป็นจังได๋แดเฮาสามารถสั่งซาได้บ่ว่าเฮานี่ได้เงินอันสะสมไปบ่หรือว่าใช้จ่ายไปกับการเฮียนพุ่นหมด
2: ก็แบ่งกันเฉพาะนักศึกษาที่เขาเจ้าสร้างสรรค์ผลงานให้ตัวเองที่แบบบ่ได้มีคนจ้างหรือบ่ได้มีคนสั่งเขาเจ้าสร้างเอาไว้ของเขาเจ้าเองนี่หลักๆก็จะซื้อสีซื้อแผ่นผ้าส่วนใหญ่และส่วนเฮ็ดบทเรียนนี่แต่ละมื้อแต่ละอาทิตย์นี่ก็จะมีอยู่แล้วเป็นพวกเจียพวกอุปกรณ์งานศิลปะน
1: ี
2: ่น้องคิดว่าเดือนนึงนี่เฉพาะขาอุปกรณ์นี่ยังต่ําประมาณยังต่ำสุดประมาณล้านห้าขึ้นคิดว่าเฉพาะอุปกรณ
1: ์เสียต่ำสุดเนาะ
2: โดย
1: ประมาณนั้น
2: แม่น
1: เห็นบ่อันนี้พวกเขาก็เห็นว่าค่าใช้จ่ายของการเรียนแม่นอยู่ว่าเบิ่งคือบ่หลายแต่มันสะสมแต่ละเดือนแต่ละเดือนขึ้น
2: โดย
1: เนาะมันก็หลายขึ้นดังนั้นสิ่งที่เขาได้รับทุนจากเบียร์ลาวก็ถือว่าเป็นสามารถสานฝันให้เขาก็คือมีทุนในการไปต่อยอดอีกเป็นบ
2: ่
1: ในการเฮ็ดเวียกเติมอีกแล้วล่าสุดนี้คือการมอบรับทุนเบียร์ลาวที่ผ่านมาก็เห็นว่าวายุนี่ได้มีการแต้มรูปคณะบริหารของบริษัทเบียร์ลาวนี่ให้เกือบหมดทุกคนอันนี้เป็นผลงานของน้องเลยเป็นบ
2: ่
1: เพื่อได้มีการติดต่อมาจากไหนเจ้า
2: ลักกะทางผู้ประสานงานของบริษัทเบียร์ลาวติดต่อมาทางอาจารย์ในสถาบันเพราะว่าจังได๋ก็น้องก็เป็นนักศึกษาปีสุดท้ายเขาไปรับทุนก็ส่วนหนึ่งก็คือน้องก็อยากถ้าสิตอบแทนเป็นอย่างอื่นก็บ่ฮู้สิตอบแทนหยังไกลๆสุดก็น้องสามารถเฮ็ดงานศิลปะได้ก็คืออยากแต้มรูปให้เป็นหนึ่งก็คือเป็นที่ระลึกลึกก็แสดงความรู้บนคนก็ได้แต้มให้สุดฝีมือถือว่าเป็นเกียรติหลายแล้วก็ดีใจหลายที่ได้แต้มให้ทั้งผู้บริหารในบริษัทเจ็ดฐานเลย
1: มือนั้นเอื้อก็ไปเอาข่าวเห็นวายุแต้มกับทีเลย
2: โดย
1: มีหนึ่งทานมันบอ
2: กโดยหนึ่งทานแต้มกับที
1: ใช้เวลาโดนไปได้แต้มกับทีนี
2: ่แต้มกับทีมือนั้นนี่ค่อนข้างวุ่นๆแน่ก็ได้แต้มประมาณ20นาทีแต่น้องเห็นว่ามันยังบ่ทันสมบูรณ
1: ์
2: อยากให้ผลงานกับเพิ่นให้มันดีที่สุดสมบูรณ์ก็เลยเก็บก กับหอเก็บรายละเอียดเพิ่มไปถึงซุ้งเพิ่น
1: อ๋อหลายคนรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็เซอร์ไพรส์ที่แบบว่าเอาอันเรียกงานในการมอบพื้นกลับไปไปแต่ว่าเห็นว่าอยู่เต็มๆๆๆอยู่หั่นหลายคนเอออ๋ออันนี้เป็นพรสวรรค์แท้ๆสำหรับนักศึกษาที่มีความมักฮักทางด้านการเต็มรูปนี่จะน้องเข้าร่วมโครงการเวลาสันไปให้น้องสินะมันเป็นท่าแห้งอันดีให้กับเฮาคือแนวใดเด้เพราะว่าจะได้เป็นบทเรียนให้กับน้องคนอื่นที่ได้รับพื้นลักอ่ะจะได้รับพื้นในอนาคตแนวใดเจ้า
2: คิดว่าสำหรับสถาบันหรือว่ามหาวิทยาลัยใดที่บริษัทเบลลาวสมัครส่งทุนไปหอนี่ก็คิดว่าถ้ามีโอกาสหรือเป็นไปได้ก็อยากให้บึ้นสุดความสามารถให้ได้มาเพราะว่าสำหรับบางคนนี่เฉพาะคนที่ค่อนข้างมีทุนฮอนอยู่แล้วก็คิดว่าอาจจะบ่หลายปานใดแต่สำหรับนักศึกษาที่อยู่ใกล้พ่อใกล้แม่คือน้องนะได้เงินก่อนนี้มาหรือว่าทุนก่อนนี้มานะถือว่าสวยน้องได้หลายเฮียนศิลปะคือน้องนี่เป็นเด็กศิลป
1: ์
2: เด็กศิลปะนี่ก็สวยได้หลายนอกจากเอามาซื้ออุปกรณ์ในการสั่งสรรค์ผลงานในการสามารถใส่ใจในชีวิตประจำวันได
1: ้
2: สวยได
1: ้
2: นอกจากนี้ก็เหลือนั่นก็สามารถเอามาจ่ายค่าเทอมได
1: ้
2: ทั้งค่าเทอมทั้งค่าอุปกรณ์ก็ว่าครอบคลุมเลยสวยสวยได้หลาย
1: เป็นทั้งนักศึกษาแล้วก็เป็นทั้งศิลปินอิสระแน่นอนและที่ผ่านมา ที่ผ่านมานี่ว่ายุกับสิได้มีการเต้มรูปเพื่อตามสั่งเนาะเพราะว่าเอื้อกับคนหนึ่งที่เป็นลูกค้า
2: ด้วยไหม
1: ให้วายุแต้มให้เพื่อว่าเป็นของขวัญให้กับมูคูที่มาหันก็เจ้าก็เห็นแล้วมีความประทับใจดังนั้นวายุว่าให้ฟังอย่างนี้ว่าเขาเริ่มหาเงินจากการแต้มรูปมานี่ตั้งแต่ปีใดจื้อได้ว่าวายุเคยมาว่าในการพวกเขาเนี่ยมันปีสองแล้วมันแต้มได้เลยเป็นบอกหรือว่าปีหนึ่ง
2: ที่จริงเริ่มมันตั้งแต่ก้อนสิมาเฮียนเลยมักแล้วก็มีความลงไหลแห้งแล้วก็แต้มทั่วไปแหละตั้งแต่ยังบ่ทันได้มาเฮียนแต้มแบบแต้มแบบมักซื้อแต้มมวลซื้อแต่บ่เคยคิดว่ามันสิหาเงินได้แต่ก็เริ่มจากตอนเฮียนจบจะหารายได
1: ้
2: แต่ก็มาเบิ่งความสามารถของตัวเองนี่ที่ถนัดสุดก็คือพวกแต้มหูเขียนหูก็เลยเริ่มต้นแต้มถ้ามีก็แต้มให้หมู่ก่อนแต
1: ้ม
2: เขาก็ว่าอ๋อมันใส่ใดนะได้แรงบันดาลใจจากมู่แล้วก็คนไกลตัวก่อนแบบมีคนเห็นคุณค่านะน้องก็เกิดมีกำลังใจอยากต่อยอดเลยตัดสินใจมาเฮียนอยู่วิจิตรศิลป
1: ์
2: หลังจากมาเฮียนก็เห็นรุ่นอายรุ่นเอื่อยเขาชอบพากันรับงานนะแล้วก็อาจารย์เพิ่นแนะนำว่าเริ่มรับงานใดแบบเริ่มต้นถ้าว่าสีมือยังบ่ทันดีหลายหรือว่าถ้ายังบ่ทันมีประสบการณ์หลายก็เอาราคาบ่สูงเกินไปราคาเริ่มต้นพอส่วนใหญ่ที่น้องครับก็บ่ได้สูงหลายเป็นราคานักศึกษาอันว่าบ่ได้เน้นออนกำไรอย่างไรส่วนใหญ่น้องจะไหลราคาจากต้นทุนที่อุปกรณ์น้องใส่ไปแล้วก็เวลาที่น้องใส
1: ่
2: คือมือหนึ่งสมมติถ้าน้องทุ่มเทไปหมดมืออันนั้นเฉพาะอันเป็นงานสั่งบ่นับงานที่เป็นงานสั่งสรรค์ผลงานน้องถ้าเป็นงานสั่งงานแต่งนี่มือหนึ่งน้องก็อยากให้บรุษขายแห้งจากแสนหาเพื่อว่ามือหนึ่งหันยู่ใดสำนั้นนะน้องกูบ่ได้ไหล
1: ขายแห้งขันต่ำ
2: โดยเดียวน้องจะไหลขายแห้งขันต่ำถ้าบางแผ่นนี่ใช้เวลาประมาณสองสามทิศแล้วน้องแจงราคาไปให้ลูกค้าบางทางกับบ่เข้าใจแต่กับบุ๊บเป็นอย่างเพราะมันมีหลายปัจจัยเรื่องงานแต้มนี่มีทั้งเวลาแล้วก็รายละเอียดรวมทั้งความทุ่มเทที่น้องใส่ไปแบบเฮียนมาหลายสุดสีใดค่อนข้างละเอียดอ่อนเรื่องราคาครับงานแต้มหู
1: ก็แมนเว้าเรื่องอันนี้ผลงานการสร้างสรรค์สีไม้ลายมือศิลปะแท้เคยมีบ่ว่าเฮาแต้มไปแล้วแมนอยู่ว่าราคากันประมาณว่า150,000เนาะแต่เพิ่นเห็นผลงานแล้วเพิ่นให้น้ำใจตื่มอีกนี่ก็มีอยู่บ่กรณีอยู่สิ
2: ก็มีเฉพาะคนที่มักผลงานเฮาแท้ๆเขาจอนปาปื้มในผลงานหรือก็เห็นว่าเฮายังเฮียนแดบางฐานที่เขาเจ้าอยากสวยเขาเจ้าก็ให้เพิ่มแน
1: ่
2: หรือก็ดีใจ
1: เจ้า
2: ซาบซึ้งด้วย
1: หลังจากที่เฮาเฮียนจบเดี๋ยวนี้กำลังปรับปรุงบทให้มันดีขึ้นเน
2: า
1: ะได้โทรไปบอกพ่อแม่แนวใดแดถึงผลสำเร็จทีพ่อแม่ก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของผลสำเร็จของเฮาในมื้อนี
2: ้
1: โอกาสนี้ให้น้องว่าให้พ่อแม่ฟังหน่อยเด้อเจ้า
2: ให้บอกพ่อแม่ว่า
1: พ่อแม่เลยว่าคนไหนที่สนับสนุนเฮาที่ผ่านมาแล้วก็เป็นโครงการต่างๆตึกอีกเจ้า
2: โดยๆแล้วก็สิมันพ่อแม่คนไกลตัวที่สุดที่สนับสนุนส่งน้องเฮียนตั้งแต่ปี1จนถึงปัจจุบันเนาะก็อยากบอกว่าขอบใจหลายๆบ่ฮู้สิขอบใจจังได๋ก็มีแต่รู้สิตั้งใจเป็นคนดีของสังคมแล้วก็เฮ็ดให้ดีที่สุดเนาะแล้วก็สําหรับคนอื่นๆบ่ว่าสิเป็นหมู่เพื่อนรุ่นอายรุ่นเอื้อยไอ้น้องเทียนคอยช่วยเหลือให้กําลังใจก็อยากขอบใจหลายๆถือว่าแล้วก็อาจารย์ครูอาจารย์ที่สอนมาตั้งแต่แรกๆจนฮอดตอนนี้ก็ถือว่าเพิ่นใจดีนําเฮาหลายแบบพยายามถ่ายทอดความรู
1: ้
2: ประสบการณ์ให้เฮาเต็มที
1: ่
2: ก็อยากขอบใจทุกๆคนที่ได้มีส่วนนึงในการช่วยเฮาให้เป็นคนที่ดีขึ้นมีความรู้เป็นคนที่เก่งขึ้นก็อยากขอบใจหลายๆ
1: ให้เฮากล้าแสดงออกหลายขึ้นกว่าเก่าเออแล้วทางโครงการเวลาเดี๋ยวเพิ่นได้สนับสนุนแล้วเฮาได้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่นตื่นอีกบ่ด้านอาสาต่างๆที่ผ่านมาเคยบ
2: ่ก็เรื่อยๆคือว่าปีนึงบ่ต่ํากว่า2เทื่อทางกิจกรรมเขาเจ้าพอน้องเป็นรุ่นแรกๆที่เป็นนักศึกษาที่เป็นอาสาของทางเวลานี
1: ่
2: เริ่มตั้งแต่ปีแรกๆปี2
1: ก็ถือว่าเฮากับผูกพันกับทางโครงการสมควรเนาะอนาคตเฮาสิมีการวางแผนจะได้เติบอีกบ่กับการเฮ็ดเวียกของตัวเอง
2: ตอนนี้ก็ยังเฮากับป้องกันบทแล้วนี่ก็ยังเมื่อยอยู่ก็ยังโดยยังคิด
1: ขอพักผ่อนก่อนว่า
2: โดยมันล่ะยังหาแนวทางว่าแนวใดสิเข้ากับตัวเองที่สุดพอน้องก็มักหลายทางในสถาบันนั่นบอกว่าจะเป็นงานแต้มจะเป็นสร้างแต้มหูฮับแต้มทั่วไปหรือว่าศิลปินอิสระหรือว่านักออกแบบนอกก็ยังสิเบิ่งบริบทตัวจริงของอันปัจจุบันนี่ก่อนว่าทางใดสิเหมาะกับตัวเองที่สุดให้เรามีความสุขสุดไปได้ดี
1: เจ้าต้องขอเข้าใจว่ายูไอไลท์ที่เข้าร่วมรายการของพวกเขาในมื้อนี้แบบสายฟันแลบพวกเขามีขนมลาวมอบให้เจ้า
2: ขอบใจหลาย
1: ๆและจะมีการสัมภาษณ์ที่ดีจะมีได้น้ำดื่มหัวเสือบริษัทเปียลาวบริษัทบูกาสบริษัทอินทิรากรุ๊ปที่ให้การสนับสนุนและกับพวกเขาโดยดีตลอดมาหวังว่าบัณฑิตใหม่จะได้เวียกไวทั้งงานประจำและก็ทั้
2: ง
1: งานอิสระเนาะหลายๆคนที่มักหาทางด้านแต้มรูปศิลปะนี่ก็สามารถติดต่อมายังวายุได้พวกเฮาจะจากกันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี
3: โอ้ยถ้าไว้ลูกเฮาจักอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจักอยู่จังได๋กินจังได๋

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวศล
2: รายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ต้าเจี๋ยเฮาสบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพง
0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเฮียนขงจื้อวสล.ซึ่งรายการนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมกับสถาบันขงจื้อผลิตขึ้นมาเพื่อจะให้ทุกท่านได้เฮียนฮู้ภาษาจีนไปนํากันซึ่งท่านสามารถที่ตามรับฟังได้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 17:30-18:00 ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 นอกจากนั้นท่านยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และทางแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้าไม่แล้วรายการห้องเฮียนของชื่อวสล.เป็นอีกรายการหนึ่งเพื่อขยายโอกาสในการเรียนรู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายและยังช่วยให้ท่านผู้ฟังนี่คุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังรายการเว้านอกจากนั้นเฮาก็ยังจะได้เรียนคำศัพท์ภาษาในการติดต่อสื่อสารเพื่อนำใช้ในเวียกงานหรือว่าการศึกษาและนำใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งพวกเขานำมาสอนให้ท่านผู้ฟังมีทั้งหมด6หัวค
0: ือ
1: เริ่มตั้งแต่ SSK 1ถึง SSK 6
0: แม่นแล้ว
1: โค้ชของพวกเขาก็จะได้เรียนรู้ไปกับท่านผู้ฟังเลย
0: เจ้าแม่นแล้วเนาะเพราะเฮา2คนก็สิได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็เรียนเว้าจากทางรายการโดยเฉพาะก็แม่นครูภาษาจีนที่เพิ่นจะมาพาอ่านให้พวกเฮาได้อ่านนําได้เว้านําดังนั้นท่านสามารถติดตามฟังหรือว่าเรียนรู้จากทางรายการของพวกเฮานอกจากบทเรียนภาษาจีนแล้วท่านผู้ฟังทางรายการยังจะมีการนําเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านการท่องเที่ยวยีดของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินวิธีการดํารงชีวิตเกี่ยวกับประเทศลาวเกี่ยวกับประเทศจีนให้บรรดาท่านได้รับฟังอีก
1: แม่นแล้วแต่ว่าในตอนต้นจากทางรายการในมื้อนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้บรรดาท่านได้พักฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามารับฟังเนื้อในของรายการในระยะต่อไป

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่อสอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามรับฟังรายการห้องเฮียนคงจื้อวสล.ที่จะนำเสนอบทเฮียนภาษาจีนให้กับทุกท่านได้รับฟังซึ่งท่านผู้อำนวยการติดตามรับฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและรายการได้มอบเสียงเพลงมวลๆให้กับบรรดาท่านเพื่อได้เปลี่ยนบรรยากาศและกลับเข้ามาในระยะนี้พวกเขาจะมาสืบต่อให้ทุกท่านได้เฮียนฮู้เกี่ยวกับภาษาจีนมื้อนี้พวกเขาจะเฮียนเกี่ยวกับหยังกระต่าย
1: เจ้าโนลีมื้อนี้นี่พวกเขาจะสืบต่อเฮียนเกี่ยวกับคำว่าสบายดีในภาษาจีน
0: เรา
1: จะขอบใจ
0: สำหรับคำสบายดีหรือว่าขอบใจในภาษาจีนนี่มีหลายคำว่าบ่หรือว่ามีแต่อันเดียวหรือว่าจังไดกระต่าย
1: โอ้เจ้ามีหลายคำว่าได
0: ้
1: เน
0: า
1: ะยกตัวอย่างคำว่าสบายดีในภาษาจีนนี่เพราะว่าเขาจะใช้ทักทายสบายดีกับหมู่ผู้ทั่วไปเรียกผู้หนึ่งแมนเกี่ยวกับใช้ทางการหรือว่าสุภาพให้เกียรติเน
0: า
1: ะ
0: โอ้แสดงว่าเขาต้องเบิ่งกาลเทศะในการที่ว่าจะใช้คำว่าตัวนี้เป
1: ็
0: นว่าจะว่าผู้ใด
1: คู่สนทนาของเขา
0: แม่เจ้าเจ้า
1: ส่วนมาคำว่าลากรแบบสี่นี่เนาะก็ส่วนหลายเพิ่นเป็นทางการแค่มีคำว่าคำเดียวนอกจากนั้นบางเครือเดี๋ยวนี้คนหนุ่มเพิ่นเน้นผสมผสานคำว่าหลายอันเติมอีกแต่ว่าเขาจะนำเสนอแบบเป็นทางการ
0: เจ้าน
1: ี่เจ้าโดยทั่วไปใช้ทั่วไปเจ้า
0: เจ้าและคำว่าขอบใจนี่คือว่าเขาว่าปกติธรรมดานี่เขาสิว่าจังใด
1: ใจเจียน
0: ใจเจี้ยนเลยมันบอ
1: แมนเจ้าเจ้า
0: โอ้ใจเจี้ยนกระต่ายยังสิได้บ
1: ่ได้ได้ได้เจ้าละก้อนกระต่ายสิได้เจ้า
0: ละก้อนโอ้เจ้าเจ้า
1: คันท่านผู้ฟังได้ฟังของพวกเขาในปัจจุบันนี่เนาะสำเนียงเสียงว่าอาจจะโบจะแจ้งเนาะยกตัวอย่างคือว่าคำว่าขอบใจในภาษาจีนจะว่าว่าเสี่ยเสี่ย
0: เสี่ยเสี่ย
1: แมนแมนอันนี้แมนโดยทั่วไปยกตัวอย่างคือทางโคซกเขาทั้งสองเนาะ
0: เจ้า
1: เสี่ยเสี่ยโนลีแต่เจ้า
0: โอ้ขอบใจโนรีอย่างสิ
1: แม่แล้ว
0: เสี้ยเสี้ยกระต่ายขอบใจกระต่าย
1: ในเมื่อเขาใช้คำว่าสุภาพเนาะยกตัวอย่างคือผัวอาวุโสกลัวผ
0: ู้
1: บ่าอาจารย
0: ์
1: หรือว่าหัวหน้าเขาจะตึมเข้ามาหนีใส่ทางไทยและก็กลายเป็นเสี้ยเสี้ยหนี
0: อันนี้มันสุภาพ
1: แม่น
0: โอ้เสี้ยเสี้ยหนี
1: ขอบใจเจ้า
0: ขอบใจท่านที่สิได้
1: ขอบใจท่าน
0: โอ้เจ้าแล้วขั้นเขาตอบว่าโบเป็นอย่างเดสมุดว่า
1: เจ้าขั้นเมื่อเขาใช้คำว่าเสี้ยเสี้ยหนีเขาต้องตอบว่าปูเคอฉี่
0: ปูเคอฉี
1: ่แม่แล้วเจ้า
0: อันนี้ไปหมายถึงว่าโอ้บอเป็นอย่างเขาตอบหับสำหรับคนที่ว่าอาณาบอกว่าขอบใจสำหรับเขาว่าสั้นๆ
1: เจ้าไม่แล้วแต่ตัวนี้เป็นคำทีสุภาพ
0: สุภาพเนาะ
1: ส่วนมาคำใส่โดยทั่วไปแมนเชี่ยเชี่ย
0: โอ้
1: เขาต้องตอบว่าปูเชี่ย
0: ปูเชี่ยมันบอก
1: แม่แล้ว
0: สมมติว่าโนรีว่ากับกระต่ายแบบเป็นมูกันธรรมดาอย่างสินะเชี่ยเชี่ยกระต่าย
1: ปูเชี่ยโนรี
0: โอ้
1: เขาก็ตอบแบบสิ
0: เจ้าเจ้าแล้ววันนี้คือเฮาเว้าตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันจะมีคำว่าขอบใจและก็ลากรสำหรับลากรภาษาจีนเด้ว่าจังได
1: เฮาต้องเว้าว่าจ้ายเจี้ยน
0: จ้ายเจี้ยน
1: เจ้าและโนลีก็ต้องตอบคืนเว้าคือเก่า
0: จ้ายเจี้ยนคือกัน
1: แม่แล้วเพราะว่ากระต่ายว่าลากรโนลีก็ว่าลากร
0: จ้ายเจี้ยนกระต่าย
1: จ้ายเจี้ยนโนลี
0: โอ้
1: เจ้าเจ้าแบบสิแน่นอนว่าสำเนียงเสียงเว้าของพวกเขาเนาะพวกเขานี่เฮียนพร้อมกันครับมีรายการที่ฟังอยู
0: ่
1: เขาอาจจะออกเสียงโบจะโบแจง
0: เจ้า
1: ฉะนั้นเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เฮียนฮู้การอ่านออกเสียงที่ถูกต้องทางรายการของพวกเขาก็ได้มีการออกเสียงจากอาจารย์คุ้นจินไว้ให้ท่านได้ฟังแล้วพวกเขาจะไปรับฟังเสียงเรียนเฮียนฮู้ไปพร้อมๆกันเลย
0: เจ้าตัวนี้ฟังทั้งคำว่าขอบใจเป็นบอที
1: ่
0: ธรรมดาแล้วก็ขอบใจที่เป็นทางการแล้วก็ต่อด้วยลาก่อนเลยซะเนาะ
1: ใจเจียน
0: เจ้า
2: 第二课谢谢你。课文一。
3: 谢谢。
2: 不谢。
3: 谢谢。不。
2: 课文二。
3: 谢谢你。
4: 不客气。
3: 不客气。
2: 课文三。
4: 再见。
2: 再见。
3: 再见。
2: 第二课，谢谢你。课文一。
3: 谢谢。
2: 不谢。
3: 谢谢。不。
2: 课文二。
3: 谢谢你。
4: 不客气。
3: 不客气。
2: 课文三。
4: 再见。
2: 再见。
3: 再见。
0: ทางผู้ฟังที่หักแพงนั่นก็แม่นเสียงอาจารย์ภาษาจีนแท้ๆเนาะที่ว่าเพิ่นมาพาเฮาเว้าให้มันถูกว่าจะขึ้นเสียงลงเสียงเนาะใดเว้าเนาะใดให้มันถูกต้อง
1: ถูกต้องเจ้าท่านผู้ฟังรับฟังจากพวกเฮานี่เพื่อเป็นแนวทางเนาะเฮียนแบบพร้อมๆกันแต่ว่าภาคปฏิบัตินี่เฮียนเว้าที่ถูกต้องกับอาจารย์คนจีนพุ่นเด้อเน
0: า
1: ะ
0: แม่นๆๆหรือว่าเบิ่งก่อนเด้อทางรายการของเฮานี่จะพยายามไผที่ว่าสนใจที่ว่าอยากเฮียนภาษาจีนแท้ๆและอยากได้ปึ้มหรือว่าอยากได้เสียงของอาจารย์ภาษาจีนจากรายการเฮาเฮานะต้องได้ติดตามรายการไปตลอดบางครั้งเฮาสิมีการแจกกระต่าย
1: แม่นมีกิจกรรมแจกเพิ่มบ่แจกมีกิจกรรมตัวอื่นเนาะที่เกี่ยวข้องกับตัวเฮียนภาษาจีนของพวกเขานี่ให้ท่านได้รับฟังเติมอีก
0: แม่นแล้วแต่ว่าตอนนี้พวกเฮาเปลี่ยนบรรยากาศท่านผู้ฟังไปมวนซืนฟังเพลงจากทางรายการของพวกเฮาและอย่างต่อไปจึงกลับมาพบกระต่ายและกันโนรีเติมอีก
1: เจ้า
5: 这是一封迟来的告白，许多年以来，我一直的在逃避，不敢面对你多

我知道一切都太迟了，明天你就要带着他走进结婚礼堂，我羡慕他，同时也给你我最深的祝福。

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการห้องเฮียนขงจื้อวสล.ที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางรายการก็ได้มอบเสียงเพียงมวลๆสลับสับเปลี่ยนให้กับทุกท่านได้รับฟังและกลับเข้ามาในรายการพวกเขาจะมาสืบต่อกระต่ายมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวบ่อย่างที่เนาะหรือจะเป็นฮิตของประเพณีมูลเสื้อหรือจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตบางเทื่อบางอาทิตย์พวกเขาก็จะนำเสนอเกี่ยวกับประเทศจีน
1: เจ้าแม่แล้ว
0: เจ้าประเทศลาว
1: แม่แล้วสลับซับเปลี่ยนกันไปท่านผู้ฟังแต่ว่าในมื้อนี้พวกเขาจะเว้าถึงข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรร
0: ม
1: เป็นต้นแมนอยู่ทางเบื้องลาวเนาะ
0: เจ้า
1: วัดสีเมืองท่านผู้ฟังวัดสีเมืองและก็หอลักเมืองเด้อมื้อนี้พวกเขาจะเว้าคู่กันให้ทานได้ฟังน้ํากันซึ่งวัดสีเมืองนี่เป็นบ่อนที่ตั้งของเสาลักเมืองเนาะตั้งอยู่เขตบ้านสีเมืองเมืองจันทบุรีนครวิจันทน์นี้มีประวัติความเป็นม้าที่เก่าแก่ที่เราขานสืบต่อกันมาว่าในสมัยก่อนตอนในตอนที่เสมืองพร้อมเฮ็ดพิธีปักหลักเมืองอยู่นั่นมีแม่หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางศรี
0: เจ้า
1: ซึ่งกำลังถือพาก็ได้สารสีบโดดลงไปในขุมนั่นนางก็ได้ถูกฝังไปพร้อมๆกับหลักเมืองและกลายเป็นผีหลักเมืองจึงเป็นที่มาของชื่อวัดสีเมืองแห่งนี
0: ้อันนี้ประวัติโดยย่อ
1: แม่แล้ว
0: เกี่ยวกับวัดสีเมืองย้อนว่าวัดสีเมืองนี่นะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านผู้ฟังจึงได้กลายเป็นที่พึ่งทั้งใจให้แก่ชาวลาวและเป็นสถานที่ที่ชาวต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาศึกษาและเที่ยวชมเป็นจำนวนหลวงหลายป
1: ั
0: จจุบันนี้ประชาชนทั้งภายในและก็ต่างประเทศก็ได้พากันเข้ามาสักการะบูชากราบไหว้วัดสีเมืองทุกมื้อโดยเฉพาะก็แม่นวันอังคารและวันศีลกระต่าย
1: เจ้า
0: เพราะว่าส่วนใหญ่นี่แม่นมักมาขอพรเสียเคาะบูชาหรือว่ามาบะมาบนนำเจ้าแม่สีเมืองในสิ่งที่ตนเองปรารถนาและว่าเมื่อสมหวังแล้วก็พากันมาแก้บะอยู่ที่นี่ตามความเสื่อของแต่ละคน
1: เจ้าซึ่งในทุกๆปีในมื้อขึ้น15ค่ําเดือน12ของลาวกงกับมื้อบุญนมัสการพระธาตุหลวงจะมีพิธีแห่พระธาตุเพิ่งซึ่งก็ได้เริ่มต้นแห่จากวัดสีเมืองแห่งนี้ไปหาพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ซึ่งวัดสีเมืองท่านผู้ฟังเพิ่นเปิดให้คนเข้าเที่ยวชมหรือว่าไปกราบไหว้บูชาทุกมื้อตั้งแต่ตอนเช้ามืดจนฮอดตอนค่ําเลยได้
0: แม่นแล้วถือว่าอยู่วัดสีเมืองนี่อยากว่าคึกคืนตลอดเวลาหลายคนก็ไปเฮ็ดบุญจังซี่นะบางคนโดยเฉพาะแม่นนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่นได้ยินชื่อเสียงเฮียงน้ำหรือว่าชื่อของวัดสีเมืองเพิ่นก็เวลามาลาวจังซี่นะโดยเฉพาะมานครหลวงวิ่งจันทร์ก็ต้องได้ไปกราบไหว้ขอพรอยู่วัดสีเมือง
1: ถูกต้องเคียงคู่กันใกล้ๆกับวัดสีเมืองท่านผู้ฟังคือกงกันข้ามก็เป็นหอรักเมืองเด้อเนาะกงข้ามกับวัดสีเมืองนั่นซึ่งเป็นบ่อนที่ปกปักรักษาห้องห้อยมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ถูกค้นพบอยู่สถานที่แห่งนี้โดยนักบูฮานคดีได้ทำการค้นคว้าวิจัยและพบว่าวัตถุบูฮานนี่นะแม้เป็นวัตถุที่ประกอบเข้าในพิธีการก่อสร้างเสาหลักเมืองเวียงจันทน์ในสมัยก่อนโดยได้พบหินหลักเมืองจำนวน473หลักส่วนใหญ่ในกระแมนฟอกด้วยค้ำปิ๋วและแกะสลักเป็นลวดลายงดงามอีหลี
0: เจ้าและกระสิ่งสำคัญที่สุดกระต่ายท่านผู้ฟังกระแมนเพิ่นนี่ได้ค้นพบศิลาจารึก1แผ่นที่ได้ระบุเลิกงามกงกับเมื่อวันจันทร์แฮม10ค่ำเดือน3จ่อส901ปีกุ๋นปีกัดไข่เนาะซึ่งกงกับวันที่16กุมภาคศ1540ราชกาลของเจ้าโพธิสาราชซึ่งว่าเป็นบิดาของเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชและกากุมหินลักเมืองดังกล่าวนี่นะกระต่ายแม่นถูกจัดวางไว้เป็น3กุมห่างกันประมาณ 1.5 เมตรและหอลักเมืองที่หาก็สร้างขึ้นมาใหม่นี่ก็แม่นกวมเอาหินเสมาทั้ง3กุมนี่เลย
1: เจ้าและก็ยังตั้งอยู่บนเก่าตั้งตะกี้พูดเลยเนาะเพื่อเป็นการปกปักรักษาความหมายอันศักดิ์สิทธิ์ที่บรรพบุรุษได้กำหนดไว้และปฏิบัติตามฮีดเก่าของเดิมที่มีมาแต่สมัยบูฮานการเนาะเคียงคู่กันนั่นนะโนรี
0: เจ้า
1: ผู้ที่ไปขับไหวสักการะบูชาไปแก้บะแก้บนไปขอพรมาอย่างต่างๆไปเสียเคาะเสียเข็นเนาะเพิ่นไปวัดสีเมืองแล้วเลยก็มาขับไหวที่หอลักเมืองต่อพอมันยุคของกันข้ามกันใกล้ๆ
0: ใกล้ๆกันย่างหากันได
1: ้สมัยกระต่ายอยู่กระต่ายอยู่นี่อยู่พะโพบ้านพะโพอยู่ใกล้ๆออกมาเลยก็แม่นวัดสีเมืองเลยเจ้า ตั้งแต่ตอนนั้นมานี่เพิ่นยังบ่ได้สร้างหอลักเมืองเทื่อใด
0: อ
1: ยู่เขตนั้นนี่สิเพิ่นสิขายขันมักเป้งยาวๆบ่ขายนกขายหยังต่างๆเพื่อเอาไปปล่อยมีหยังนะ
0: แม่นล่ะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นนักท่องเที่ยวเนาะบ่จะเป็นรถเมไปจอดอยู่เขตนั้นหลายลั่งหลายทุกมื้อเลย
0: แม่นถือว่านักท่องเที่ยวนี่ให้ความสนใจหลายโนรีก็เคยไปคาบไว้แล้วก็ไปเบิ่งประวัติอยู่ในหอลักเมืองเพิ่นจะมีเขียนป่าไว้เดเป็นกันไปศึกษาเฮียนฮู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้นําอีกก็ตาย
1: แม่นแล้วเจ้า
0: เอาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอดตอนนี้เวลาจากทางรายการห้องเฮียนคงชื่อบสลของพวกเฮาก็ถือว่าเดินทางมาเป็นระยะสุดท้ายแล้วซึ่งท่านสามารถติดตามรายการห้องเฮียนคงชื่อบสลทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30-18:00 วันเสาร์และวันอาทิตย์และระบบ AM 567 GHz ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 และฟังทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden มาติดตามรับฟังได้
1: เจ้าเจ้าสลับมือนี่มโนรีแก้วคุ้นบริษัทและกระต่ายมากนศาขอลาไปก่อนจ้ายเจียน
0: สบายดี

สุขสบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอบฮู้พวกเราพบกันเป็นประจำอีกแล้วทุกๆวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 น. หา 19:00 น.หรือว่า 18:00 น. แรงหา 19:00 น.แรงผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมเดียวกันนั้นพวกเราก็ยังออกอากาศผ่านทางออนไลน์บ่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ

ตอนนี้ท่านที่กำลังหับฟังอยู่ผ่านทางขึ้นวิทยุแล้วอยากเห็นหน้าโคซุกก็สามารถเข้าไปในหน้า Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้เด้อเนาะลาว National Radio หรือว่าจะเข้าไปที่เพจ Facebook ของฮอบฮู้ก็ได้มื้อนี้อนุรักษ์ฮับหน้าที่ดำเนินรายการแต่เพียงผู้เดียวเนื่องจากว่าเพิ่นงาเพิ่นรู้สึกว่าฝนตกหลายมื้อฝนห้ำหลายมื้ออากาศเปลี่ยนก็เลยเฮ็ดให้เป็นวัดมายามเพิ่นว่าก็เลยย่านสิมาติดใส่กันก็เลยของงดอยู่ห่างๆยังห่วงๆกันก่อนตอนนี้เอาถึงแม้นว่าบ่ได้มาเป็นครูมาคนเดียวมาสายเดียวแต่ว่าความเบิกบานมนต์ซื่นทางด้านเสียงเพลงข้อมูลข่าวสารพวกเฮายังเอามาเว้ามาว่ามาต้อนสุขกับรายการเป็นประจําทุกๆวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าอาทิตย์นึงพวกเฮาพบกัน3มื้อก็จะพบกันในท้ายอาทิตย์มีข้อมูลข่าวสารมีเรื่องเล่ามาเว้ามาว่าสุขกับรายการฟังโดยเฉพาะระยะนี้เนาะระยะที่ฝนตกลินลงเรื่อยหลายวันบ่เว้นวางแน่นอนแหละหลายพื้นที่ก็อาจจะยุ่งยากเรื่องของการไปการมาถนนหนทางบ่สะดวกสบายรวมไปถึงการค้าการขายบางบอนมันก็บอกว่าพบอุปสรรคแต่ว่าบางบอนก็บอกว่าโอ้ยังมวนอยู่กับการค้าการขายก็ขอให้เป็นอาทิตย์ที่เบิกบานมนต์ซืนเนาะค่อนๆถ่ายอาทิตย์แล้วหลายคนก็อาจจะกับเตาเมื่อหยามเฮือนซานผู้ดีอยู่ไก่นี่ก็ถือโอกาสว่ากับเมื่อนอนเฮือนน้ำพอน้ำเมได้เนาะบางเทื่อนี่ในวันจันทร์หาวันศุกร์นี่อาจจะอยู่พักอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์พอใกล้บอนฮำเฮียนหรือว่าใกล้บอนเฮ็ดเวียกแต่ว่าท้ายอาทิตย์นี่คือสมมติว่าอยู่ทั้งแขวงวิ่งจันทร์บอหรือว่าทั้งเมืองนาไซทองทั้งนะทั้งเมืองสังทองสิอาจจะกลับไปพอเห็นหลายคนล้มกันว่าท้ายอาทิตย์แล้วนี่จะมีแผนเรื่องของการไปเที่ยวเมืองเฟืองวังเวียงหรือว่าสถานที่ต่างๆก็ขอให้การขับขี่หรือว่าการเดินทางของท่านนั้นตลอดปลอดภัยหมดทุกคนเลยที่สำคัญก็ขอให้ไปฮอดปลายทางด้วยความสวัสดิภาพเนาะพวกเราพบกันใน30นาทีต้นอยู่กับผู้ใหญ่ใจดีผู้ให้การสนับสนุนพวกเรานั่นก็คือทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีข้อมูลข่าวสารจากทางทสวว่าวาสุขมิลเลการครับฟังน้ำกันเป็นข้อมูลที่หลายๆคนก็อาจจะติดตามมาระยะหนึ่งแล้วเป็นอย่างคือผู้เห็นทางรายการพวกเราได้ล้มต่อตอนนี้กลับมาแล้วและในอาทิตย์ต่อไปท่านก็สามารถติดตามพวกเราไว้ได้ว่าจะมีภายในมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการจะเป็นภาคธุรกิจหรือว่าผู้ที่รับหน้าที่รับผิดชอบเวียกงานวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องเรื่องของการส่งเสริมบรรดาจนกหรือว่าจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางก็ติดตามน้ำกันได้เนาะในอาทิตย์ที่ผ่านมามาพวกเขาก็ได้ล้มกันกับทางท่านปอมาลัยคำเนาะถึงเพิ่นก็ได้รับผิดชอบเรื่องงานเรื่องนวัตกรรมพวกเขาก็ได้ฮู้หลายๆอย่างที่เป็นข้อมูลใหม่ๆและก็หวังว่าถ้าเพิ่นพร้อมแล้วพวกเขาก็ยังสิไปยามห้องของเพิ่นอยู่ได้เนาะเรื่องของการอุปกรณ์กันไลฟ์โซดหรือว่าการขายทั้งออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่ดีหลายให้กับบรรดาภาคหัวหน่วยที่เป็นธุรกิจ MSME กับติดตามรายการของเราได้เป็นประจำหรือว่าท่านจะเข้าไปเบิ่งข้อมูลโดยกลุ่มทั้งกองทุนก็สามารถเข้าไปได้ใน Facebook ก็มี TikTok ก็มีหรือว่าจะเป็น YouTube รวมไปถึงแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันทางมือถือเพิ่นก็มีคือกันเนาะพิมพ์คำว่าลาว SME Fund ก็ได้หรือจะใส่แฮชแท็กทาง Facebook กับพิมพ์คำว่าทสวหรือจะเขียนเป็นตัวเต็มเลยก็ได้เนาะอยู่ที่ห้องซอกหาพิมพ์คำว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเข้าไปในนั้นจะมีข้อมูลหลายอย่างว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องงานสินเชื่อทุนโครงการวิสาหกิจหรือว่าและอย่างนี้กำลังขุ่นเคี่ยวในการซีเมนเรื่องของการแข่งขันอีโกตอนเนาะซึ่งหลายๆผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่เป็นธุรกิจเริ่มต้นนักศึกษาปี2ปี3สิเนาะที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีรูปแบบการแข่งขันรูปแบบธุรกิจกะติดตามกันไว้สำหรับงานการแข่งขันอีโกตอนในปี2025นี้ซึ่งก็มีหลายอย่างที่เป็นทั้งรางวัลมีทั้งกิจกรรมหลายๆอย่างที่ผู้ที่เข้าร่วมนี่ก็สิได้ร่วมทุกกิจกรรมถ้าหากได้ผ่านเข้าไปแต่ละรอบของการคัดเลือกเนาะก็ขอส่งกำลังใจให้ผู้สมัครได้แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้ในน้ำผู้แข่งขันเนาะก็ขอให้ประสบผลสำเร็จบ่ว่าจะเป็นทีมใดก็แล้วแต่เสื่อว่าถ้าว่าเรามีไอเดียที่ดีไอเดียธุรกิจที่ดีมีการนำไส้หรือว่าอิงไส้เงื่อนไขที่เพิ่นกำหนดในปีนี้เรื่องธุรกิจที่มีความยืนยงธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าคำนึงถึงสภาพแวดล้อมรวมไปถึงการไส้นวัตกรรมหรือว่าเพิ่นเอิ้นว่าเทคโนโลยีเนาะเข้ามาในธุรกิจนี่ก็แน่นอนคิดว่าหลายๆคนสิมีรูปแบบธุรกิจที่สามารถเอาชนะใจกรรมการได้กะสขอส่งกำลังใจให้เนาะพวกเฮาพบกันตอนต้นรายการเว้ากันยาวเลยเป็นจังไดทำข่าวพี่น้องคนลาวทุกทวนหน้าบ่ว่าจะอยู่เหนืออยู่กลางอยู่ใต้อยู่ทุกพื้นที่ใดก็แล้วแต่เนาะขอเป็นกำลังใจให้เด้อโดยเฉพาะผู้ที่กำลังประสบ
ยู่ในตอนนี้ประสบภัยเรื่องของน้ำท่วมบ่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคกลางหรือว่าภาคใต้ก็ขอให้วิกฤตการเกิดน้ำท่วมในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยไวโดยไวเลยเนาะขอทรงกำลังแห่งใจให้ก็เชื่อว่าหลายๆภาคส่วนก็บ่ได้นิ่งนอนใจก็กำลังระดมกันบ่ว่าจะเป็นวัตถุปัจจัยหรือว่าข้าวสารอาหารแห้งเพื่อไปช่วยเหลือบรรเทาทุกเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้ประสบภัยอยู่ในตอนนี้และก็มันติดตามการแจ้งเตือนของทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เนาะเชื่อว่าฤดูนี้เป็นฤดูฝนฝนก็ยังจะสืบโตตกต่อเนื่องอยู่บางเทือกอาจได้รับอิทธิพลเรื่องของพายุที่พัดเข้ามาทางประเทศลาวซึ่งก็จะเฮ็ดให้น้ำท่วมกระทันหันน้ำป่าไหลสุซึ่งก็เป็นอันตรายกับผู้ที่อาศัยอยู่ตามเลียบแม่น้ำหรือว่าบนพื้นที่ต่ำที่จะมีความเสี่ยงเฮ็ดให้น้ำท่วมได้พบกันตอนต้นรายการเอาจักสองเสียงเพลงเนาะฝากต้อนให้กับมิเลกันมวนซืนกับเพลงที่เกี่ยมาไว้อยากให้ทุกคนมีแต่หอยยิ้มถึงจะมีเรื่องทุกข์ใจเรื่องเศร้าใจหรือว่าเรื่องที่ต้องการกำลังใจก็ขอส่งกำลังใจไปให้กับเสียงเพลงอยากให้โลกนี้มีแต่หอยยิ้มและก็ติดตามด้วยเสียงเพลงภาพแห่งความหลังมวลซื้อน้ำกันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามรับฟังหรือว่ารับชมอยู่ในตอนนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้จะเป็น Facebook ส่วนตัวของอนุรักษ์เองหรือว่าในหน้าเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์โทรกันเข้ามาได้0305787052กับ2เสียงเพลงฝากให้ตอนต้นรายการ

0: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวได้สนองทุนให้กับโครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME MSME ด้วยการสนองทุนสนับสนุนและทุนสมทบเพื่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นด้วยรูปแบบการจัดการฝึกอบรมสัมมนาการจ้างเซลล์ซานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยกระดับด้านการคุ้มครองธุรกิจและด้านเทคโนโลยี
1: สำหรับภาคส่วนที่ได้รับทุนโครงการวิสาการมีดังนี้ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหน่วยงานของรัฐทั้งอยู่ขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นที่มีบทบาทในการส่งเสริม SME ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหัวหน่วย SME สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวสมาคมกลุ่มธุรกิจธนาคารธุรกิจที่อยู่ส่วนกลางและท้องถิ่น
0: สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางสำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโครงการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ021410005ต่อ305 www.dosmap.org หรือ Facebook Fanpage Department of Small and Medium Enterprise Promotion
2: รายการครอบครัว

าวกับเสียงเพลงสองเสียงเพลงที่ฝากต้อนให้กับมิเลกาหวังว่าจะเป็นความเบิกบานมวลซื่นในบรรยากาศของแรงวันศุกร์หรือหลายคนมักจะให้สัญญาว่าวันเสาร์น้อยเนาะกับเสียงเพลงพาท่านผู้ฟังมวลซื่นคิดฮอดอดีตคิดฮอดความหลังกับเพลงภาพแห่งความหลังเป็นศิลปินของทั้งแม่ดาราเพชรเนาะเพิ่นฮ้องไว้ฟังจากน้ำเสียงแล้วโอ้ยคิดฮอดแท้ๆเรื่องราวอดีตที่เกิดขึ้นก็ขอให้เป็นความหลังที่มีความทรงจำที่ผูกพันนะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมอย่าลืมกดโทรศัพท์มาหาพวกเราได้0305787052หรือจะคอมเมนต์ผ่านทางเพจ Facebook ของรายการก็ได้รายการฮอบฮู้เด้อหรือว่าเข้ามาในเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้พิมพ์คำว่าลาว National Radio เมื่อกี้นี่ก็มีผู้สาวทางหลวงพระบางแฟนรายการประจำเลยอาจจะเป็นแฟนรายการของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเลยก็ว่าได้เนาะเพิ่นอาจจะโทรมาหลายรายการซึ่งรายการฮอมฮู้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่เพิ่นโทรกันเข้ามาเมื่อกี้นี้ขอฟังเพลงสาวนาแก้วบ่เนาะของศิลปินกิโตเพิ่นว่าเดี๋ยวให้ทีมงานให้ทางติงนิงเฮาซอกเบิ่งให้สำหรับเสียงเพลงนี้แต่กันถ้าบ่มีอาจจะเป็นเพลงอื่นแทนให้เนาะสาวนางเนาะเพิ่นขอฟังร่วมกับหมดทุกคนเด้อพิเศษกับแม่นโคซกขอบใจหลายๆเด้อนอกจากทางหลวงพระบางแล้วทางแขวงอื่นๆเด้เป็นจังได๋ฝนตกอากาศแบบนี้สัญญาณแจ้งดีอยู่บ่หรือว่าเสียงคาดๆเสียงได้แน่เสียงบ่ได้แน่บ่หรือว่าเป็นจังได๋กระท่วงมหาโคศกได้ตื่มอีกบ่ได้ยินเสียงมีรายการทางอัตปือแดนใต้ดนแล้วเด้อเป็นจังได๋น้อพี่น้องทางอัตปือถามข่าวทางอัตปือแล้วก็ยับขึ้นมาทางสารวันเซกองทางปักเซจำปะซากเนาะหรือว่าทุกพื้นที่ทุกบอนที่สามารถหับฟังแล้วก็หับสมรายการของพวกเราได้ถ้าว่าสะดวกในการเข้ามาหับสมในการออกอากาศสดอยู่ในตอนนี้ก็ยิ่งเป็นการดีพวกเราได้โอ้ล้มกันสนทนาแบบเวลาโดยกงเลยแต่ว่าถ้าบ่ทันแท้ๆอาจจะมาหับสมหับฟังคืนหลังก็ได้พวกเราก็มีการบันทึกไว้ทาง Facebook ออนไลน์เนาะหรือว่าถ้าว่าฟังอยู่วิทยุบ่สะดวกในการโทรมาฟังซื่อๆก็บ่เป็นหยังก็สุขขอบใจเช่นเดียวกันเนาะหรือว่าฟังไปแล้วรู้สึกว่าอยากเพิ่มเติมข้อมูลส่วนใดอยากประกอบส่วนข้อมูลส่วนไหนกับพวกเราแลกเปลี่ยนกันได้โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เป็นธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางรวมทั้งธุรกิจแบบครอบครัวเนาะที่นอนในจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางอยากแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะมีเวทีในการมาสนทนาแนะนำตัวเองอยากมาแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าการบริการของพวกเราก็ลองติดต่อมาได้เนาะพวกเราก็พร้อมที่จะเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการขนาดน้อยขนาดกลางหรือว่าเป็นจนก.เนาะธุรกิจ MSMEได้เลยและพร้อมเดียวกันนั้นก็อยากฝากรายการของพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของมิรายการที่อยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะ30นาทีต้นที่พวกเราได้รับการสนับสนุนจากทางทสวกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าข้อมูลส่วนใดที่ท่านอยากติดตามบ่ว่าจะเป็นกระดานข่าวหรือว่าเว็บไซต์บรรดาระเบียบการนิติกรรมที่เกี่ยวข้องเรื่องของการส่งเสริมภาพธุรกิจที่ว่าเป็นMSME เนาะสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของเพิ่นได้พิมพ์คำว่า www.lawsmefund.org หรือจะเข้าง่ายๆเข้าไปทางเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าก็ได้เนาะพิมพ์คำว่า www.moic แล้วเข้าไปหรือจะพิมพ์ภาษาลาวก็ได้อยู่ใน Google ซอกหาเลยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวลาเข้าไปแล้วจะมีข้อมูลเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปก็จะเห็นกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางซึ่งเข้าไปในนั้นเราจะเห็นกระดานข่าวจะเห็นบรรดาตัวอย่างวิดีโอผู้ประกอบการที่เพิ่นเข้าถึงทุนที่เพิ่นได้บอกว่าวิธีการเข้าถึงทุนเพิ่นเฮ็ดแบบใดเพิ่นดำเนินธุรกิจแนวใดหรือว่าเพิ่นเป็นผู้นึงที่รับทุนจากทสวแล้วเพิ่นไปช่วยในเวียกงานใดอาจจะเป็นเรื่องของทุนหมุนเวียนบ่หรือว่าเป็นเพื่อซื้ออุปกรณ์วัตถุเทคนิคนอกจากทุนที่เป็นสินเชื่อที่ทางทสวก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพิ่นสนองผ่านบรรดาคู่ร่วมมือที่เป็นธนาคารธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินจุลภาคแล้วเพิ่นยังมีทุนส่งเสริมโครงการวิสาหกิจที่จะช่วยจัดกองประชุมหรือว่าเป็นการจัดสัมมนาเนาะหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจที่เป็น FSME หรือว่าเวียกงานการพัฒนาการห่มห่อเวียกงานการส่งเสริมการตลาดผ่านๆมาก็มีหลายหัวหน่วยที่เข้าถึงทุนของทสวในรูปแบบทุนสินเชื่อและก็ทุนสมทบทุนวิสาหกิจเนาะเพื่อไปช่วยในธุรกิจของเพิ่นแต่ว่าถ้าถามถึงว่าเพียงพอแล้วหรือยังหรือว่าได้หมดทุกครบครัวหรือว่าทุกหัวหน่วยธุรกิจบ่ที่ทสวสนองมาก็ตอบได้เลยว่ายังเถื่อเนาะแต่ว่า
แต่ละปีผลงานเพิ่นก็แม่นสามารถช่วยผู้ประกอบการได้มีทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกสิกรรมเวียกงานการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานการท่องเที่ยวเนาะหรือว่าการค้าการแปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ์กสิกรรมและก็อีกหลากหลายหัวหน่วยที่เพิ่นสามารถช่วยผู้ประกอบการนั้นได้แต่ว่าในปีนี้2025ต่อหน้าเพิ่นก็ยังมีแผนที่จะยกระดับหลายๆอย่างรวมไปถึงบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเนาะบรรดาธุรกิจที่อยากจะเข้าถึงสินเชื่อแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขบ่ครบถ้วนทางบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี่เพิ่นก็จะยังเข้ามาช่วยเติมอีกรายละเอียดนี้ท่านสามารถติดตามได้ผ่านทางเพจ Facebook ของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางพิมพ์ #วทสวเข้าไปก็ได้หรือจะติดต่อปัวพันธ์ที่หมายเลขโทรศัพท์เพิ่นก็ได้021 4 021 4164เนาะ021หรือว่าจะเข้าง่ายๆก็นั่นท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็จะมีเบอร์โทรเข้าไปใน Facebook ก็มีเบอร์โทรเช่นเดียวกันติดตามข้อมูลการเคลื่อนไหวเพิ่นหรืออยากจะเข้าไปพัวพันโดยกงก็ได้ห้องการของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางแม่นตั้งอยู่ทางหลังของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเลยหรือว่าเข้าไปทั้งสำนักงานตึกของกลุ่มส่งเสริม SME หันก็ได้เนาะก็จะมีทั้งกองทุนเพิ่นอยู่หันคือกันอาจจะถามเรียกงานสินเชื่อการเขียนแผนธุรกิจขอคำปรึกษาทางด้านสินเชื่อแล้วแล้วก็ทุนโครงการวิสาการเด้เป็นแบบใดอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านลองสอบถามเพิ่นเบิ่งได้เนาะหรือว่าเฮาบ่ครบเงื่อนไขใดเพิ่นมีวิธีหรือคำแนะนำแนวใดที่จะช่วยผู้ประกอบการได้ก็ขอความช่วยเหลือกับเพิ่นขอคำแนะนำกับเพิ่นได้เลย021-414-064 021-414-064 30นาทีต้นของพวกเราหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพวกเราจะพักฟังเพลงม้วนๆกันก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่30นาทีหลังกับรายการฮอบฮู้อยู่กับ FM 103.7 MHz อยู่กับโคสุกอนุรักษ์ตอนนี้เอาเป็นเสียงเพลงตามแห้งใจเนาะสาวนาแก้วสาวนาอ๋อน่าจะเป็นสาวนาแก้วหรือนาแก่สาวนาแก้วสาวนางมันขอเพลงนี้มาเออคือซิเมนเพลงเดียวกันสาวนาแก้วเนาะไปมอบเสียงเพลงนี้ให้ม้วนๆน้ำกัดแล้วก็ต่ออีกหนึ่งนาหนึ่งเสียงล้ำพาไปล้ำฟังล้ำทั้งสวรรค์เขตดีโบล้ำตังหวายเนาะเปลี่ยนบรรยากาศกันหรือว่าทางภาคเหนืออยากฟังเป็นก่อนล้ำได้เพิ่มเติมล้ำคันล้ำในทางใต้ได้เนาะคันทางเหนือนี่ซิเมนครับครับทุ่มหลวงพระบางครับเสียงขวางครับอย่างแน่ไม่ใช่ครับลือเนาะก็ขอคันเข้ามาเพิ่มเติมได้อาจจะปิ่นผ่านทั้งคอมเมนต์ใน Facebook หรือว่าจะโทรศัพท์มา030 5787052แล้วพวกเราพบกันใน30นาทีหลังกับรายการฮอบฮู้

0: ต้นปีโดยการทักประจำกับ JDB ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรถทันทีโตโยต้าปาโดเพียงแต่ทานทักประจำสามเงินไข่ของพวกเขาก็ได้รับคูปองลุ้นรับรถไปเลยนอกจากนี้ยังได้รับดอกเบี้ยสูงถึง 12.50% พร้อมกับได้รับสิทธิพิเศษอย่างล่วงหลายนี่พากันมาทักประจำนำกันไล่ๆเด้อ
1: ตอนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่รายการใน30นาทีหลังกับรายการฮอบฮู้ที่พวกเราได้รับการสนับสนุนจากทางธนาคารห่วมพัฒนาหรือ JDB ฝากหลายยิ่งมีโอกาสลุ้นหลายเปิ้นว่าโชคใหญ่ท้ายปีไปกับธนาคารห่วมพัฒนานั่นก็คือโชคใหญ่รุ่นลดโตโยต้าปราโดเพียงแต่ฐานฝากเงินกับเพิ่นซึ่งเพิ่นก็จะมีเงินไขในวงเงินการฝากเนาะรายละเอียดสามารถติดต่อทีหมายเลขสายด่วนเพิ่นได้1499หรือจะติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ของเพิ่นพิมพ์คำว่า JDB บ่จะเป็น TikTok หรือว่า Facebook กับผู้ให้การสนับสนุนพวกเฮากลับเข้ามาสู่30นาทีหลังนี้ก็มีแฟนรายการทาง Facebook แน่เนาะเปิ้นว่าก็ฟังเพลงเซละน้องบ่เนาะกำลังขับรถอยู่เด้อเพิ่นว่าโอ้ยเนาะคันหาว่าขับรถนี่ก็บ่เฝ้าพิมพ์มาก็ได้เด้อจอดรถซะก่อน ย่านเป็นอันตรายในระหว่างของการขับขี่หรือว่าท่านใดที่กำลังขับขี่รถอยู่เดินทางไปทางใดทางใต้บ่หรือว่าทางเหนือขับขี่ด้วยความปลอดภัยเด้อนอกจากเซละน้องแล้วก็ยังมีรายการเพิ่นทักทายมาเนาะทางอันอะคำพรบ่เนาะแล้วก็มีไผตื่มอีกเมื่อกี้นี้ก็เข้าไปอ่านเห็นข้อความท่านผู้ฟังท่านผู้ชมผ่านทางเพจ Facebook และก็มีแห้งใจจากแฟนรายการประจำเฮาประตูแสงจันทร์เนาะเพิ่นฟังปิดประจำเพิ่นว่าเมื่อนี้เพิ่นก็โทรมาขอฟังเพลงเย็นสบายซาวนาเด้อเนาะซาวนานี่ดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเนาะเพิ่นต้องการน้ำฟ้าน้ำฝนมาเฮ็ดให้เฮ็ดนาแต่บางบ่อนี่ก็เป็นเข้ากำลังเขียวงามละใกล้ละเจ้าหน่อยปลายฝนต้นหนาวต้นท้ายๆเดือนตุลานี่ก็มันสิเริ่มเข้าทอกงวงสิเป็นฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวแล้วได้เนาะก็ขอให้ผลผลิตเข้านาปีในปีนี้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้รับผลสำเร็จตามคาดหมายเด้อเนาะเป็นกำลังใจให้ทั้งสาวนาหรือว่าสาวกสิกรอยู่ทุกพื้นที่อยู่ทุกบอนที่กำลังอยู่คุณเขียวเรื่องของการดำนาอยู่บนใดบางพื้นที่นี่อาจกันยังบ่ทันได้สำเร็จเนาะอาจจะไปได้ครึ่งนึงแล้วหรือว่าการเกษตรกรรมการเกษตรพื้นที่ใดปลูกอย่างแน่ระยะนี้หลายคนก็อุ้ยราคาผักเด้อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ยินข่าวว่าหอมป้อมราคาดีแฮงแม่นบ่ระยะนี้ราคาขึ้นสูงหลายอาจจะเป็นย้ําฝนฤดูกาลที่ปลูกยากแดเพราะว่าผักหลายชนิดนี่น้ําฝนหลายปุ้นก็เฮ็ดให้หากผักนี่เน่าเปื่อยฉะนั้นแล้วมันก็จึงเฮ็ดให้ผักมีราคาค่อนข้างว่าสูงได้ในช่วงฤดูฝนเนาะแต่พอหมดฝนแล้วก้าวเข้าสู่หน้าปลายฝนต้นหนาวแล้วผักผัดทึกราคาทึกย้อนมาปลูกง่ายแล้วไผ่ก็ปลูกได้ก็จึงเห็นให้ราคานั้นก็ค่อนข้างบ่ถ้าเทียบใส่ฤดูฝนนี่ฤดูฝนราคาผักจะดีกว่าเนาะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของผู้ที่มีหัวมีสวนหรือว่ามีผลผลิตในฤดูฝนเอาตอนนี้พวกเราไปฟังเสียงเพลงตามแห่งใจมีรายการขอกันเข้ามาสักก่อนเนาะกับเพลงเซละน้องเนาะจากบ่าวอุลานโพสีที่มันขอกันเข้ามาสบายดีเด้อทางไอชานนอยู่ทางรัฐฮาวายเพิ่นก็ว่ารับฟังรายการอยู่เด้อเพิ่นว่าเอาก็ขอบใจหลายๆเนาะถึงว่าจะอยู่แดนไกลแต่เพิ่นก็ยังมารับชมรับฟังรายการของเฮาเป็นกำลังใจกับพวกเฮาก็ขอขอบใจหลายๆตอนนี้มาท่านไปมวนซื่นเสียงเพลงกันก่อน2 เสียงเพลงแล้วจึงโอลุมกันระยะต่อไป

อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของทานค่ะต้องเป็น QR UnionPay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

ยินสบายยินสบายซาวนาขอบใจเด้อประตูแสงจันทร์ที่เป็นคนเป็นคนแนะนำเสียงเพลงนี้มาก็ให้บรรยากาศคลายแรงแบบนี้มีความเบิกบานม่วนซื่นตื่มอีกและก็มีหนึ่งแห้งใจเบิ่นขอฟังเพลงยามแรงบ้านเฮาเด้อโกโซขอกันเข้ามาผ่านเบอร์โทรศัพท์0305787052จักหน่อยพวกเฮาจะกล้าเกี่ยมซอกให้น้องกับเสียงเพลงที่เบิ่นขอกันเข้ามาหรือว่าเพลงใดที่พวกเฮายังค้างกันไว้ในอาทิตย์ก่อนๆกระท่วงกันเข้ามาตื่มได้เพราะว่าพวกเฮาก็พยายามที่จะซอกเสียงเพลงม่วนๆสลับกับทั้งข้อมูลข่าวสารเด้จักหน่อยสิว่าโอ้ยโกโซเอ้ยเว้าแต่ข้อมูลหลายขอฟังเพลงน้ำแดสลับกันเนาะคันฟังแต่เพลงหลายบ่ได้ข้อมูลกับสิว่ารายการบ่ได้ข้อมูลหยังเลยในมื้อนี้บ่ได้รับข้อมูลหยังเลยแม่นบ่ก็สลับกันเนาะทั้งเสียงเพลงทั้งข้อมูลข่าวสารฝากกันเติมอีกสำหรับบรรดาท่านผู้ประกอบการบ่ว่าจะเป็นแขนงการใดก็แล้วแต่เนาะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือว่าธุรกิจเรื่องของอาหารการกินนี่ยิ่งเป็นการดีได้ถ้าว่าท่านมีธุรกิจแล้วอยากจะแบ่งปันต่ออยากมาโอ้มาลมพารายการของเฮาพวกเฮายินดีเด้ออาจจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับแจวนมส้มกะแล้มวุ้นหรือว่าการแปรรูปอื่นๆหรือว่าขนมกินลิ้นต่างๆถ้ามีโอกาสเฮาก็จะได้เสื้อเสริญเพิ่นมาล้มถึงแนวคิดของเพิ่นเนาะยิ่งปัจจุบันนี้เว้าเรื่องเจ้าของธุรกิจนี่บ่แม่นคนมีอายุหลายเด้อาจจะเป็นคนหุ่นใหม่นี่แหละเห็นแนวทางธุรกิจหรือว่าเริ่มจากการบอกต่อเริ่มจากการให้มู่ให้คู่อุดหนุนกันไปกันมาเฮ็ดจริงจังกลายเป็นธุรกิจฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจนี่บางเทื่ออายุก็ยังน้อยอยู่กับประสบผลสำเร็จแล้วก็สมเสยและก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจเนาะหลายผู้ประกอบการก็เห็นหลายโอกาสที่แตกต่างกันบางคนก็จะเห็นโอกาสเรื่องของการขนส่งเนาะปัจจุบันนี้ปราศจากบ่ได้แล้วจะใกล้หรือไกลก็คันถ้าว่ามีบริการการขนส่งเข้ามาแล้วนี่โอ้ยถือว่าเพิ่มช่องทางเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้สมไส้ผู้บริโภคเมื่อก่อนนี่อยากไปตลาดนี่เขาต้องไปเองเดี๋ยวนี้ยังมีบริการหับออกตลาดให้ก็ยังมีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฉะนั้นแหละจึงเห็นว่าขอดการบริการเนี่ยมันมีความสำคัญเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันยิ่งการใช้ชีวิตในเมืองเนาะในตัวเมืองนี่คันสิไปก็จักสิรถติดจักเสียงใช้เวลากลับไปกลับมาโอ้ยบริหารเวลาเบิ่งแล้วดนโพดถ้าว่าให้ทางไรเดอร์หรือว่าผู้ที่เป็นคนส่งด่วนนี่ไปหับเครื่องอยู่บ่นี่มาส่งให้เฮาบ่นี่นี่ทั้งอาจจะมีค่าใช้จ่ายแหละแต่ว่าถ้าเทียบใส่เฮานี่ทั้งออกไปนี่เสียเงินน้ำมันรถใหญ่แดเสียเวลาอยู่หั่นแดแต่ว่าคันให้รถจักรนี่บางเทื่อนี่ประหยัดเวลาไปเกือบครึ่งนึงทบตู่เลยก็เพิ่นก็จะเลือกแบบนี้ก็จึงเฮ็ดให้การบริการขนส่งนี่สะดวกสบายแล้วก็เข้ามามีบทบาททุกอย่างทุกอันบ่ว่าจะขายเสื้อผ้าขายเครื่องใช้ของสอยเครื่องอุปโภคเครื่องอยู่เครื่องกินแม้นว่าขาดขนส่งบ่ได้เด้อเนาะเดี๋ยวนี้เนาะต้องมีขนส่งเข้ามาก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ดีผู้ใดที่เห็นโอกาสเรื่องการเฮ็ดขนส่งหรือว่าการขนส่งระหว่างประเทศขนส่งด่วนขนส่งแบบธรรมดาและกับบริการอื่นๆอีกหลากหลายเลยบางเทื่อกับบ่มีเวลาในการแต่งอยู่ขอกินยังมีบริการเรื่องรับแต่งกินให้เนาะออกตลาดแต่งกินให้หรือว่าเรื่องบริการการจัดงานเลี้ยงอาหารขนมนี่บ่ว่าซะเนาะอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่ฮู้ๆกันอยู่ว่าคันเวลามีงานมีเทศกาลบางเทื่อนี่จำเป็นต้องได้ปฏิเสธลูกค้าเนาะเห็นเจ้าของร้านอาหารหลายๆร้านนี่เพิ่นว่าจำเป็นต้องได้ปฏิเสธลูกค้าเพราะว่ารับบ่ได้ในมื้อนึงสมมุติว่ารับได้สูงสุดมี3งานงานเช้างานบ่ายหรือว่างานค่ําสิเนาะงานเที่ยงสิแต่ว่าทีมงาน

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยวิสามัญเทอร์ดินึงของสภาแห่งชาติสุริสิบสำเร็จผลอย่างจุบงาม6เดือนต้นปีนี้ทั่วประเทศสามารถปักดำข้าวนาแสงหลายกว่า 98,000 เฮกตาร์และปักดำข้าวนาปีวางคาดหมายให้ได้8

0: ของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 14% ผลผลิต 441,000 ตันเท่ากับ 11% ของแผนการผลิตข้าวรวมสำหรับข้าวนาปีได้วางคาดหมายผลิตให้ได้ 832,770 เฮกตาร์ผลผลิตประมาณ 3,300,000 กว่าตันในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่6กรกฎนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านสนใจศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าปัจจุบันแมนอยู่ในระยะเริ่มต้นฤดูการผลิตในฤดูฝนคาดคะเนการปลูกข้าวนาปีทั่วประเทศตกค่าและเฮ็ดนาหวานสำเร็จหลายกว่า50%เข้าให้ได้วางคาดหมายการผลิตสู่ส่วนให้ได้ 88,730 เฮกตาร์ผลผลิต 183,300 ตันมาฮอดปัจจุบันสามารถปลูกได้ประมาณ 60% การปลูกพืชเสบียงอาหารสามารถปฏิบัติได้ 126,500 เฮกตาร์เท่ากับ 45% ของเนื้อที่แผนการหมดปีแมน 280,910 เฮกตาร์คาดคะเนผลผลิตได้ 1 ล้านกว่าตัน
1: 2.4 การผลิตกสิกรรมเป็นสินค้ามันสามารถปักดำนานาแสงได้ 98,012 เฮกตาร์เท่ากับ 99.57 ส่วนน้อยของแผนการเทียบเสร็จระยะเดียวของปีผ่านมามันเพิ่มขึ้น 14.54 ส่วนน้อยปลูกพืชเสบียงอาหารได้106,500 เฮกตาร์เท่ากับ 45 ส่วนน้อยของแผนการการผลิตซีนไข่และปลามันสามารถผลิตได้ 290,000 ตันเท่ากับ 50.6 ส่วนน้อยของแผนการสามารถผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมปลาไม้ได้ 19.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 53.12 ส่วนน้อยของแผนการ
0: ท่านสอนไซศรีพันโดนให้ฮู้ตื่นว่ามูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและหัตถกรรมระยะ6เดือนต้นปีนี้ปฏิบัติได้ 11,691 กว่าตื้อกีบเท่ากับ 50% ของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 16% ในนี้อุตสาหกรรมปรุงแต่งที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าหมู่แม่นหมวดผลิตเครื่องดื่มการผลิตเจียและผลิตภัณฑ์เจียการผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าการจราจรสินค้าระยะ6เดือนต้นปีปฏิบัติได้62,766 ตื้อกีบเท่ากับ 50% ของแผนการเทียบเสร็จระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 21%
2: ตอนแรกเมื่อวานนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านกองแก้วเสสงครามรองประธานสภาแห่งชาติได้ต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการพิจารณาหับห้องเอากฎหมายจำนวน2ฉบับถึงหับห้องในกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบท่านแถลงข่าวว่าการพิจารณาและหับห้องเอากฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงและกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐฉบับสร้างใหม่แม่นผลสำเร็จที่สำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติแผนการสร้างและปรับปรุงกฎหมาย5ปี2026-2030ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบทั้งเป็นการประกอบส่วนสำคัญในการปรับปรุงและเพิ่มทวีพหนะในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาให้เป็นระบบครบสุดขึ้นเติมเพื่อหับประกันปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของรัฐรวมหมู่บุคคลและนิติบุคคลและประชาชนลาวบรรดาเผ่าสกัดกั้นและต้านบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อที่เป็นพฤติกรรมละเมิดกฎหมายอยู่ในสังคมประกอบส่วนในการสร้างรัฐเฮาให้เป็นรัฐประชาธิปไตยที่ปกครองด้วยกฎหมายให้เข้มงวดขึ้นเว้ารวมเว้าเฉพาะแม้นเพื่อหับประกันการคุ้มครองติดตามกฎกาเวียกงานงบประมาณแห่งรัฐให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและหับประกันให้การรวมศูนย์งบประมาณแห่งรัฐมีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน
3: บรรดากฎหมายเหล่านั้นถึงว่าได้หับห้องเอาแล้วก็ตามกรรมธิการกฎหมายและนิติธรรมยังจะได้สืบต่อสมทบกับบรรดากรรมธิการที่เกี่ยวข้องของสภาแห่งชาติคณะรับผิดชอบแต่ละกฎหมายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเงียบเฮียงให้สำเร็จสมบูรณ์เพื่อรายงานคณะประจำสภาแห่งชาติก่อนเสนอท่านประธานประเทศพิจารณาออกรัฐธรรมนูญประกาศใช้อย่างเป็นทางการตามระเบียบการที่ได้กำหนดไว้เพื่อรับประกันให้กฎหมายส่งฉบับที่ได้หับห้องไปแล้วนั้น

0: ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเข้าสู่ชีวิตตัวจริงของสังคมข้าพเจ้าขอเหี่ยงห้องให้บรรดากระทรวงองค์การเจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนตลอดฮอดทุกสรรคนในสังคมจงเอาใจใส่คุ้นควเผยเพเสื่อมซึมและกำแน่นเนื้อในกฎหมายเข้าห่วมการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากฎหมายเหล่านั้นให้เกิดมีมากคนเป็นจริงหันเป็นสติและแบบแผนดำรงชีวิตของแต่ละคนครอบครัวการจัดตั้งหัวหน่วยวิสาหกิจทางภาครัฐและเอกชน
1: ตอนท้ายทานกล่องแก้วเสียสงครามต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติขอแสดงความย่องยอสมซื้ออย่างสุดใจต่อบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติที่ได้เอาใจใส่ประกอบคำคิดคำเห็นอย่างตั้งหน้าและกระทรวงการเงินได้สุ่มใส่สร้างและปรับปรุงกฎหมายส่งฉบับดังกล่าวถึงจะมีสภาพความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจภายในสภาพการผันแปรของโลกและภาคพื้นแต่ก็บ่เป็นอุปสรรคทุกภาคส่วนล้วนแต่มีความรับผิดชอบสูงในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนให้มีผลสำเร็จตามแผนการสมเสยนักข่าวสื่อมวลชนที่ได้ติดตามเก็บกำข้อมูลและออกข่าวการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าได้รับทราบอย่างทั่วถึงและทันเวลาสมเสยและขอบใจมายังประชาชนลาวบรรดาเผ่าทั่วประเทศที่ได้เอาใจใส่ติดตามและตำหนิส่งข่าวผ่านโทรศัพท์สายด่วนมาทางกล่องประชุมสภาแห่งชาติในครั้งนี้ด้วย
2: กระทรวงโยธาธิการและขนส่งจัดกิจกรรมยางเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมสลองวันสั่งตั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งวันที่13กรกฎาคมครบรอบ75ปีติดพันกับการโฆษณาลดผลอุบัติเหตุตามท้องถนนจัดขึ้นในตอนเช้ามื้อนี้ที่สวนประตูไซนครเวียงจันทน์มีทานเสริมไซกรมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคของนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลทานทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางเซาหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวทานเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมทานเล็กไหลศรีวิไลกล่าวว่าจุดประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเสริมสโลงวันสั่งตั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งวันที่13กรกฎาคมครบรอบ75ปีติดพันกับการโฆษณาลดผลอุบัติเหตุตามท้องถนนภายใต้คำขวัญทันสมัยสัญจรปลอดภัยก้าวไปอย่างยืนยงซึ่งในเดือนเมษาปีนี้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ร่วมกับองค์การปกครองนครเวียงจันทน์จัดงานสัปดาห์แห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวงประจำปี2006ผ่านมาในแต่ละปีอุบัติเหตุทางถนนได้สร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลให้แก่ชีวิตทรัพย์สินและทรัพยากรมนุษย์ของชาติเฮาผ่านการเก็บกำข้อมูลสาเหตุต้นตอที่พาให้เกิดความสูญเสียแม้นมาจากการดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับขี่ขับรถไวเกินกำหนดสังเกตเห็นว่าเมื่อขาดสติจากฤทธิ์ของธาตุเหล่ายานพาหนะที่ทานขับขี่ก็จะกลายเป็นอาวุธที่ทำลายทั้งตัวทานเองและคนอ้อมข้าง
3: ในงานมื้อนี้จะเข้าใจร่วมจิตร่วมใจด้วยกันเผยแพร่ผลงานหรือว่าเผยแพร่ทิศทางสีน้ำของพรรครัฐบาลต่อกับเหวี่ยงงานลดผลอุบัติเหตุการนำเสนอรถ BRT หรือว่ารถ VEV พอเฮ็ดให้ลดผลจำนวนรถที่อยู่ในทั่วเมืองนับหมื่นนับเบิ่มขึ้นนี่เป็นปัญหาใหญ่ดังนั้นจิตใจรักกันคิดว่าการเฮ็ดกิจกรรมที่มื้อนี้ก็แม่น2ภาค3ภาคส่วนก็ได้มีการประสานงานกันอย่างกลมเกลียวและต่อไปยิ่งจะได้เพิ่มทวีกันพร้อมมั่นกันแน่นแฟ้นคือติมกับกระทรวงปกสจะได้สมทบกันคนขั้วออกระเบียบการมาเลยการมาจัดการควบคุมลดผลอุบัติเหตุแต่ศูนย์กลางเศร้านุ่มจะได้ร่วมเฮ็ดบทบาทในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเศร้านุ่มวัยหนุ่มในสังคมประกอบส่วนอย่างจริงจังอุบัติเหตุความส่วนร้ายนี่มันมาจากเศร้านุ่มวัยหนุ่มฉันเห็นมาแม่นจุดแม่นเป้าหมายจะต้องได้พร้อมกันคนขั้วแก้ไข
2: โอกาสนี้ท่านเล็กไหลศรีวิไลได้เรียกร้องมายังทุกภาคส่วนทุกแขนงการและทั่วสังคมจงได้พร้อมกันร่วมแห่งร่วมใจกันปฏิบัติกฎจราจรอย่างเข้มงวดพร้อมกันโฆษณาปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับเวียกงานความปลอดภัยทั้งลวงให้ทั่วสังคมรับรู้เพื่อเป็นการจำกัดและลดผลอุบัติเหตุทั้งลวงเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนของชาติก็คือการปกป้องสุขภาพและสวัสดิการสังคมพร้อมนั้นในโอกาสวันครบรอบการสร้างตั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งครบรอบ75ปีปีนี้ ขอให้พนักงานลักแรงทุกถ้วนหน้าโครงคะแนนโยธาธิการและขนส่งในขอบเขตทั่วประเทศจงพร้อมกันเสิร์ชสู่ผลงานอันล้ำค่าและมีเกียรติของอดีตบรรพบุรุษของคะแนนโยธาธิการและขนส่งและพร้อมกันสืบโตภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญหุ่งเหืองขึ้นไปเรื่อยๆเว้ารวมบ่เฉพาะแม่นพัฒนาเวียกงานโยธาธิการและขนส่งให้เป็นไปแลมีจุดซุ่มทนทานทันสมัยปลอดภัยเสื่อมโยมเสื่อมโจดและเหยินยง
1: ปีนี้แขวงอัตปือวางแผนจะปล่อยป่าและสัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติให้ได้หลายกว่า7ล้านตัวในโอกาสวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติวันที่13กรกฎนี้ทานศักบัณฑิตจันทลังสีห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมป่าเนื่องในโอกาสวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติวันที่13กรกฎนี้แผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้เป็นเจ้าการประสานสมทบกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของแขวงและบรรดาเมืองในการจัดพิธีปล่อยป่าและสัตว์น้ำให้เป็นขบวนฟื้นฟูพร้อมทั้งเน้นหนักให้การจัดตั้งทุกขั้นเป็นเจ้าการจัดกิจกรรมปล่อยป่าและสัตว์น้ำคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติตามอ่างเก็บน้ำตามหนองและแหล่งน้ำอื่นๆเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติทั้งเป็นการสุญญูส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์น้ำเพื่อหับประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหาร
4: แผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือได้รับการสีน้ำอย่างไกลซิบจากคณะน้ำของแขวงก็คือคณะน้ำจากสายตั้งโดยเฉพาะแมนกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงคณะพักคณะแผนกได้สีน้ำแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงประสานสมทบกับของการกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมหาตัวเมืองแขนงที่เกี่ยวของของเมืองตะแสงและองค์การปกครองบ้านของเก็บกรรมข้อมูลจุดสถานที่จะปล่อยป่าและสัตว์น้ำของทั้งกำหนดสนิทแนวพันป่าและสัตว์น้ำที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติทั้งภาครัฐและเอกชนและบรรดาโครงการต่างๆเพื่อเกี่ยมความพร้อมทางด้านต่างๆให้แก่วันปล่อยป่าให้สำเร็จตามแผนในที่กำหนดไว้
1: ท่านศักบัณฑิตจันทลังสีได้เฮียงห้องมายังพนักงานทหารตำรวจนักธุรกิจผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนลาวบรรดาเผ่าจงพร้อมกันให้ความสำคัญกับการปล่อยปลาและสัตว์น้ำแนแสฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศและเพิ่มแหล่งอาหารที่มั่นคงให้กับประชาชนภายในแขวงสิ่งสำคัญเป็นการยุติการหาปลาแบบดับสูญสิ้นการสอดไฟการเบื่อปลาหรือการหาปลาแบบดับสูญในฤดูปลาว่างไข่เกี่ยวกับการสุกโยกการเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำในหนองในกระสังตามลำน้ำเซอ่างเก็บน้ำเขื่อนไฟฟ้าและอ่างเก็บน้ำสุรประทานที่มีการคุ้มครองและนำไส้เทคนิคเขาซวยเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการบริโภคปลาและสัตว์น้ำให้เพียงพอและกลายเป็นสินค้าส่งออกต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นกิจกรรมงานพบปะมิตรภาพเวียกงานป้องกันชาติเขตชายแดนระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศลาวและรัฐมนตรีป้องกันประเทศเวียดนามครั้งที่3จัดขึ้นในวันที่9กรกฎาคมนี้อยู่ที่ด่านท่องถิ่นน้ำอ้อนแขวงบุรีคำไสและด่านแทงถุยแขวงเงอ่านของเวียดนามโดยมีพลเอกคำเลียงอุทไกรสอนกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีพลเอกฟาร์มวันยางกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วม
5: เขตชายแดนน้ำอ่อนแทงถุยเป็นหนึ่งในเขตชายแดนที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชน2ประเทศระหว่าง2ฝั่งเบื้องซ้ายภูหลวงตาเวียนโอกและตาเวียนตกได้ดำรงชีวิตด้วยความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันและร่วมมือกันในการรักษาความสงบตามแนวชายแดนการเลือกเขตนี้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญจึงมีความหมายอย่างยิ่งต่อการสืบต่อสายพันธุ์อันดีงามของสองชาติจุดเด่นของงานครั้งนี้แมนการที่ส่งกองทัพได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้มิตรภาพชายแดนลาวเวียดนามจุดลักไม้เลขที่460วางศิลาลึกโครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งเอื้ออำนวยจุดประสานงานทางชายแดนลาวเวียดนามไปเยี่ยมยามและสุกยูส่งเสริมการศึกษาหงเหียนจูปฐมทงนามูลบ้านซุปเติงพร้อมมอบอุปกรณ์ตำราการเรียนการสอนมอบทุนการศึกษาและสิ่งจำเป็นอื่นๆให้แก่นักเรียนโคจารสร้างเงินไขการเรียนการสอนให้ดีขึ้นและกำลังใจให้แก่เยาวชนตามแนวชายแดนได้สืบต่อศึกษาเรียนเคียงคู่กันนั้นส่งกองทัพ ยังได้เอาใจใส่เวียกงานสาธารณสุขซึ่งทีมแพทย์ทหารของสองประเทศได้จัดกิจกรรมกวดสุขภาพปิ่นปัวพญาตบ่อเสียค่าและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพแก่ประชาชนพร้อมมอบเครื่องมือการแพทย์อุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของจำเป็นให้แก่สุขศาลาบาลสุบตึงเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการบริการมอบรถจักรให้3ตาแสงเมืองไสจำพรมอบงัวให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปขยายพันธุ์จำนวน50ตัวใน3บ้านเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาและให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีจันสมรพมีใส่รายงานจากแขวงบริคำใส
1: ่วันที่26มิถุนายนผ่านมานี้คณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่17แขวงอัตปือจัดกล่องประชุมเผยแพร่ผลสำเร็จกล่องประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติและสภาประชาชนแขวงให้เกียรติคำฮ้วมและเป็นประธานของท่านบุญเทิงดวงสวรรค์เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตตั้งที่17เข้าร่วม
6: กองประชุมผู้เข้าร่วมได้รับฟังการเผยแพร่เอกสารสำคัญเกี่ยวกับผลสำเร็จของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุทธิ10และสภาประชาชนแขวงอัตปือสุทธิ5การเผยแพร่ครั้งนี้ได้ยกให้เห็นถึงบรรดาเนื้อในสำคัญเป็นต้นแมนการรับรองเอาโครงประกอบกงจากการจัดตั้งการเลือกตั้งและรับรองเอาบุคลากรสำคัญขององค์การจัดตั้งรัฐขันศูนย์กลางและท้องถิ่นรวมไปถึงการรับรองเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนงบประมาณแห่งรัฐพร้อมเดียวกันนั้นในกองประชุมได้รับฟังการผ่านวุฒิสังรวมคำเสนอความมุ่งมาตรปรารถนาและขอของใจต่างๆของประชาชนบรรดาเผ่าที่ทางคณะสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงเก็บได้ในการลงพบปะประชาชนจากหาเมืองของแขวงอัตปือเพื่อเฮ็ดให้ภาคส่วนเกี่ยวของได้รับทราบและนำไปค้นคว้าหาวิธีทางแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหลังจากนั้นบรรดาพนักงานและผู้เข้าร่วมกองประชุมได้พร้อมกันประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมามีประชาธิปไตยและมีความรับผิดชอบสูงต่อกับปัญหาขอเสนอของประชาชนก็คือทิศทางการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในตอนหน้าเพื่อแน่ใจเฮ็ดให้การบริหารเวียกงานภายในแขวงให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพหลายขึ้นในตอนท้ายประธานกองประชุมได้ให้เกียรติโอล่มและกล่าวสรุปที่ราคาสูงต่อผลสำเร็จของการเผยแพร่ในครั้งนี้พร้อมทั้งได้นินนักให้พนักงานถูกภาคส่วนจงนำเอาเนื้อในจิตใจของกองประชุมไปขยายเขาในนาเวียกงานตัวจริงของตนให้เกิดดอกออกผลและปรากฏผลเป็นจริง
7: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: วันที่9กรกฎาคมนี้คณะพักฮักฐานคณะโฆษณาหมแขวงจำปาสักจัดกองประชุมใหญ่คณะพักฮักฐานครั้งที่1โดยการเป็นประธานห่วมของทานสุภาพธรรมหักษาหองเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงผู้สินำเวียกงานการเมืองแนวคิดเวียกงานพรรคพนักงานท่านสมศรีมณีนินหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงและพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
8: ในพิธีท่านนางสุขสมพรพลอาสาห้องหัวหน้าคณะโฆษณาพงแขวงแก่ประสักและกล่าวเปิดสุดอบรมอย่างเป็นทางการซึ่งท่านได้กล่าวนินว่าจุดประสงค์ของการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้แม่นเพื่อแน่ใส่ให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกฝนหล่อหลอมและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการการเว้าสามารถนำไปพันขยายให้กลายเป็นผู้เว้าที่ดีมีคุณภาพมีความจ๋าแจ้งและสัดเจนในถูกถ้อยคำสามารถสร้างความดึงดูดและความสนใจให้แก่ผู้ฟังซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะแม่นผู้ที่เฮ็ดหน้าที่เวียกงานสื่อมวลชนเวียกงานปาฐกถาก็คือการประสานงานและการปากเว้าทั่วไปทั้งในทางการและบ่เป็นทางการนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสให้แก่พนักงานเอื้อยน้องสมาชิก3องค์การจัดตั้งมหาชนได้พบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนสร้างความสนิทสนมและหัดแน่นความสามัคคีภายในหากฐานให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งยิ่งขึ้นป้าพิชิตสมบูรณ์รายงานจากแขวงแก่ปะสัก
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
9: ความกดดันอากาศต่ำของอากาศร้อนยังปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกในระดับคอยอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและจะมีฝนตกปานกลางหาตกนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อหลายวันที่จะเฮ็ดให้มีน้ำท่วมสูดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกมีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนัก พราะมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ55ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง19-29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง24-31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง25-31องศาภาคกลางมีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอ้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝน60ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง24-31องศาแข็งไส้สมบูรณ์มีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอ้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง19-28องศาภาคใต้มีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง24-31องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง15-20องศาพันวิไลเทพสุบรรณรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
1: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬาเพื่อสืบต่อหันแน่นและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและความสามัคคีหักแพงฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงระหว่าง2ชาติลาวและกัมพูเชียว่ารวมว่าเฉพาะแขวงจำปาสักและแขวงเสียมเรียบให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเป็นการร่วมกันฉลองวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญของวงการกีฬาแห่งชาติลาวก็คือวันสั่งตั้งกีฬากายกรรมแห่งชาติวันที่13กรกฎคมครบ60ปีจะได้จัดการแข่งขันเตะบานมิตรภาพนัดพิเศษระหว่างทีม VIP ของทั้ง2ประเทศภายใต้คำขวัญ1เกมการแข่งขัน1มิตรภาพและ1ภาคพื้นเป็นการพบปะกันระหว่างทีมอวุโสนาคานครปากเซกแขวงจำปาสักและทีมอวุโสแขวงเสียมเรียบประเทศกัมพูเชียการแข่งขันครั้งนี้บ่เพียงแต่เพื่อสุขภาพและความมวลซื่อเท่านั้นหากยังเพื่อหัดแน่นสายพัวพันลาวกัมพูเชียส่งเสริมการทูตกีฬาสร้างโอกาสให้อดีตนักกีฬาผู้บริหารและมวลชนทั้งสองประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นและสร้างความใกล้ชิดติดแทดกันหลายขึ้นเพื่อหวนคืนมูลเสื้อและผลงานการเติบใหญ่ขยายตัวของวงการกีฬาลาวตลอดระยะ6ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นการปลุกระดมขบวนการกีฬาภายในประเทศให้มีความฟูฟื้นการแข่งขันกีฬาเตะบานมิตรภาพครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่11กรกฎนี้ที่สนามกีฬาแขวงจำปาสักนครปักเซ
10: สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แท้งจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถือเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสุนทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าองค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้จัดกองประชุมอยู่ในคอนเซเนลประเทศสวิตในระหว่างวันที่6หาวันที่8กรกฎาคมนี้จีนได้ยื่นขอเสนอต่อ WTO เกี่ยวกับการเสื่อมโยมการค้าและการลงทุนเข้ากันเพื่อสุกยู่การหันเป็นอุตสาหกรรมผู้ต่างหน้าจีนได้กล่าวในกองประชุมว่าข้อเสนอของจีนที่จะให้ WTO ปรึกษาลือเกี่ยวกับการเสื่อมโยมการค้าและการลงทุนเข้ากันเพื่อสุกยู่การหันเป็นอุตสาหกรรมแม่นอิงตามการสรุปบทเรียนด้านการพัฒนาในระยะต่างๆของการหันเป็นอุตสาหกรรมของจีนทั้งแม่นการตอบสนองต่อความเห็นของต้องการของประเทศเขตโลกใต้และสุกยู่ให้เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์พัฒนาไปตามทิศทางให้ผลประโยชน์อย่างทั่วถึงและกลมรวมยินเสนอให้การปรึกษาหรือครั้งต่อไปควันปิ่นอ้อม3เนื้อในสำคัญคือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงของประเทศสมาชิกในด้านการเสื่อมโยงการค้าและการลงทุนเข้ากันเพื่อสุกยู่การหันเป็นอุตสาหกรรมกวดกาคืนกฎระเบียบและเครื่องมือของ WTO ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้และนำใส่กลไกการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมการค้าและกลไกการร่วมมือด้านการพัฒนาหลายฝ่ายเป็นอย่างดี
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่9กรกฎาคมว่ากองทุนการเงินสากลหรือ IMF ได้ประกาศบทรายงานคาดคะเนเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดโดยคาดว่าจังหวะการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี2016อยู่ที่ 3% และ 3.4% ในปี2017บทรายงานระบุว่าการรบกวนด้านพลังงานและต้องสู้การสนองที่เกิดจากสงครามในภาคพื้นตะวันออกกลางควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังสุกยู่ความแตกต่างอย่างชัดเจนในอนาคตเศรษฐกิจโลกบทรายงานยังคาดคะเนว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโต 4.6% ในปีนี้และ 4.1% ในปีหน้าสำหรับราคาน้ำมันเชื้อไฟทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นและความบ่แน่นอนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในระดับใดหนึ่งทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาและสมภวันมวงไสอ่าน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เป็นคนยาได้กมลี่เหลี่ยมหลบคมสั้นซื้อคมในฝักผัดเชียงคมอมไว้คมบ่มานำไส้ก็คือคมบ่มีคาแหน่งว่าผ้าขี้เมี่ยงฝันไส้ทุกวันนั้นดีแล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงทุกทานขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศทางรับฟังวันจันทร์หาวันศุกร์ทาง AM เวลา 10:00 น. 10:30 น.
1: และออกอากาศทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แมนวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 น. หา 20:00 น.
0: ซึ่งพวกเราก็พร้อมที่จะนำเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ว่าจะเป็นเรื่องงานวัฒนธรรมสังคมการท่องเที่ยวรวมถึงการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวอีกด้วยเอาแล้วมื้อนี้จะพาทานไปฮู้เกี่ยวกับ
1: ความเป็นมาของชนเผ่าแยะชนเผ่าแยะแม่นชนเผ่าหนึ่งที่นอนอยู่ในวงคณะญาติแห่งชาติลาวเขาเจ้าได้ตั้งหลักปักฐานและทำมาหากินอยู่เขตเมืองดอกจึงแขวงเสกองมาแต่ดึกดำบรรสมัยอาณาจักรขอมและตกมาฮอดระยะหนึ่งมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งของชนเผ่าแยะได้เคลื่อนย้ายไปตั้งภูมิลำเนาอยู่เขตกวางนานดานังประเทศเวียดนามและจำนวนหนึ่งย้ายเคลื่อนไปตั้งถิ่นฐานอยู่เขตวังตัดเมืองสานไซแขวงอัตปือชนเผ่าแยะเอิ้นตนเองว่าแยะคำว่าแยะหมายถึงกลุ่มคนที่ตั้งภูมิลำเนาอยู่แคมป์ห้วยดักแยะที่ขึ้นกับเมืองดักจึงแขวงเสกองในที่สุดก็ได้ขนานนามตนเองว่าชนเผ่าแยะจนฮอดปัจจุบันนี้ด้านพื้นฐานเศรษฐกิจแต่ก่อนจนฮอดปัจจุบันชนเผ่าแยะยึดถืออาชีพทางป่าเฮ็ดไฮปลูกข้าวเป็นต้นโตนอกจากนี้ยังปลูกพืชที่เป็นธาตุแป้งพืชตระกูลถั่วหาป่าตามธรรมชาติเห็ดกระติบกระตาเก็บผักปลานานาชนิดหมากไม้หน่อไม้เห็ดและอื่นๆเพื่อปรุงแต่งเป็นอาหารสำหรับบริโภคในแต่ละวันเคียงคู่กันนี้ยังมีหมูเสื้อในการเลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆเช่นงัวควายหมูมาและสัตว์ปีกเพื่อใส่เฮ็ดพิธีกรรมทางฮีดคองกินเป็นอาหารประจำวันสำหรับแม่ยิงจะมีความสำนิสำนานในการตำฮูกสารซาดและผู้ชายมีความสำนานในการเฮ็ดหัตถกรรมจักสารตีเหล็กและอื่นพร้อมนั้นการตั้งบ้านและเฮือนตามประเพณีแล้วเขาเจ้ามักจะปลุกสร้างและอยู่เฮือนห้านยาวหลังคามีลักษณะกงโค้งคือกับอ่องเตาภายในเฮือนได้มีการจัดแบ่งตามจำนวนสมาชิกของครอบครัวมักตั้งเฮือนมีลักษณะเป็นวงมนโดยมีศาลากวนเป็นใจกลางโตหน้าศาลากวนและโตหน้าเฮือนแต่ละหลังล้วนแต่มีลักเสาสำหรับผูกคุยทีจะขาดในเวลาจัดพิธีกรรมทางฮีดคงชนเผ่าแงะนิยมกินข้าวเหนียวมักกินอาหารประเภทปิ้งแกงลาบดิบหลามใส่บังไม้เขาเจ้านิยมดื่มเหล้าไห้บ่ว่าจะแมนงานบุญประเพณีหรือพิธีกรรมต่างๆส่วนด้านการนุ่งถือเอโยงในเมืองกอนผู้ชายนิยมนุ่งกระเตี้ยวบองหูเก้าผมตัดแคลส่วนแม่หญิงนุ่งสิ้นหุ่มหัดเขียนฮอดเอิกแทนเสื้อคือสนเผาเตรียงถ้าหากยามอากาศหนาวเขาเจ้าห่มผ้าแพตืมในปัจจุบันการนุ่งถือของคนหนุ่มสาวมีการเปลี่ยนแปลงโดยการหันมาใส่เครื่องนุ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนซื้อขายตามตลาดส่วนเครื่องนุ่งประจำของชนเผ่านั้นสามารถพบเห็นในหลาย ในเวลามีงานบุญประเพณีและพิธีกรรมต่างๆนอกจากนี้แล้วยังมีงานบุญจ้าแม่นบุญประเพณีในรอบเวียนปีหนึ่งๆภายหลังสำเร็จการเก็บเกี่ยวผลและปลูกผลผลิตแล้วสนเผาแงะจะได้จัดงานขึ้นในเดือนสุดท้ายของทุกๆปีนั่นคือการจัดงานบุญจ้าซึ่งงานบุญดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา3วัน3คืนดังนี้มือที่1แม่นห่างหากะเกียมเครื่องของหับไส้งานบุญดังกล่าวประกอบมีผลผลิตที่เขาเจ้าได้เก็บเกี่ยวมานั้นเราไห้สัตว์ที่จะฆ่าแต่ก่อนมือที่1ฆ่าควายและอื่นๆและมือที่2เห็ดฮีดแม่นได้เอาเครื่องที่ได้กะเกียมมานั้นฆ่าควาย1ตัวและเราไห้จำนวนหนึ่งหลังจากเห็ดฮีดแล้วแม่นให้คนในบ้านได้กินเข้าซุมเซลกันและดื่มเหล้าให้มวนซื่นจนหอดแจงและมือที่3แม่นมือสิ้นสุดท้ายของการฆ่าควาย1ตัวอีกปรุงแต่งอาหารและกินเหล้าซุมเซลมวนซื่นหมดมือหมดคืนก็ถือว่าเป็นการเฮ็ดบุญจ้าแม่นสำเร็จนระยะทีเฮ็ดบุญจ้านี่แม่นได้มีการคาลำบ้านคือคนในบ้านบ่ให้เฮ็ดเวียกบ่ออกนอกบ้านและคนนอกบ้านบ่ให้เข้าบ้านถ้าคนนอกมีความจำเป็นอยากเข้าบ้านแม่นได้ให้คนในบ้านเฮ็ดพิธีหับอยู่นอกบ้านแล้วจึงนำเอาคนนอกเข้ามาในบ้านได้ปัจจุบันได้หันเปลี่ยนจากการฆ่าควายและฆ่างัวแม่นได้ฆ่าหมูทั้ง3มื้อ3วันหันเปลี่ยนแทนสนเผาแงะแม่นมีศิลปะพื้นเมืองก่อนขับลำประจำของเขาเจ้าเซนขับลอดขับอึเตาะขับบดกลังและนอกจากนี้ศิลปะพื้นเมืองแล้วยังมีเครื่องดนตรีหลายสนิทเซนกองลาปีคุยเล่นอื่นถึงแนวใดก็ตามส่วนเผานี้บ่มีตัวหนังสือเขียนแต่เขาเจ้ามีภาษาปากเว้าเป็นอันเฉพาะของตนจัดเข้าในหมวดภาษามอญคาเมนอกนี้ยังสามารถเว้าภาษาส่วนเผาเตรียงอลักกระตรูลาวและเวียดนามได้อีกด้วยอันนั้นก็แม่นความเป็นมาของสนเผาแหน่

สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างส

0: ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยการนำใส้ QR code เลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเสื้อโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิจฉาชีพจะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบอกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทางสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพทานควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebook ขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR code เลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ทานสงสัยไว้เลยว่านั่นแมนการหลอกลวง 3. แต่หากทานโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงทานต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ทานเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเซ็นขอความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสั่งรวมให้แก่เจ้าหน้าทีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
1: ลุงขาวและญาณนี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผก็ว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
2: แม่นแท้ละบ่แนวว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกได้ตัว
1: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
2: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นลาวว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารูปมันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลี
1: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
2: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีกลมๆบัดใดบัดหนึ่งแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
1: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
2: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปมาฟัง
4: เที่ยวแขวงขมวนดินแดนประวัติศาสตร์วิลสนแขวงขมวนเป็นแขวงประวัติศาสตร์วิลสนที่เราขานกันมายาวนานและได้ผ่านพาอุปสรรคแบบล่มลุกคุกคานมาหลายยุคหลายสมัยแล้วเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติภูผาป่าไม้อันกว้างใหญ่ไพศาลและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติหลายแห่งในปีค.ศ.05แขวงขมวนเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรภูนันและเจละหรือว่าคอม เป็นที่ฮู้จักในนามนครสีโคตตบูลหรือสีโคตตบุระแต่พอมาฮอดระยะทีจักรพรรดิแบบเก่าเข้ามาฮุกฮานและยึดครองก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองทาแขกซึ่งมาฮอดปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นเมืองเอกของแขวงขมวนอิงตามกันให้ข้อมูลจากห้องการท่องเที่ยวเมืองทาแขกให้ฮู้ว่าแขวงขมวนตั้งอยู่ภาคกลางของลาวห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ลงไปใต้ประมาณ350กิโลเมตรทางทิศตะวันออกมีไส้แดนติดกับเวียดนามและทางทิศตะวันตกติดกับไทยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 16,000 กิโลตารางเมตรซึ่งได้กวมเอาภูเพียงนากายที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสีวะนานาพันธุ์พื้นที่ส่วนใหญ่ของแขวงเป็นทุ่งเพียงที่เลาะเลียบไปตามลำแม่น้ำคงและอีกเบื้องหนึ่งก็ยังได้มีสายผู้หลวงที่มีความสูงประมาณ 2,200 กว่าเมตรแขวงขมวนมีประชากรอาศัยอยู่ 300,000 กว่าคนและประกอบมีเมืองทาแขกหนองบกหินบูนเสบังไฟไซบัวทองคุณคำมหาไซยมราชนากายและเมืองบัวลภาประชาชนแขวงขมวนที่เคยมีมุนเสื้อต่อสู่กุศาสมีน้ำใจองอาจกล้าหาญอดทนผ่านพาในทุกขบวนการของการต่อสู่กุศาสและมหอดปัจจุบันก็ยังคงรักษาไว้มุนเสื้ออันดีงามรักษาไว้ฮีดเก่าของเดิมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติลาวแขวงขมวนประกอบมีบรรดาเผ่าต่างๆปนเปอยู่น้ำกันด้วยความหักความแพงเหมือนดังครอบครัวเดียวกันมีน้ำใจคว่องขวงและหักแขกแพงคนนอกจากนั้นแขวงขมวนยังมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่หลายแห่งเป็นต้นพระธาตุสีโคตตะบองหรือธาตุเมืองเก่าถ้ำกองลอนาตาลถ้ำน้ำกองแรงถ้ำพระหนองป่าฟาถ้ำนางแอ่นถ้ำฝรั่งถ้ำน้ำโลดเซบ้างไฟถ้ำสร้างน้ำตกตาดน้ำสนามคุณน้ำโดนถ้ำพระจันทร์ถ้ำป่าเสื่อมและอื่นๆแขวงขมวนจึงได้มีคำควรที่มีเนื่องไหนว่าขมวนดินแดนธรรมชาติประวัติศาสตร์วิลสนต้นกำเนิดล้ำพญามหาไซกินสุบหน่อไม้แก่งไก่ใส่สารนมัสการพระธาตุสีโคตตะบองเป็นเจ้าของขนมปานประสานป่วงประสาเล็งหลัดพัฒนาสวยประสาให้มีสุขคือดังพวกเฮาได้หู้น้ำกันอยู่แล้วว่าแขวงขมวนเป็นดินแดนแห่งธรรมชาติที่มีประวัติศาสตร์ของวิลสนต่อสู่กุศาสต้านพวกศัตรูผู้หุกหาญและพวกจักรพรรดิลาเมืองขึ้นแบบเก่าและแบบใหม่มาหลายยุคหลายสมัยแล้วตกมาฮอดปัจจุบันนี้แขวงขมวนก็ยังคงปกปักรักษาไว้ได้ความสวยสดงดงามที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผู้ผ่าประไม้อันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งประกอบมีพืชพันธุ์นานาสนิทพร้อมทางสัตว์ป่าหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่ตามป่าดงพงไพรที่มีต้นไม้อันดกนาและเขียวงามอุ่มทุมจึงเฮ็ดให้อากาศอยู่เขตนี้มีความสุ่มซื่นและปลอดโปร่งดีอยู่แขวงขมวนมีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติอันเป็นสถานที่โดดเด่นและน่าเที่ยวชมอยู่หลายแห่งประชาชนอยู่ในเขตนี้ยังคงรักษาไว้ฮีดของประเพณีอันดีงามของชาติลาวมีน้ำใจเอื้อเพื่อแพร่หักแขกแพงคนนอกนั้นแขวงขมวนยังเป็นดินแดนเกี่ยวทางด้านวัฒนธรรมปูชนียสถานวัดวาอาหามวัตถุบูฮานอันเก่าแก่และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายแห่งจึงเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมเป็นจำนวนหลวงหลายซึ่งคิดเฉลี่ยแล้วประมาณ 2,000 หา 3,000 คนต่อปี แขวงขมวนยังมีสถานที่เที่ยวหลายแห่งที่ยังบ่ทันได้มีการพัฒนาและเห็นควรจะได้มีการพัฒนาขึ้นเติมเพื่อเป็นการสุขยู่และส่งเสริมเวียกงานด้านการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นกว่าเก่าเหตุให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการคุ้มครองและการปกปักรักษาช่วยให้ประชาชนได้มีเวียกเหตุงานทำมีรายได้เพิ่มเพื่อพัฒนาครอบครัวของเขาเจ้าให้มีอยู่มีกินก้าวไปสู่ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากเทละก้าวถ้าผู้ใดหากได้ไปแขวงขมวนก็อย่าลืมไปเที่ยวชมและกราบไหว้พระธาตุสิขุตบงที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของแขวงขมวนแล้วท่านก็จะสบายใจขึ้นและสิ่งสุดท้ายก็คืออย่าลืมแท้ๆซื้อขนมปานแซ่บๆพอติดไม่ติดมือเพื่อเป็นของต้อนของฝากดังกับก่อนที่มีนั่นไหนว่าแขวงขมวนงามเลิศล้ำธรรมชาติแสนอุดมเที่ยวสมเทศบาลเมืองท่าเขกเวียงวังแก้วแล้วจึงได้กราบไหว้พระธาตุสีโคตรเขตเมืองเก่ากินขนมปานแกงสารเสนอไม้ฟังลำมหาไสพร้อมกลมพญาแท่นาสุกุลายามเที่ยวลินดินแดนแห่งวิลสุนประชาชนมีน้ำใจที่เคยมีมุนเสื้อหักแพงพันผงเสื้อยางล้นเหลือเหมือนน้องพีวัฒนธรรมอันเก่ากี้ยังดีด้ามดังเดิมทานเอ่ยที่ทานฟังพันไปนั่นโกเมนเที่ยวแขวงขมวนดินแดนประวัติศาสตร์วิลสุน
5: เวลาทางรายการเหลือบ่หลายมื้อนี้เวียงทองพระก่อนคำลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงโชคดีมีเงินใช้หลายๆสบายดี

ือมนซนแมนผู้กล้าปากออกแซงผู้หู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้หู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิ้งถึกเป้าคำนับสมเสยของประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
1: เมืองลาวยุคใหม่สดใสชื่นบาน
2: เพิ่มทวีบทบาทการอภาของพรรคพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่สบายดีท่านผู้ฟังขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 16:30 น. 17:00 น.และกระจายเสียงให้ท่านได้รับฟังทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:00 น. หา 20:30 น. ตามธรรมดาแล้วรายการขับลำท้องถิ่นแมนอุบคำเป็นผู้ดำเนินรายการเนื่องจากว่ามีการปรับปรุงซับซ้อนเบียกงานให้หลายคนได้รับผิดชอบเปลี่ยนแทนกันจึงมอบหน้าที่ให้อินทวรมาดำเนินรายการเริ่มแต่เดือนกรกฎนี้เป็นต้นไปพอรายการขับลำท้องถิ่นก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้กระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวียกงานพัฒนาเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะก็แม่นเอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่แนวทางมติคำสั่งต่างๆของพรรคและรัฐเสียงครับเสียงลำมานำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำท่านผู้ฟังเดือนกรกฎนี้ก็เป็นเดือนที่มีความหมายความสำคัญซึ่งกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ก็ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการวันที่6และดำเนินมาฮอดวันที่10กรกฎ2026นี้ก็ได้อัดลงด้วยผลสำเร็จอันจบงามฉะนั้นพวกเราก็จงพร้อมกันสืบต่อนำเอาเนื้อในกองประชุมสำคัญนี้ไปพันขยายให้กลายเป็นรูปธรรมและพร้อมกันสร้างกระบวนการเพื่อต้อนรับกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะไขขึ้นอาทิตย์จะมานี้ฉะนั้นพวกเราก็จงพร้อมกันประกอบส่วนให้แก่กองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1นี้ดำเนินไปด้วยผลสำเร็จและเอาใจใส่สร้างขบวนการตอนหับวันสำคัญนั่นก็คือวันที่13กรกฎแม่นวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์นำสัตว์ป่าแห่งชาติวันที่20กรกฎวันสร้างตั้งสถาบันแม่หญิงลาวครบรอบ71ปีและวันที่29เดือนกรกฎท้ายเดือนนี้ก็แม่นบุญเข้าพรรษาแล้วฉะนั้น

ชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนซึ่งชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในตัวเมืองและชนบทได้รับการพัฒนาอย่างสมคู่ก็อย่าลืมรับฟังได้รายการขับลำท้องถิ่นมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการนั้นไปฟังขับลำจากรายการซะก่อน

0: สืบต่อปฏิบัติเวียกงานสามสร้างให้แข็งแรงโดยการหันเวียกหันกำลังพนักงานและพาหนักทืนโหนลงให้หักฐานเอาแนวทางนโยบายเข้าสู่ประชาชนตั้งหน้าเฮ็ดเวียกศึกษาอบรมจัดตั้งปลุกระดมนำพาประชาชนเฮ็ดตัวจริงให้หลายเพื่อให้ทุกเวียกงานมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าและกลายเป็นขบวนหักศาสตร์และพัฒนาที่ฟุดฟื้นกว้างขวางของมหาชนแต่ขั้นหักฐานขึ้นมา
1: สาวลาวบ่มีวันลงลืมได
2: ้จังหวัดคือข่อยบ
3: ่ว่าหยังล่ะ
2: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไหม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
3: เออก็แม่นแท้ละเทียบใส่แต่ก่อนให้ก็ผลิตพอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเพิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับขอสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮา

0: ีอยู่มีกินสามารถเป็นตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
1: ท่านผู้ฟังเมื่อเว้าถึงเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากนี้แม่นหน้าที่ของพวกเขาทุกคนที่จะต้องเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะระยะนี้พวกเขาก็จงพร้อมกันสุ่มใส่จัดตั้งผันขยายเนื้อในกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคโดยเฉพาะอนุมัติ04ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองฉะนั้นรายการขับลำท้องถิ่นมื้อนี้จะนำเสนอชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในตัวเมืองและพัฒนาชนบทได้รับการพัฒนาอย่างสมคู่ท่านผู้ฟังตามบทสรุปตีราคาการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026เสียงเห็นว่าการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้มีคุณภาพดีขึ้นนั้นได้สุขโยติดตามการจะตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากปี2026เผยแพร่บรรดาคาดหมายให้ท้องถิ่นในขอบเขตทั่วประเทศได้สุ่มใส่สร้างและปรับปรุงนิติกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพการตัวจริงในปัจจุบันเป็นต้นกระแมนการสร้างแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรภูมิลำเนาและอาชีพสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากปรับปรุงดำรัดว่าด้วยมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานการพัฒนาเลขาเกียมปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรภูมิลำเนาและอาชีพเพื่อนำเข้าพิจารณาในกองประชุมสภาแห่งชาติตามแผนการได้ปรับปรุงบรรดาข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผู้สอบสร้างยุทธศาสตร์พัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากออกข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะคุ้มครองกองทุนพัฒนาขันบานกองทุน500ล้านกีบต่อเมืองทุกยาขันศูนย์กลางสบับเลขที่175ลงวันที่16พฤษภาคม2025เพื่อเปลี่ยนแทนข้อตกลงสบับปี2024ได้ค้นคว้าห้างวาระแห่งชาติว่าด้วยเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนได้สรุปผลการประเมินสภาพการพ้นทุกข์และพัฒนาท้ายสมัยตามดำรัด348มีครอบครัวที่เก็บกรรมได้ทั้งหมด 1,283,000 กว่าครอบครัวเก็บกรรมข้อมูลคันบ้านได้8,413 บ้านเท่ากับห้อยส่วนห้อยของจำนวนบ้านทั้งหมดในทั่วประเทศเก็บกรรมข้อมูลขั้นเมืองได้148เมืองในจำนวน145เมืองและ3นครเท่ากับห้อยส่วนห้อยของจำนวนเมืองทั้งหมดในทั่วประเทศผ่านการสั่งรวมข้อมูลผลการประเมินในทั่วประเทศมีครอบครัวพ้นทุกข์1ล้านกว่าครอบครัวกว่า85กว่าส่วนห้อยครอบครัวบ่พ้นทุกข์189,000 กว่าครอบครัวกว่า14กว่าส่วนห้อยบ้านพ้นทุกข์ 6,000 กว่าบ้านกว่า74กว่าส่วนห้อยบ้านบ่พ้นทุกข์ 2,000 กว่าบ้านกว่า25กว่าส่วนห้อยของจำนวนบ้านทั้งหมดในทั่วประเทศเมืองพ้นทุกข์ 82เมืองกว่า55กว่าส่วนห้อยเมืองบ่พ้นทุกข์ 66เมืองกว่า44กว่าส่วนห้อยของจำนวนเมืองทั้งหมดในทั่วประเทศครอบครัวพัฒนา927,000กว่าครอบครัวกว่า72กว่าส่วนห้อยของจำนวนครอบครัวที่ได้เก็บกรรมข้อมูลบ้านพัฒนา 3,562 บ้านกว่า42กว่าส่วนห้อยของจำนวนบ้านทั้งหมดในทั่วประเทศบ้านใหญ่เป็นตัวเมืองน้อยในชนบทมี86จุดและมีเมืองเข้มแข็งหอบด่าน21เมืองกว่า14กว่าส่วนห้อยพร้อมเดียวกันนี้ก็ได้มีการปรึกษาหารือการปรับปรุงมาตรฐานพัฒนาและพ้นทุกข์ของดำรัด348อีกด้วยที่ฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงชีวิตการประยุกต์ของประชาชนในตัวเมืองและชนบทได้รับการพัฒนาอย่างสมคู่เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศไปฟังเสียงขับเสียงลำจากรายการสากล

ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10เริ่มมาแต่วันที่6และสืบต่อฮอดวันที่10กรกฎาคม2026นี้ก็ได้อัดลงด้วยผลสำเร็จอันจบงามซึ่งกองประชุมสุดนี้ได้พร้อมกันพิจารณารับรองเอาเวียกงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พิจารณารับรองเอาวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากพิจารณารับรองเอากฎหมาย2ฉบับห่างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งชาติห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐและเวียกงานสำคัญอื่นๆฉะนั้นรายการขับลำท้องถิ่นมื้อนี้จะนำเสนอสมาชิกสภาแห่งชาติแขวงจำปาสักได้เสนอให้รัฐบาลทบทวนการขยายระบบรถไฟไปภาคใต้ท่านผู้ฟังวาระกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10บรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติได้สุมใส่ประกอบคำเห็นต่อบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราระยะ6เดือนต้นปีทิศทาง6เดือนท้ายปีและเพื่อรายงานความครบถ้วนสมบูรณ์ด้านเนื้อในที่หัดแน่นไปด้วยผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนบรรดาเผ่าซึ่งท่านอรุณสายสุนราชสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่15แขวงจำปาสักได้ประกอบคำเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลว่าโดยพื้นฐานแม่นเห็นดีและส่งเสริมผลสำเร็จในการชี้นำของคณะรัฐบาลเป็นต้นกระแม่นการสร้างเศรษฐกิจเอกราชและเป็นเจ้าตนเองโดยเฉพาะการก่อสร้างเส้นทางคอนกรีตที่ประชาชนมีส่วนร่วมการพัฒนานโยบายสุกโยการผลิตเป็นสินค้าและการผลิตทดแทนการนำเข้าที่เริ่มเห็นอย่างจะแจ้งและสำหรับแขวงจำปาสักปัจจุบันมีการขยายการผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่เช่นถั่วเลียนบลูเบอรี่และอื่นๆรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ที่สามารถผลิตเพื่อส่งออกและสร้างรายรับให้แก่ประชาชนพร้อมเดียวกันนี้การจัดเก็บรายรับของรัฐผ่านการนำใช้ระบบดิจิตอลด้านสากลหนองนกเขียนที่มีรายรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากปรับปรุงระบบการคุ้มครองจากระดับประมาณ2ตื้อกีบเพิ่มเป็นเกือบ30ตื้อกีบต่อกับผลสำเร็จดังกล่าวนี้ควรได้รับการขยายไปยังบรรดาด้านสากลอื่นเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดเก็บรายรับพร้อมเดียวกันนี้ยังได้เสนอให้รัฐบาลทบทวนบางนโยบายสำคัญโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างด้านการขนส่งเช่นว่าการขยายระบบรถไฟไปยังเขตภาคใต้เพื่อรองรับท่าแห่งการผลิตและการค้าของภาคพื้นพร้อมทางช่วยยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจการปฏิบัตินโยบายคุ้มครองการนำเข้าสินค้าบางด้านนั้นยังขาดความเป็นเอกภาพฉะนั้นควรกำหนดมาตรการให้ชัดเจนกว่าเก่ากลไกการแบ่งขั้นคุ้มครองระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นก็ควรได้รับการทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้การบริหารรัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและสำหรับปัญหาการบริหารบุคลากรที่รัฐบาลได้เสนอมีโควตา 2,500 ตำแหน่งนั้นควรแบ่งให้ทั่วถึงโดยให้ความสำคัญแก่บุคลากรแขนงสาธารณสุขและครูอาสาสมัครที่ได้เสียสละและปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลายาวนานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่หับใส่สังคมและประเทศชาติเอาที่ฝั่งพันไปแล้วนั้นสมาชิกสภาแห่งชาติแขวงจำปาสักเสนอให้รัฐบาลทบทวนการขยายระบบรถไฟไปทางภาคใต้ท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการกาเกียมให้เกกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ฉะนั้นพวกเฮาก็จงพร้อมกันเอาใจใส่สร้างขบวนการต่างๆโดยเฉพาะกับแม่นแขนงสื่อมวลชนก็จงพร้อมกันเป็นเจ้าการและเข้าร่วมเพื่อให้กองประชุมสำคัญนี้สำเร็จผลไปด้วยดีเพราะว่าแต่ใดมาพรรคและรัฐบาลได้ถือเอาเวียกงานสื่อมวลชนเป็นภาชนะสำคัญเป็นเครื่องมือในการโฆษณาปลุกระดมซึ่งจะอุ้มหอมขนควายและจะ
ังเต้าหมของสมัคคีทั่วปวงชนซึ่งมวลชนได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าใส่สนะของการปฏิบัติในแต่ละระยะจนท่านเลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ขนานนามว่าซึ่งมวลชนแม่นผู้ที่ปากออกแสงผู้ที่แทงถึกใจผู้ที่สะดุ้งไหวในเมื่ออ่านผู้ผ่านอุปสรรคผู้มักความจริงผู้หญิงถึกเป้าซึ่งคำเว้านี้ได้กลายเป็นทัศนะซี่นำที่เป็นเข็มทิศซี่บอกทางให้สื่อมวลชนยึดถือเป็นอุดมการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่อันสมเกียรติของตนท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาเบิ่งเวลาในรายการขอพวกเขาเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพห่างไกลของพวกเขานี่แหละสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงห่างไกลของคนเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะระยะนี้พวกเขาก็จงพร้อมกันเฝ้าระวังและติดตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีหลายแขวงกระทบผลกระทบจากภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะกระแมนแขวงขมวนและแขวงอื่นก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันฉะนั้นพวกเขาก็จงติดตามพยากรณ์อากาศให้ดีสัตว์เลี้ยงวัตถุที่มีค่าพวกเขาก็จงเอาไว้บนสูงและประชาชนของพวกเขาก็จงช่วยกันเป็นหูเป็นตาแบ่งเบานำใจช่วยเหลือกันพร้อมกันปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเคียงคู่กับการเอาใจใส่รักษาสุขภาพร่างกายตนเองให้มีความแข็งแรงพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการเพียงเพลงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: รายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้จะเว้าถึงความหนาวซึ่งบางคนจะอาจจะว่าโอ้ถึงฤดูหนาวแล้วบ่ปานะจะถึงหรือบ่ถึงผู้ดำเนินรายการก็จะเว้าเกี่ยวกับเรื่องของฤดูหนาวที่มีอากาศเย็นแล้วก็มีลมพัดแรงเฮ็ดให้หลายคนนั้นต้องใส่เสื้อผ้าหนาเพื่อว่ารักษาร่างกายให้มีความอบอุ่นเพราะว่าบางคนนี่โอ้อากาศเปลี่ยนหน่อยนึงนี่เป็นหวัดแล้วเด้หลายคนเวลาที่อากาศเย็นลงก็หันมาดื่มน้ำชากาแฟอุ่นๆกินอาหารร้อนเพื่อให้มันช่วยร่างกายได้แข็งแรงและบางคนก็บอกว่าโอ้ฤดูหนาวนี่ยามหนาวอากาศเย็นนี่นอนหลับกินได้กินแซ่บ แล้วก็น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นแต่ถึงนั้นแต่ก็ตามฤดูหนาวแม่นเวลาที่ดีสำหรับการอยู่กับครอบครัวและก็อาการสร้างความอบอุ่นอยู่ในครอบครัว
1: เมื่อเว้าถึงสภาพอากาศเฉพาะประเทศลาวเฮานั่นภาคเหนือและภาคใต้ของลาวมีสภาพอากาศที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดซึ่งมีสาเหตุลักๆมาจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์หลายอย่างคือระดับความสูงและภูมิสันฐานเช่นอยู่ภาคเหนือโดยทั่วไปแล้วแม่นมีภูสูงและภูผาป่าดงหลายเขตภูเพียงเสียงขวงและเขตอ้อมแอ้มความสูงที่เพิ่มขึ้นเฮ็ดให้อุณหภูมิลดลงเฮ็ดให้มีอากาศเย็นตลอดปีและหนาวร้ายในฤดูหนาว
0: ส่วนอยู่ทางภาคใต้มีพื้นที่ทงเพียงหลายกว่าภาคเหนือโดยเฉพาะกระแมนเรียบตามคำอาแขมแม่น้ำของโอ้ยจังแมนว่าเพี้ยนว่าผิดข่อยก็ดีเนาะถึงแมนว่าจะมีภูเพียงเช่นว่าภูเพียงบริเวณแต่ระดับความสูงโดยรวมแล้วก็ยังต่ำกว่าทางภาคเหนือจึงเฮ็ดให้อุณหภูมิสูงกว่าแล้วก็ร้อนกว่าสรุปแล้วความแตกต่างทางด้านภูมิสัมฐานและก็ตำแหน่งที่ตั้งเมนปัจจัยสำคัญที่สุดที่กำหนดความแตกต่างของสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ในประเทศลาวของเฮาในเมื่อเว้าถึงสภาพดินฟ้าอากาศแล้วรายการเพลงดังในอดีตในมื้อนี้ก็จะนำเอาเพลงที่ติดพันกับอากาศมาเปิดสู่ฟังเป็นเพลงที่มันเคยโด่งดังมาแล้ววันต่อไปในอดีตเพลงทวิตสำหรับรายการมื้อนี้ผู้ให้เนื้อห้องทำน้องกระเมนสนองอุ่นวงและสอบวรพันธ์เพลงนี้แต่งขึ้นในปี1968นักห้องต้นฉบับเมนกอวิเศษเพลงนี้หลายคนมักห้องฮอดปัจจุบันนี้หลายคนก็มักห้องนั่นคือเพลงหนาวหมอก

0: ันทีเคารพเพลงหนาวหมอกถึงแม่นการเวลาจะผ่านมาหลายกว่า50ปีแล้วก็ตามแต่เพลงนี้ก็ยังดังก้องกังวานในมักหัวใจของผู้มักฟังเพลงทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าอยู่พอเป็นเพลงที่สะท้อนให้เห็นความหักในนาทีความหักความสวยงามของถิ่นฐานบ้านเกิดของสายชาติทหารบ่ว่ายุคใดสมัยใดการปกป้องอธิปไตยหรือนาทีปกป้องประเทศปกปักรักษาอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของชาติจากการหุกหานหรือภัยข่มขู่ภายนอกนั้นแม่นหน้าที่ของทุกคนโดยเฉพาะทหารผู้กล้าแก่นทั้งหลาย
1: ท่านเตียกแผงความมั่นคงภายในและชายแดนแม่นสิ่งที่ตัดขาดจากกันบ่ได้การประจำการอยู่เขตชายแดนของทหารก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความมั่นคงภายในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติเช่นว่าการฆ่ามนุษย์ฆ่ายาเสพติดและอื่นๆนอกนั้นผู้ที่เฮ็ดหน้าที่เป็นหัวป้องกันชาติที่อยู่ตามชายแดนนั้นก็ยังมีการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในขงเขตทุรกันดารของประเทศลาวของพวกเขาหลายพื้นที่ชายแดนแม้นเป็นเขตภูผาป่าดงเฮ็ดให้การเข้าถึงและการดำเนินงานไปด้วยความลำบากแต่ทหารแนวหน้าก็บ่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคเหล่านี้มันบ่หวาดหวั่นบ่ย่านกลัวพร้อมเสียสละทุกอย่างเพื่อชาติเพื่อประชาชนดังนั้นกองทัพและกองป้องกันชายแดนมักจะมีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชนหรือท้องถิ่นโดยเฉพาะการให้การช่วยเหลือทางด้านสุขภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับทหารดังนั้นมันก็บ่แตกต่างจากคำว่าที่ว่าประชาชนกับทหารนี่ก็บ่ต่างจากป่าและน้ำหรือว่าป่ากับน้ำ
0: ความห่างไกลบ่ได้เป็นอุปสรรคถึงฐานที่ตั้งอยู่ชายแดนส่วนหลายมักจะอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองเฮ็ดให้การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานการบริการด้านการแพทย์และการตอบสนองสิ่งของที่ต้องการพบความยากลำบากเช่นสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์อาจจะบ่ได้ดีพอในเขตสุนบทและชายแดนเท่านี้ยังบ่พอพยาธิต่างๆเช่นไข้มาลาเรียไข้ยุงลายและพยาธิติดต่อจากน้ำและอาหารก็เป็นความเสี่ยงต่อชีวิตของทหารท่านฮู้บ่ว่าในประเทศลาวนั้นระเบิดที่ยังบ่ทันแตกยังมีหลายอยู่ในหลายเขตตามชายแดนลาวเวียดนามตามเส้นทางโฮจิมินห์และหลายๆแขวงยังมีความเสี่ยงจากระเบิดที่ยังบ่ทันแตกแต่ทหารกองกำลังป้องกันชาติก็บ่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคดังกล่าว
1: ปัจจุบันรัฐบาลลาวได้ให้ความสำคัญในการสร้างสาพัฒนากำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบเพื่อให้กลายเป็นกำลังที่ทันสมัยและเข้มแข็งเทือละก้าวการร่วมมือกับประเทศเพื่อนมิตรประเทศใกล้เคียงก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเวียกงานป้องกันชาติป้องกันชายแดนเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยเฉพาะก็แม่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านมนุษยธรรมโดยรวมแล้วชีวิตการเป็นอยู่ทหารที่ประจำอยู่ชายแดนแม่นมีความเสียสละสูงประเสริฐกับความท้าทายทางด้านภูมิสันฐานและการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งมันก็ลำบากว่าง่ายๆเนาะพร้อมทางการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจป้องกันชาติและช่วยเหลือประชาชนในเขตทางไกลศอกอีกในเมื่อเป็นจังซี้ต่อไปนี้ทางรายการเพลงดังในอดีตจึงได้นำเอาเพลงอีกเพลงหนึ่งมานำเสนอให้ท่านได้ฟังซึ่งเป็นเพลงดังที่นอนในหัวใจของหลายๆคนมานับสาว30ปีละเพลงนี้แต่งโดยชำนาญจงฮักนักฮ้องต้นฉบับกเมนบุญคำสิทธิเดชในเพลงที่ให้ชื่อว่าชีวิต

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: หักแพงเพลงดังในอดีตมื้อนี้ได้นําเอาเพลงที่ติดทันกับชีวิตทหารมาเสนอให้ทานได้ฟังเพลงบางเพลงก็โด่งดังมากกว่า50ปีและมื้อนี้เพลงที่นําเสนอไปนั่นขอส่งเป็นกําลังใจแก่มิตรรายการที่เป็นทหารโดยเฉพาะผู้ประจําการอยู่ทางแนวหน้าหรือทหารชายแดนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเขตผู้ดอยอ้อมรอบไปด้วยผู้ผ่านป่าดงหรือแม่น้ำลำเซสภาพอากาศและความสะดวกสบายจะบ่เหมือนพวกเฮาที่อยู่บ้านอยู่เฮือนหรืออยู่ในเมือง
1: น้ำใจเสียสละความฮักเสื้อแผงชาติพวกเขาจึงพร้อมในการเฮ็ดหน้าที่รักษาปกป้องชายแดนบ่ให้มีการล่วงล้ำหรือการละเมิดอาณาเขตจากคนที่บ่หวังดีบางเทื่อพวกเขาต้องอยู่ยามตลอดคืนในพื้นที่ที่เสี่ยงต่ออันตรายเช่นอยู่ในเขตป่าดงพงไพรหรือพื้นที่ที่มีความคัดแย้งในชีวิตจริงพวกเขาคิดฮอดครอบครัวบ่ต่างจากพวกเขาที่อยู่ห่างไกลครอบครัวในเวลาที่เขาไปเวียกไปการไปงานแต่พวกเขาต่างก็มีความภูมิใจที่ได้รับใช้ชาติและปกป้องดินแดนของตนเอง
0: นอกจากการปกปักรักษาประเทศชาติแล้วทหารชายแดนหลายคนเฮ็ดหน้าที่ช่วยชุมชนใกล้เคียงเช่นช่วยสร้างทางช่วยสอนหนังสือนักเรียนช่วยรักษาความปลอดภัยในบ้านนี่เฮ็ดให้พวกเขามีความสัมพันธ์กับประชาชนในท้องถิ่นแน่นแฟ้นสรุปแล้วชีวิตของทหารโดยเฉพาะผู้ประจำการอยู่ชายแดนแม่นเต็มไปด้วยการอุทิศตนมีความอดทนและมีจิตใจรักชาติมันบ่แม่นชีวิตหรูหราแต่เป็นชีวิตที่มีค่าและมีความหมายสูงสุดต่อประเทศ
2: ตอนเศร้าของทุกวันท่ามกลางหมอกหนาขาวกระจายภูเขาสูงแห่งเมืองเหนือปกคลุมไปด้วยความเย็นสะท้อนเงาในสายน้ำซองที่ไหลผ่านแก้งหินท่ามกลางอากาศที่หนาวนั้นยังมีเสียงนกน้อยห้องเพลงค่อยๆดังมาจากตีนภูจังแมนมันเห็นให้หัวใจยิ่งมีชีวิตชีวาแต่ความอบอุ่นของความคิดฮอดและความหักก็คือแป๋วไฟที่ยังสุมใส่ดวงใจยิ่งเฮ็ดให้คนไกลบ้านคิดถึงถิ่นเกิด
3: หลังจากไอหมอกขาวที่ปกคลุมภูเขาจางลงมีไอ้บ่าวคนหนึ่งเบิ่งแล้วล้าวมือร้อยเหมือนคิดถึงไผผู้หนึ่งหรือว่าเราคิดทอดสาววังเวียงผู้มีเสน่ห์นั่นบ่ค่อยเข้าใจได้ความรู้สึกของเราดีว่าความหนาวและความอ้างว่างในดินแดนแห่งขุนเขาของเราเหนือบ่สามารถกั้นความคิดทอดเขาได้แม้แต่หมอกที่หนาจนมองบ่เห็นทางก็บ่สามารถบังรูปภาพในใจของคนที่หักได้ภาพของนางยังลอยอยู่ในความจำคงบ่ต่างจากดอกไม้ที่บานท่ามกลางลมหนาว
2: แม่นแล้วแดนเหนือในความหนาวของสายหมอกก็มีความงามในแบบของมันงดงามเป็นไปตามธรรมชาติที่เต็มไปด้วยพฤกษาที่มีสีสันสดใสสายน้ำที่ไหลไปเรื่อยๆและนกน้อยที่ห้องก้องกังวานท่ามกลางความหนาวเย็นมันเห็นให้โลกอบอุ่นขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างในแดนนี้เหมือนถูกจัดวางไว้ในจิตวิญญาณแห่งสันติสุขจนรู้สึกว่าแดนเหนือมันคือแดนสุขสมอุราที่เฮ็ดให้จิตใจงดงามให้มนทิน
3: แม่นแล้วคือเจ้าเว้านั่นล่ะแต่ความงามนั้นมันก็มีความเงียบเหงาเป็นเงาอยู่ในใจของไผคนหนึ่งเมื่อเขายังบ่มีคนแอบอิงความหนาวความคิดฮอดคนที่หักได้กลายเป็นไฟในม่านหมอกก่อนจะผ่านพาไปในแต่ละวันด้วยความหวังในชีวิตของผู้มีภาระหน้าที่ยิ่งใหญ
2: ่ในยามที่ความหนาวแห้งขุนเขาทะเลหมอกทหารผู้กล้ายังยืนอยู่อย่างมั่นคงในถิ่นกันดารที่ห่างไกลนั้นความหนาวและความโดดเดี่ยวบ่เคยกั้นใจของผู้มีหน้าที่ปกป้องแผ่นดินกั้นความหักชาติและความหักของคนผู้หนึ่งที่ฝังอยู่ในใจเฮ็ดให้ทุกความหนาวกลายเป็นความอบอุ่นอันลึกซึ้ง

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอบความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไซอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยวิสามัญเทอร์ดินเนงของสมัยซาสุดีสิบสำเร็จผลอย่างจบงาม6เดือนต้นปีนี้ทั่วประเทศสามารถปักดำข้าวนาแสงหลายกว่า 98,000 เฮกตาร์และปักดำข้าวนาปีวางคาดหมายให้ได้ 830,000 กว่าเฮกตาร์จีนเสนอองค์การการค้าโลกเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนเข้ากันและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: การผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าใน6เดือนต้นปีนี้ในทั่วประเทศสามารถปักดำข้าวนาแสงได้ 98,012 เฮกตาร์เท่ากับ 99% ของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 14% ผลผลิต 441,000 ตันเท่ากับ 11% ของแผนการผลิตข้าวรวมสำหรับข้าวนาปีได้วางคาดหมายผลิตให้ได้ 832,770 เฮกตาร์ผลผลิตประมาณ3ล้าน3แสนกว่าตันในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่6กรกฎาคมนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านสนใจศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าปัจจุบันแมนอยู่ในระยะเริ่มต้นฤดูการผลิตในฤดูฝนคาดคะเนการปลูกข้าวนาปีทั่วประเทศตกก้าและเห็ดนาวานสำเร็จหลายกว่า50%เข้าให้ได้วางคาดหมายการผลิตสูตรสุนให้ได้ 88,730 เฮกตาร์ผลผลิต 183,300 ตันมาฮอดปัจจุบันสามารถปลูกได้ประมาณ60%การปลูกพืชเสบียงอาหารสามารถปฏิบัติได้ 126,500 เฮกตาร์เท่ากับ 45%ของเนื้อทีแผ่นการหมดปีแมน 280,910 เฮกตาร์คาดคะเนผลผลิตได้1ล้านกว่าตน
2: 2.4 การผลิตกสิกรรมเป็นสินค้ามันสามารถปักดำนาแสงได้ 98,012 เฮกตาร์เท่ากับ 99.57% ของแผนการเทียบเป็นระยะเดียวของปีผ่านมามันเพิ่มขึ้น 14.54% ปลูกพืชเสบียงอาหารได้106,500 เฮกตาร์เท่ากับ45%ของแผนการการผลิตซีนไข่และปลามันสามารถผลิตได้290,000 ตันเท่ากับ 50.6% ของแผนการสามารถผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมปลาไม้ได้ 19.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 53.12% ของแผนการ
1: ท่านสอนไซสีพันโดนให้ฮู้ตื่นว่ามุ้นคาการผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและหัตถกรรมระยะ6เดือนต้นปีนี้ปฏิบัติได้ 11,691 กว่าตือกีบเท่ากับ 50% ของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 16% ในนี้อุตสาหกรรมปรุงแต่งที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าหมู่แม่นหมวดผลิตเครื่อง

0: ในการหับห้องเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐ6เดือนต้นปี2016และทิศทางแผนเวียกจุดสุ่ม6เดือนท้ายปี2016ท่านแถลงข่าวว่าโตกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เดือนต้นปี2016กองประชุมสภาแห่งชาติขอแสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จและความพยายามสู่สนของรัฐบาลที่ได้เอาใจใส่ในการจัดตั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2016ในท่ามกลางที่สภาพการภาคพื้นและสากลยังสืบต่อมีความผันแปรไปอย่างสับสนและเคร่งห้อนการแข่งขันทางด้านการค้ากำลังทวีคูณเป็นต้นการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อไฟภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกและเป็นสิ่งท้าทายต่อการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติใน6เดือนต้นปีนี้ของประเทศเฮาแต่ภายใต้ความพยายามของรัฐบาลการติดตามกฎกาสุญโญของสภาแห่งชาติและการร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมประเทศเฮายังสืบต่อหับประกันได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบของสังคมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องการเติบโตของเศรษฐกิจหรือ GDP บรรลุได้5%การจัดเก็บรายรับคาดคะเน6เดือนบรรลุได้54%หรือคาดหมายที่วางไว้สามารถรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองการปฏิบัติบางคาดหมายด้านวัฒนธรรมสังคมการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากก็มีความคืบหน้าก
1: องประชุมสภาแห่งชาติเห็นว่ารัฐบาลต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติบรรดาขาดหมายที่ยังบ่ทันบรรลุให้สำเร็จใน6เดือนท้ายปี2016เป็นต้นการปฏิบัติแผนงบประมาณให้เอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐคะแนนกสิกรรมป่าไม้ถึงว่ามีการส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมและป่าไม้แต่การส่งออกส่วนใหญ่ยังเป็นวัตถุดิบยังบ่ทันได้มีการปรุงแต่งกองประชุมเสนอให้รัฐบาลนำไปขุดคั่วและส่งเสริมการผลิตภายในโดยหยาดแยงการลงทุนเพื่อสร้างโรงงานปรุงแต่งให้หลายขึ้นคะแนนการแห่ธาตุการอนุมัติโครงการซอกคนสำรวจและขุดคุ้นแห่ธาตุผ่านมาเห็นว่ามีหลายโครงการที่อนุมัติอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นแต่การเก็บรายรับข่าวงบประมาณยังปฏิบัติได้บ่สมควรการส่งออกส่วนใหญ่เป็นแห่ดิบหรือแห่เข็มขุนเฮ็ดให้มีซองวางการแจ้งประเภทแห่และปริมาณแห่บ่คงกับตัวจริงการปฏิบัติมาตรการต่อโครงการที่บ่ผ่านเกณฑ์การประเมินประเภท4หรือ4บวกยังบ่ทันเข้มงวดกองประชุมเสนอให้รัฐบาลปฏิบัติต่อโครงการที่บ่ทันปฏิบัติตามกฎหมายให้ยกเลิกสัญญาหรือจบบรรดาโครงการเหล่านั้นคะแนนยุทธาธิการและขนส่งการเสื่อมยงเสื่อมจอดถึงว่ามีการก่อสร้างซ่อมแปลงทางหลวงแห่งชาติและทางหลวงท้องถิ่นแต่งบประมาณสำหรับการบำรุงรักษายังบ่ทันเพียงพอการคมนาคมขนส่งยังมีความยุ่งยากในฤดูฝนการบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานสร้างความเปเพเสียหายให้แก่สินทางยังบ่ทันมีมาตรการเข้มงวดต่อการละเมิดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องยังบังคับใช้กฎหมายบ่ทันเต็มส่วนคะแนนวัฒนธรรมสังคมคะแนนการศึกษาและกีฬาควรเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติอัตราการเข้าเรียนของเด็ก5ปีในชั้นศึกษาก่อนวัยเรียนการประละการเรียนชั้นประถมคะแนนสาธารณสุขควรเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติอัตราของเด็กลุ่ม5ปีที่มีน้ำหนักและล่วงสูงบ่ได้มาตรฐานอัตราการเกิดของลูกมีเพศซวยและให้วัคซีนกันพยาธิให้เด็ก1ปีคะแนนการท่องเที่ยวมีทางแห่งเพิ่มขึ้นภายหลังการนำใช้เส้นทางรถไฟลาวจีนแต่กองประชุมเห็นว่ายังเป็นการท่องเที่ยวแบบดังเดิมอยู่แหล่งท่องเที่ยวใหญ่บางจุดยังบ่ทันสามารถขยายการท่องเที่ยวแบบเป็นต้องโสต่อเนื่องและเสื่อมโยงเสื่อมจอดอย่างกลมกลัว
0: ท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำแถลงข่าวตื่นว่าต่อกับทิศทางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เดือนท้ายปี2016กองประชุมเห็นดีต่อการเสนอแผนเวียกจุดสุ่มและมาตรการของรัฐบาลในระยะ6เดือนท้ายปี2016เพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติแผนการดังกล่าวมีผลสำเร็จกองประชุมสภาแห่งชาติเสนอบางมาตรการเพิ่มเติมเป็นต้นแผนงบประมาณแห่งรัฐเสนอสุ่มใส่การหันเป็นทัศ

0: มัยในการเก็บรายหับให้มีชุดสุ่มและมีคุณภาพสูงและทั่วถึงอยู่บรรดาด้านสากลบรรดาหัวหน่วยธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะโครงการขุดค้นแร่ธาตุโครงการพลังงานเนื่องจากเป็นแหล่งรายหับที่สูงเพื่อจำกัดบ่ให้รายหับหัวไหลเพื่อบ่ให้ทรัพย์สมบัติของชาติตกเหี้ยเสียหายคนคั่วกลไกการแบ่งขันคุ้มครองให้ชัดเจนในการจัดเก็บรายหับจากอากรที่ดินกวดกาคืนและเอาใจใส่ในการจะตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อให้สามารถเป็นประเทศกุ้มตนเองและสามารถเก็บรายหับของงบประมาณแห่งรัฐให้หลายขึ้นท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาตนเองได้ในการระดมทุนเพื่อก่อสร้างเส้นทางด้วยตนเอง
1: กวดกาและพิจารณาขึ้นเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองการเก็บรายหับรายจ่ายและการดุลเรียงการนำใส่เงินเกินแผนให้ท้องถิ่นเพราะมีบางแขวงสามารถปฏิบัติรายหับงบประมาณเกินแผนอย่างหลวงหลายเสนอให้รัฐบาลมีนิติกรรมเพื่อกำหนดนโยบายการนำใส่เงินดังกล่าวให้ท้องถิ่นในสัดส่วน 70% ได้70ศูนย์กลาง30หรือท้องถิ่น80หรือศูนย์กลาง20เพื่อให้บรรดาแขวงนำเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นตนเองก่อสร้างและบูรณะเส้นทางท้องถิ่นแก้ไขภัยเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนและปัญหาเงินกีบอ่อนค่าซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตภายในเสนอให้รัฐบาลมีมาตรการคุ้มครองและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเข้มงวดการจัดสรรงบประมาณวงกองทุนทางที่รัฐบาลมอบให้ท้องถิ่นคุ้มครองผู้แทนเห็นว่าในปี2027ที่จะเอาหนี้วงกองทุนให้เข้าในแผนปกติซึ่งจะเฮ็ดให้แผนหนี้สินของแขวงเพิ่มขึ้นต่อเวียกงานเสริมยงเสริมจอดเสนอให้รัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสุ้มใส่ก่อสร้างและบูรณะสองแปลงทางหลวงแห่งชาติที่เปรเพอย่างนักนวงซึ่งสร้างความยุ่งยากให้แก่การจัดสรรและการขนส่งสินค้าเพิ่มทวีเข้มงวดในการกวดกาและปฏิบัติมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อพาหนะที่บรรทุกเกินน้ำหนักซึ่งเป็นสาเหตุหลักเหตุในพื้นฐานโครงร่างเปเพเพื่อรับประกันการคำประกันเสบียงอาหารการปรุงแต่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเขาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าส่งออกให้มีความหลากหลายและเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพลดพรการส่งออกเป็นวัตถุดิบและนำใส่มาตรการที่บ่แม่นภาษีอากรต่อการนำเขาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การผลิตภายในประเทศสามารถแข่งขันกับสากลได
0: ้ท่านวีระวงศ์บุตรดาคำแถลงข่าวเติมอีกว่าบรรดาเนื้อในเหล่านี้แม่นจิตใจความเป็นห่วงเป็นใยของสภาแห่งชาติที่เป็นตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่ได้มอบให้รัฐบาลนำเอาคำคิดคำเห็นดังกล่าวเป็นข้อมูลในการค้นคว้าเป็นบนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดมาเกิดผลสูงสุดแก่ประเทศชาติก็คือประชาชนลาวบรรดาเผ่ากองประชุมสภาแห่งชาติได้ลงคะแนนเสียงหับห้องเอาเวียกงานดังกล่าวออกเป็นมติกองประชุมสภาแห่งชาติในตอนบ่ายวันที่10กรกฎาคมนี้ยังห้องบรรยังประชาชนลาวบรรดาเผ่าพนักงานทหารตำรวจนักเรียนหูปัญญาชนและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนจงพร้อมกันเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวเป็นเจ้าการเข้าร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดามติของกองประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้ให้ได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าองค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้จัดกองประชุมยูนิคอนเซเนลประเทศสวิตในระหว่างวันที่6หาวันที่8กรกฎาคมนี้จีนได้ยื่นข้อเสนอต่อ WTO เกี่ยวกับการเสื่อมย่มการค้าและการลงทุนเข้ากันเพื่อสุกยู่การหันเป็นอุตสาหกรรมผู้ต่างหน้าจีนได้กล่าวในกองประชุมว่าข้อเสนอของจีนที่จะให้ WTO ปรึกษาลือเกี่ยวกับการเสื่อมย่มการค้าและการลงทุนเข้ากันเพื่อสุกยู่การหันเป็นอุตสาหกรรมแม่นอิงตามการสรุปบทเรียนด้านการพัฒนาในระยะต่างๆของการหันเป็นอุตสาหกรรมของจีนทั้งแม่นการตอบสนองต่อความเห็นของต้องการของประเทศเขตโลกใต้และสุกยู่ให้เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์พัฒนาไปตามทิศทาง ให้ผลประโยชน์อย่างทั่วถึงและกลมรวมยินเสนอให้การปรึกษาหรือครั้งต่อไปควันปิ่นโอม3เนื้อในสำคัญคือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงของประเทศสมาชิกในด้านการเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนเข้ากันเพื่อสุขยู่การหันเป็นอุตสาหกรรมกวดกาคืนกฎระเบียบและเครื่องมือของ WTO ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้และนำใส่กลไกการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมการค้าและกลไกการร่วมมือด้านการพัฒนาหลายฝ่ายเป็นอย่างดี
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่9กรกฎาคมนี้ว่ากองทุนการเงินสากลหรือ IMF ได้ประกาศบทรายงานคาดคะเนเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดโดยคาดว่าจังหวะการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี2016อยู่ที่3ส่วนห้อยและ 3.4 ส่วนห้อยในปี2017บทรายงานระบุว่าการรบกวนด้านพลังงานและต้องสู้การสนองที่เกิดจากสงครามในภาคพื้นตะวันออกกลางควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังสุกยุคความแตกต่างอย่างชัดเจนในอนาคตเศรษฐกิจโลกบทรายงานยังคาดคะเนว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโต 4.6 ส่วนห้อยในปีนี้และ 4.1 ส่วนห้อยในปีหน้าสำหรับราคาน้ำมันเชื้อไฟทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นและความบ่แน่นอนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในระดับใดหนึ่งทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและสมภวันมวงไสอ่าน

เป็นคนอย่าขีดสั้นเดินเดียวคนเดียวบ่ดีเด้ออยู่เปียวพลอยสิง่อยเหงาเหงาลอทมทวงสะอื้นคนอื่นเข้าหัวยิ้มยินสบายบานมวนสวนกันโฮมห่วมสร้างเสริมบ้านให้หุ่งเฮืองแท่ใดสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงเป็นประจำพบพ่อกับเพื่อนมิตรรายการนำความมุ่งเสริญมาฝากตนเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้กับผู้ที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเอาฮอดยามค่ำคืนคือจังซี่นอนพักผ่อนบ่ว่าจะอยู่ตำเฮือนสั้นบ้านซองอยู่ทางไกลอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ทางต่างแฝงทางภาคใต้ภาคเหนือทางใดก็แล้วแต่ขอเป็นกำลังแห่งใจอยู่เคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังสำหรับค่ำคืนนี้แมนได้นำเอาบทกาบกอนเนาะพร้อมทั้งเสียงเพลงมามอบให้แก่เพื่อนมีรายการได้รับฟังบรรดามิตรหักนักกอนของพวกเขาผู้ที่เพิ่นนอนดึกเนาะเอาเป็นกำลังแห่งใจให้เด้อบ่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ในตอนนี้หรือว่านอนยังบ่ทันหลับเนาะรับฟังรายการของพวกเขาขอฝากโปรโมชั่นให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการทุกท่านก่อนทำอิฐที่จะเสนอเป็นบทเขียนของสุขสวรรค์แสงคำยองมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทั่วประเทศจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีบทก่อนมีชื่อว่าฝากซองเด

ยินเสียงลือสากองปากซองพื้นดินคํางามตะการเหลือตาทั่วอนาหวนฮูผู้เพียงบริเวณนั้นขนานนามเสงสากาเฟ่หมากแดงพร้อมหลายล้นมากมีเมื่อได้มาย่องเยี่ยมถึงถิ่นแดนสถานงามสมคำเข่าลือสื่นสมนิยมย่องปากซองดินแดนนี้อุดมดีหลายอย่างธรรมศาสตร์เสกสร้างวางไว้โลกคนงามดีประชาชนเขตนี้ดุมันทั้งขยันพร้อมเพียงกันปัวแปงพัฒนาเมืองบ้านกระทำการเสริมสร้างตามทางพักซีซองหลายเผ่าพงพี่น้องหอมหุ่มห่วมสามัคคีมีน้ำใจโอบเอื้อคอยสวยเหลือกันดุเด่นการกระทำไทยถามหัวยิ้มบ่เคยไล่ลืมทิมคว่ำดีเคียงคู่ดุมันผลสืบสร้างจนเมืองบ้านหุงเหืองส่วนกาเฟ่ใหญ่กวงสุดสัวสายตาทั้งพืชพันธุ์นานามากมายหลายล้นผืนแผ่นดินตอนนี้มีหลายผลละปลูกเห็นแล้วสุขสื่นซอยสะอ่อนโอ้มวนใจนอกจากพันธุ์พืชแล้วยังมีตาดสวยงามลือน้ำแมนตาดฟานตาดเยืองและอีตูไผได้ไปเห็นแล้วสะอ่อนใจสมสื่นโบอยากหวนต่าวคุ้งเมื่อบ้านทินสถานเทแล้วงามหลายฐานทินแคว้นเด่นด่านดงดอนเวียงนครเมืองหลวงโบปุ่นป่านใดเด่นใดจะเทียมเท่าภูมิลำเนาปากซองไผ่ไผ่ก่อกล่าวย่องว่างามแท้เมื่อเห็นสาวละเวนส่งยิ้มงามเด่นเป็นตาแพงแก้มแดงๆขาวงามดังดาวประดับฟ้าไอ้นี่มาเห็นน้องอยากหมายปองเคียงคู่หากว่าบุญส่งยูคงได้

อาบุตรกรทำอิจากรายการปากซองเด่นงามซึ่งเป็นการเขียนของสุขสวรรค์เสนคำยองเพิ่นว่าได้ยินแต่เสียงเพลงพื้นห้องว่าปากซองเด่นงามว่าซั่นได้ไปพบไปเห็นแล้วก็โอ้หรือสวยงามอีหลีว่าซั่นสวยเด่นงามหลายตะการตาเมื่อเหลียวมองฐานถิ่นผู้เพียงบริเวณเขตนั้นนี่โอ้ยสร้างงดงามอีหลีบ่ว่าจะเป็นสวนกาเฟนี่ทางเขตแขวงใต้ปากซองแดนงามสวนกาเฟยังบ่แล้วเนาะก็ยังมีตาดอีกเพิ่นว่าพี่เด่นๆแถวนั้นก็คือตาดฟานตาดเนืองได้พบได้เห็นและยังบ่แล้วได้ประสาทสนแถวนั่นก็เป็นมีความดุมันขยันเพียรดุมันเสริมสวยสร้างเมืองบ้านให้หุ่งเฮืองน่ะแล้วเพิ่นว่าหอยยิ้มที่หวานๆส่งมาก็เด่นประกายเป็นตะแพงว่าซะเนาะเอาเป็นอีกหนึ่งบทกรเป็นบทกรทำอิฐเนาะที่มอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้บรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการมิตรหักนักกรของพวกเขาที่มีความรู้ความสามารถกับประกอบส่วนบุญเสริมนำกันเนาะบทกรต่อไปจากโซเมืองซำเพื่อนมาฝากเด้อมิตรรายการทั่วประเทศหากว่าได้ยินได้ฟังแล้วจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงและสุขๆดีตลอดไปบทกรมีชื่อว่าเมียขอได้บ่

ย้อนว่าเมียหักอายสายผีผัวแพงเมียหักแพงเกินจ๋าอ่านพันละนาได้หักมดใจเพียงอายสายเดียวบ่มีอื่นแม่นวันคืนผ่านพ้นดนนานเนิ่นบ่ห่างหายหักหลายนางกิ่งอ่อนวอนผีผัวแพงคอซ้ายแปงปัวใจดังเมียวอนเว้าอันหนึ่งหัวใจเจ้าอย่าหมายเอาหญิงอื่นอีกใดวันคืนมีแต่น้องพองเท่าซีบวายได้บ่อันสองซุมเบียเหล้าหมักเมาทีกินหลายขอให้ทรายถอยมากินหลายเดือนละครั้งทั้งให้ทรายกินหน่อยพอซีมเศร้ายากหากไผสีว่าให้อ้วนอ้ายอย่าสนเข้าเด้ออันสามอย่าสูบอ้ายสายสูบเว้นคืนทั้งสูบเกินมาดนผ่านหลายปีฟ้าขอให้ไลลาทิมเศร้าสาอ้ายพีเมียขอเพียงสำนี้คนดีอ้ายช่วยเปลี่ยนแปลงได้บ่

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

บทกลอนจากสอเมืองซ้ำเพิ่นให้ซื้อว่าเมียขอได้บ่ว่าซั่นย้อนหักย้อนห่วงเมียจึงได้ว่าวอนห้องขอจากอายย้อนว่าหักหมดใจหักเคียงใจนั้นมีแต่อายคนเดียวสิ่งที่ขอนั่นก็คือหัวใจบ่ให้มีหญิงอื่นมีหักเดียวใจเดียวแต่เพียงน้องเด้อว่าซั่นและอันที่สองในเรื่องการกินเหล้าเมาสุราเพิ่นว่าอย่ากินทีหลายอย่ากินดุหลายเพราะว่าเมาแล้วเสียสุขภาพเพิ่นว่าสิเนาะขอให้อ้ายจงถอยออกมาโดนๆกินเทื่อหนึ่งกินเพื่อสุขภาพเด้อว่าซั่นและอันที่สามอย่าสูบอ้ายก็สูบมาหลายแล้วขอให้เศร้าซาว่าซั่นเพราะว่าสูบมาหลายฟ้าหลายปีมามันก็เสียทั้งสุขภาพผู้ที่สูบแล้วก็เสียสุขภาพผู้ที่อยู่ใกล้เป็นว่าขอให้ไออาจุงไลทิ่มเศร้าสาได้บ่ว่าซั่นสิ่งที่ขอก็มีซ้ํานี่แล้วขอไอจุงเปลี่ยนแปลงเด้อเพิ่นว่าเนาะเอาขอบใจหลายๆเด้อมีรายการเทเกียรติติดตามรับฟังบทกลอนและเสียงเพลงอยู่ในขณะนี้และก็พร้อมด้วยเจ้าของบทกลอนทุกท่านเนาะที่เขียนมาร่วมกับรายการของพวกเราและรับฟังกลอนต่อไปซึ่งกลอนบทนี้แม่นได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีเป็นผลงานการเขียนของสายดอนใต้ขอมอบให้เพื่อนมิตรรายการทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีบทกลอนมีชื่อว่าความหักไฟใจ

หัวใจไข่ปองเป็นแนวทางใหม่ของผักสอดคล้องในแนวทางสว่างแสงใสแจ้งแป้งปองเปลวไข่ซี่จินตนาการใหม่ทั่วสาธาแห่งห้องได้ฟูฟื้นตื่นตัวทุกอย่างได้แตกพัวมลากองบานไข่ก้าวการทันหยุกถูกประการบานแยมแนมทั่วในหนห้องเหนือกลางใต้ต่ำเป็นดังคำคาดคล้องประดับย่องแผ่นดินต่างประเทศก็หับต้นการตลาดลงทุนธนาคารก็มาจัดก่ออาคารโฮงกวงจากดินแดนสยามนั้นไทยแลนด์ก็มาก่อเป็นเส้นทางที่พบพ่อนางน้องต่างแดนธนาคารจากแคว้นประเทศอื่นไทยแลนด์มีสองนางมาถึงเขตนครหลวงกวงคือมุกดากับนางน้องมานำสื่อแมมสามคนได้พบพ่อสบายแล้วทักทายจุดประสงค์นาดน้องอยากเรียนทำภาษาลาวหวังให้เฮียมสิทธิ์สอนต่อสองแพงน้องบ่มีขินคัดคองพวมใดจากอย่างตกลงสอนแก่น้องจนเขียนได้อ่านเป็นจากนั้นไม่ตีเลยก็เกลือพันธภาพทั้งสามกลายเป็นความหักแพงต่อกันพันเกี้ยวปุ่นเปียบคือกับน้องซองนางอ้ายพีดีสัวหวังสวยส่วนโบมายมั่งห่างกันวันหนึ่งพีขังแค้นเจ็บปวดไปหมดตัวเจ็บหัวคือเป็นวินเมาย่างเซส่วนลมหน้าเอิกต่ำเต็งแน่นหายใจแสนฟืดเจ็บจองหลังและหน้าทางท้องจองใสแอวสอนหนังสือฮอดบ่แล้วยกมือต่อขออภัยตั้งใจลาเพลงนางเต้าเหือนไหวฟ้าวนางก็ตามติดสนถึงเฮือนโดมพีเป็นจังใดเดแล้วอาจารย์ค่อยว่ามาน้องจิงพาไปกำโฮงหมอกวดเบิงบกเกียงใจดอกอ้ายดีให้ต้องเบิงกันนับตั้งแต่มือนั้นการกวดเอ็กซเรย์ผู้ว่าเพทางในไข้บีเป็นนิ่วมีอาการบวมพร้อมทางในรวมอักเสบต้องผ่าตัดหีบเฝ้าเสนอเข้าอยู่ในนอนหงหมออย่าได้กับตาวเมื่อเฮือนมันสิเสียเวลาป่วยไปเป็นหายพอถึง7 โมงเช้าก็นอนเตียงเฝ้าฟังเซรุ่มสักใส่แล้วก็นอนนิ่งฮอดบ่ติงพอเตหูเมื่อขึ้นประมาณกว่า10 โมงแรงแสงตาแยงเวียนหาลูกเมียมาหุ่มข้างหัวนอนมีน้องมุกดาได้มาเบิ่งชีวิตตายแล้วบาดนี้สติตั้งเคียงตรงบ่ต้องคิดพุ่นพี่ถูกสิ่งทำสบายน้องขอเป็นคนสู่สวยโสมตัวอายนึกว่าขอทำด้วยเอาบุญกับพี่เยี่ยมผู้เจ็บป่วยไข้น้ำตาย้อยยาวลงสุดที่แสนกระตุ้นตันอยู่ในหัวใจการเวลาได้ผ่านไปเปลี่ยนแปรหยุดบ่ได้ความหักเห่าอายและน้องเป็นรักที่แข็งแกร่งสายเลือดหักห่อหุ่ม

ผ่านท่านผู้ฟังไปอีกเนาะบทกลอนที่มีชื่อว่าความหักไฟใจซึ่งเป็นการเขียนของสายดอนใต้หักที่ไฟใจมันก็มีเส้นทางที่พบกันแล้วก็ตอนเฮาพบกันหักกันช่วยเหลือกันนอกจากนั้นก็มีน้ำใจน้ำใจซึ่งกันและกันอีกยามเจ็บช่วยเหลือกันเนาะอันนี้เพิ่นว่าความหักจากใจอีหลีเนาะเอาฝากให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านที่กำลังนอนดึกหรือว่านอนแล้วบ่ทันหลับเนาะผู้ที่มักหักทางด้านการเขียนบทกลอนแต่ก็มีหลายท่านเพิ่นบ่สามารถเขียนบทกลอนได้แต่เพิ่นก็ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการนี้โดยตลอดเนาะก่อนต่อไปมาฟังบทกลอนจากดอกซ่อนดอนโขงบทกลอนของเพิ่นมีชื่อว่าหนุ่มทหารคานหัก

นำหมกคั่วคุ้งขวบโยมสูงมุ้งถั่วเด่นภูผาป่าดุงโดนไม้บางพองวาอยู่อุ้มอายหนาวกระจายวอนน้ำหนาวสอนเสพเนื้อกายเสื้อสู่กายซ้ายเด่นดินด้านหน้าหาสิ่งเสมอเหมือนทวดปู่ตายายหยกเพื่อหลานภายซอยจงสวยกันถนอมไว้ดินแดนเอกราชเด็ดขาดผืนแผ่นนี้เป็นเจ้าต้องแม่นลาวถึงว้าหนาวแนบเนื้อสุนเสียบสวงเอกก็ตามทอนผีว้าความหนาวเน็บสิควบขีงคุงเนื้อเพาะเพื่อดินลาวแล้วบ่วางไก่ปืนง่ายบ่ห่างขุงเขตคายพายหาหม่องผ้าห่มนวมดอกหนาห้อยหมื่นความยากยุ่งเหี้ยงขอดุงคานหับขอแต่มาตุภูมิหักปอดมานมามังเห็นบ่อปางหลังพุ่นมานกินเอกราชเพื่อญาติพงพี่น้องคือเขาหุ่มยองยีขอมอบชีวิตนี้แทนนอวิลสนคนหนุ่มแขนขัวผักที่เข้มแข็งแห่งกาให้สื่อสมประสงค์ตั้งเป็นสินไซยุกใหม่ก้าวไก่บินผะวาดฟ้าบกกัวย่านพายุมานซีนบ่ขาดสะบั้นบ่ให้หม้อสายแดนสิ่งหนุ่มลาวห่วงแหนห่วมกันเป็นเจ้าลมหนาวฝนหรือแรงลมแดงบ่ไหววันผีมันใดปวงว่าต้องคืนบ้านไก่บ่ขันแท้แล้วแนวหน้าขานแข็งสู่ผลงานห่วมแนวหลังสิบพลังสามัคคีห่วมกันประสานก้าวดุดดังดาวบนฟ้าบ่เคียงเดือนใดสิคองแนวหน้าเป็นผู้ปองแนวหลังส่วนจริงคอยดีสุมนาลีลาดลาผู้คิ้วกองคือคันสอนคนตางอนผมดำหูห่างงามป่านเต็มอดสาเนมนำอายอยู่แนวหลังเด้ออุ่นควมอบอุ่นเหมือนสั้นบทันยิ้มมอมพนางขิงบางเอ๋ยน้องอยู่พี่คงสดสื่นสบายดีขี่รถเก่งฟังเพลงเที่ยวสบายเบาแค้นห่วงแฟนไปหาลินยามบุญสนุกเที่ยวเที่ยวไปเหนือหอดไตประกันได้ว่าสบายย้อนว่าสายผู้กล้าน้ำหนุ่มทหารหานประกันคนแนวหลังได้อยู่ดีด่าห้อยถึงตอนสันติแล้วสร้างแนวใดก็เดินคองคนทั้งผองยิ้มแย้มเมืองลาวก้าวห่มเย็นซอบแล้ว

อาบทกลอนหนุ่มทหารขานหับเป็นผลงานการเขียนของดอกซ้อนดอนคงซึ่งบทกลอนนี้เป็นอากรที่ได้หับรางวัลที่2เนาะจากปื้มจากผลงานการแข่งขันบทกลอนระลึกถึงมือสร้างตั้งกองทัพประชาชนลาวเนาะซึ่งเฮาก็ได้คัดจากปื้มโฮมบทแข่งขันบทกลับก่อนเนาะมามอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการได้รับฟังกันทั่วประเทศในค่ำคืนนี้หวังว่าคงจะเป็นที่เบิกบานมื้อซื่นให้แก่เพื่อนมิตรรายการได้เป็นอย่างดีเนาะมาหับฟังบทกลอนต่อไปเป็นผลงานการเขียนของสายเซลัมเผามอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในกลอนที่มีชื่อว่าขอบใจพ่อและแม่ที่ให้ชีวิต

ชีวิตข่อยเกิดขึ้นได้จนใหญ่มาถึงป่านนี้ย้อนพ่อแม่ได้เพียรหักข่อยถนอมสอมเลี้ยงนับแต่เนาในท้องจนเกิดมาเป็นเด็กอ่อนคว่ำอาทรพ่อแม่ให้จนใหญ่กล้าขึ้นอาทรนับแต่เกิดขึ้นได้จนหู้หอมความคนบ่เคยเห็นเทพบันดุลสวยสู่จักดีมีแต่สองจอมไทยปิตุลามาดาสวยถึงข่าวสวยเดือดฮ้อนหรือยามโศกพ่อแม่สู่สิ่งที่ข่อยได้หู้พ่อแม่คือพระพรหมเยี่ยมแล้วยามสุขสมอารมณ์หมายพ่อแม่เหี่ยมก็สมยองยามถูกอุกอกฮ้อนเพิ่นอาทรให้หายเหือดยามต้องการอยากได้เดือนดาวคุณเพิ่นจริงยอมสิขอเราภาคพื้นคุณพ่อแม่มารดาเอาแต่พอเพียงเห็นหูความข่าวน้อยจนว่าชีวิตค่อยได้แต่งงานมีลูกอ่อนจะย้อนให้เราให้ฮู้เห็นเรื่องคาคนสมัยก่อนอ่อนน้อยพ่อแม่เพียรหักบ่เคยไล่วางตักออมกอดแขนขัวซ้ายยามกินเพิ่นเพียรป้อนยามนอนพ่อแม่กอมยามทายเพิ่นเบิ่งให้ทั้งเสร็จก้นเกี้ยงดียามข่อยห้องห่ำให้พ่อแม่ทั้งอ๋อยยามสุขสมอารมณ์หมายเพิ่นสบายใจด้วยยามย่างหยุกยากเยือนเพิ่นก็แอบซ่อนเดินยามจากความคำคนเพิ่นก็สอนจ่าตานใหญ่ขึ้นมาเดินได้ไปหุ่งเฮียนเพิ่นก็ส่งของกินของเครื่องใส่บ่มีห้อนเหือดหายใหญ่พอเดินเองได้ว่าแต่เฮาต้องการลดลางพาหานะดีดังก็หาให้ความสุขสมอารมณ์แม่งบ่เคยของจากทานเทวดาอยู่ฟากฟ้าบ่เคยให้สิ่งใดสิ่งที่ข่อยอยากได้พ่อแม่หาให้หมดคุณพ่อแม่เยี่ยมเหนือไผเทพวดาบ่มีเท่าข่อยใหญ่มาถึงเพียงนี้เฮียนสูงมีอาชีพก็เพราะสองแก้มเจ้าสรรสร้างเพื่อเฮาสะนั้นคุณทานจริงเหนือเกตเก้าฟากฟ้ามหาสมุทรแห่นดินนาเพียงใดก็บ่ปุ่นปานได้ข่อยจริงยอมือน้อมบูชาคุณพ่อแม่ทั้งหลดนานาดแก้วที่สอนซี่ให้ห่วมคนแท้แล้วพันท่านผู้ฟังไปเนาะสำหรับบทก่อนขอบใจพ่อและแม่ที่ให้ชีวิตชีวิตของลูกเกิดขึ้นได้ใหญ่มาจนป่านนี้มีความรู้ความสามารถมีวิชาอาชีพมีครอบครัวเนาะมีชีวิตที่ดีก็ย้อนพ่อแม่เนาะพ่อแม่ที่ให้ชีวิตลูกมาแล้วก็เคยสั่งสอนแต่สิ่งที่ดีหักลูกปานแก้วตาดวงใจเพิ่นว่าเนาะอยากได้ยังกะหาให้สิ่งที่หาบ่ได้คือดาวกับเดือนเท่านั้นสนันจริงจารึกคุณงามความดีของพ่อแม่ไว้ที่เหนือหัวเพิ่นว่าจังซั่นเนาะเอามาเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วก็สมควรแก่เวลาที่แสดงลาพัดจากท่านผู้ฟังไปคำคืนนี้ไก่สอนวิสัญญาลาดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังโคเวไซให้พรความสุขโชคดีมีเงินใช้ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกทานราตรีสุขสันต์

สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการนำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยังสุด

สุขีมันเสมอมันเกือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีพี่น้องป้องปายหมดสู่ผู้สุขคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับประธานเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงมาอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการขับกล่อมท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่นิทานในยามค่ำคืน

ในมื้อนี้ต้นกล้วยกะนอกจากนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีมาขับกล่อมทุกท่านแล้วยังได้นำเอาข้อมูลข่าวสารดีๆมามอบให้ท่านผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังตื่มแต่ว่าในขั้นทำอิฐมาพบกันจะมอบความม่วนซื่นผ่านเสียงเพลงให้ผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานจิตใจซะก่อนแล้วหลังจากนั้นพวกเขาจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่ม

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ข้าวมื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
1: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพียแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
0: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
1: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19 แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
0: เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
2: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่

0: ได้สัตว์ป่ามาขายแมนจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแมนต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำไส้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
1: เออลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
2: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

เกิดเป็นหญิงตินผมให้ลำเกียงตินสิ้นให้ลำเพียงหญิงให้หญิงแท้ๆแหน่แล้วจึงค่อยหญิงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการในยามค่ำคืน

ได้เบิกบานมวลซื่นกับหนึ่งเสียงเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้

ต้นไม้นี่นะท่านผู้ฟังเพียงแต่หนึ่งต้นพวกเราเอามาแปรรูปเปลี่ยนให้เป็นไม้ขีดไฟได้จำนวนหลายอันแต่ว่าไม้ขีดไฟเพียงแต่การเดียวนี่ก็สามารถที่จะเผาไหม้ป่าใหญ่ๆจำนวนกว้างถึง100เฮกตาร์ให้วอดวายได้เช่นกันนกกาเวลายังมีชีวิตอยู่มันก็พากันกินนอนเป็นอาหารแต่ว่านกกาสุ่มนี้นั้นเวลามันตายลงมันก็ถูกหนอนกัดกินเป็นอาหารเช่นเดียวกันหมายความว่าบ่มีผู้ใดยิ่งใหญ่กว่าไผอยู่ในโลกนี้บ่มีผู้ใดที่อยู่ยืนยงคงอำนาจบ่มีผู้ใดที่สมควรที่จะทนงโตลงตัวเองว่าสิอยู่สูงเหนือกว่าคนอื่นใดตลอดไปฉะนั้นแล้วพวกเราบ่ควรไล่ตอนคนอื่นให้เข้าจนมุมบ่ควรไล่หมาให้จนตอกและก็บ่ควรที่จะไปดูถูกเหยียบย่ำผู้ใดเพราะว่าถึงสิยิ่งใหญ่ปานใดสุดท้ายแล้วก็หนีบ่มมความตายจุดสุดท้ายของมนุษย์เฮาทุกๆคนอยู่ถึงกองฟอนคือกันบ่มีข้อยกเว้นบ่ว่าหน้าอินหน้าพรมใดก็ตามท่านผู้ฟังแต่ก่อนมั่นคงองค์อาจราชสีตอนมั่งมีอำนาจวาสนาอุดมล้ำกำลังและวังซาอานิจาขาลงนั้นคงจรจึงอยากเตือนเพื่อนเฮาอย่าประมาทหมดอำนาจมือใดอย่าให้สอนทุกสิ่งล้วนอนิจจังจงสังวรผลสะท้อนอาจจะเป็นเส้นสิ่งโซพอๆกันกับมิตรรายการในขั้นต้นฝากแง่คิดดีๆนี้ไว้ให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้ร่วมกันพิจารณากันตองแล้วหลังจากนี้พวกเราก็ไปรับฟังเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างความเบิกบานสร้างความสดชื่นซะก่อนหลังจากนั้นจึงค่อยกลับคืนมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจอยู่ในระยะต่อไปของรายการนำกัน

สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงเฮาพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ยู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้แม่นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห้งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามกาลเวลาซะแล้ว
1: ก็ย้อนการซ่อมไซ้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเหตุให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงลดลงในแต่ละปี
0: พร้อมนี้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
1: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม
0: ้ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่าแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

ซื่อว่าโลกี่กวงเมืองคนมันบ่เที่ยงมันหักเงี้ยงซอยง่อยคือคอยตะลิ่งของหลังเทื่อแนวเด็กน้อยสอนคนหัวดอนหลังเทื่อลูกไทบ้านสอนเท้าพ่อพญาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆบวกกับสาระความรู้ดีๆเอามามอบให้มิตรรายการอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังทุกๆท่านในยามลาตี

ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้กับคืนเข้าสู่ระยะนี้นั้นต้นกล้วยก็ได้นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนอเราสู่มิตรรายการฟังตื่มเกี่ยวกับแว่นตาสำเร็จรูปนี่นะท่านผู้ฟังแน่นอนว่าเมื่อคนเฮาเนาะเวลาอายุเพิ่มขึ้นเบาง่ายๆก็เท่าขึ้นนี่แหละท่านผู้ฟังบ่มีไผสิเท่าลงดอกมีแต่เท่าขึ้นเพราะว่าอย่างตัวเลขอายุมันเพิ่มขึ้นนับมือแก้โตลงอายุพัดเพิ่มขึ้นมันส่วนทางกันจนโตมันเท่าลงแต่อายุเพิ่มขึ้นว่าซะหลายท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาตาที่เคยใสตัวหนังสือน้อยๆปันใดอยู่ตามสลากผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆนี่สามารถอ่านได้ปกติแต่ว่าเท่าลงมาอายุเพิ่มขึ้นเอาง่ายๆก็คือเท่าลงฮะสายตามันบ่ดีคือเก่าสิอ่านตัวหนังสือน้อยๆนี่อ่านบ่ได้คือเก่าแล้วหลายท่านก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปใส่แว่นตาเพื่อขยายให้สามารถแนมเห็นได้ง่ายอ่านตัวหนังสือน้อยๆได้โดยการที่พากันซื้อแว่นตาสำเร็จรูปที่เป็นแว่นขยายเลนที่เป็นพลาสติกมาใส่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของผู้ใดเป็นแด่ซื้อแว่นตาสำเร็จรูปที่มีการวางขายทั่วไปมาใส่อันนี้ต้องฝากเตือนเพิ่นท่านผู้ฟังทั้งนี้ก็ย้อนว่าแว่นตาสำเร็จรูปทั่วไปนั้นทางแพทย์หมอเพิ่นบ่แนะนำให้เอามาสวมใส่เนื่องจากว่าเลนแว่นนั้นบ่ได้ผลิตมาจากเลนแว่นตาที่เป็นเลนแท้เป็นเพียงแต่แผ่นพลาสติกที่ผลิตมาเฮียนแบบและก็ขาดคุณสมบัติสำคัญอยู่2อย่างอันที่1นะก็แม่นบ่ได้แก้ไขค่าสายตาที่มันเอียงซึ่งว่าคนทั่วไปจะมีค่าสายตาที่ยาวและก็สั้นปะปนกันไปกับค่าสายตาเอียงเหตุให้เห็นภาพได้บ่ชัดเจนบางเทื่อนั้นอาจจะเกิดเป็นภาพซ้อนหรือว่าเป็นเงาอันที่สองแม่นจุดโฟกัสเลนนั้นบ่คงกันกับตาของผู้ที่สวมใส่อันนี้ก็เหตุให้เกิดความบ่สบายตาเกิด อาการเมื่อยตาเบาง่ายๆถ้าเป็นแว่นตาโปรเกรสซีฟยิ่งบ่ควรซื้อมาใส่ท่านผู้ฟังเพราะว่าแว่นตาโปรเกรสซีฟนั้นมันจะมีความซับซ้อนมีความละเอียดอ่อนหลายขึ้นต้องแม่นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นในการสร้างตัดแว่นตาสนิทโปรเกรสซีฟและการมีการวัดแทกสายตาฉะนั้นแล้วควรตัดแว่นตาประเภทแว่นขยายหรือว่าแว่นตาโปรเกรสซีฟกับห้างที่มีหมอหรือว่ามีนักทัศนมาตรประจำอยู่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะว่าซะมันจะช่วยให้เรานั้นได้แก้ไขค่าสายตาบ่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวหรือว่าสายตาเอียงครบทุกอย่างมาพร้อมกันถ้าว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเพิ่นวัดแทกและก็เพิ่นตัดแว่นตาให้จึงจะเหมาะสมในการใช้งานอย่างถูกต้องเนาะอันนี้ก็เอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังให้ได้คือพอบางท่านอาจจะมักง่ายเอามันเอาความง่ายแล้วก็ราคาถูกนี่แหละซื้อตามตลาดนัดมาใส่แม่นอยู่ว่าระยะสั้นอาจจะบ่มีปัญหาแต่ถ้าระยะยาวอาจจะส่งผลต่อระบบการเฮ็ดเวียกการแนมเห็นในอนาคตต่อไปจังซั่นภาษาชาวบ้านเพิ่นอาจจะเอิ้นว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเอาแต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเงินในถุงเฮาได้ได้บางท่านอาจจะบ่สะดวกก็บ่เป็นหยังก็แล้วแต่เพราะว่าเศรษฐกิจแต่ละคนมันก็บ่เท่ากันเด้เนาะสิให้ทุกคนมีเงินไปตัดแว่นตาคือกันบ่ทุกคนมันก็เป็นไปบ่ได้จังซั่นแล้วก็ขึ้นอยู่กับเงินในถุงเด้แล้วก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานเศรษฐกิจเว้าง่ายๆเอ้าตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์ไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆเสียงดนตรีม่วนๆหลังจากพักเบรกแล้วพวกเราก็จึงค่อยกลับขึ้นมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจอยู่ในระยะต่อไปของรายการตื่ม

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเน
1: า
0: ะ
1: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นําใช้อีกได
0: ้แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใช้ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนําใช้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
0: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการส่งใช้สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจหาผิดชอบและความเป็นเจ้าการหักข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

ใจบ่โซดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นพิษใจบ่โซดาดอมเว้าดีก็เป็นไฮขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์และก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในยามกลางคืน

และกลับมาสู่ระยะนี้ต้นกล้วยก็ได้นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าสู่มิตรและการฟังอีกเช่นเคยเกี่ยวกับการปอกหมากนัดในวิธีการปอกหมากนัดถ้าว่าท่านใดมีแนวทางหรือว่ามีวิธีทางในการปอกหมากไม้สนิทนี้สามารถเอามาแบ่งปันกันได้เด้อท่านผู้ฟังแต่ว่ามื้อนี้พวกเรามาลองติดตามนำกันเบื้องว่าเพิ่นมีวิธีการปอกแบบผ่านเปลือกทิ่มแบบธรรมดาหรือว่าวิธีการเจาะตาหมากนัดคือแนวใดเด้ทางท่านผู้ฟังอาจจะเคยเห็นบางฮานเพิ่นใช้วิธีการเอามีดค่อยๆเซาะไปตามตาของหมากนัดฝานเอาเปลือกออกแต่ว่าที่ผ่านมาต้นกล้วยเห็นผู้เพิ่นค้าขายบางฮานเพิ่นก็บ่ได้ปอกแบบฝานเปลือกทิ่มธรรมดาท่านผู้ฟังแต่ว่าเพิ่นลอกเปลือกออกจนว่าเห็นตาคักแน่แล้วเพิ่นจึงค่อยเจาะเอาตาน้อยๆออกเรียงงามถ้าเวลาเอาไปตัดเป็นต้นน้อยๆพอค้ำมันก็สามารถเสียบไม้ได้หรือว่าใส่ไม้เสียบลูกซีนนะมาเสียบอันนั้นก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ว่าก็เป็นตาแปลกใจบัดเฮาได้เห็นเป็นผู้ขายกำลังปอกหมากนัดเสียบไม้อยู่เฮาก็ไปยืนเบิ่งแบบเพลินๆคนขายก็ถามขึ้นลองเบิ่งไม้นึงบ่ว่าซั่นแซ่บได้เพิ่นว่าเออกะบ่บาดคอได้มันหวานพอดีว่าซั่นส้มๆหวานๆกินง่ายว่าซั่นเด้เพิ่นก็เล่าให้ฟังไปพร้อมกันว่าหมากนัดนี่ถือว่าเป็นหมากไม้ชนิดหนึ่งที่มีโบรมีเลนแล้วก็เป็นเอนไซม์ธรรมชาติที่มันไปช่วยในการย่อยธาตุซีนหรือว่าโปรตีนที่อยู่ในซีนสัตว์ที่คนเฮากินเข้าไปแล้วก็ถือว่ามีคุณประโยชน์ดีต่อระบบการย่อยอาหารโดยเฉพาะเลยและก็ยังช่วยในการลดอาการแน่นท้องอันสำคัญและก็แม่นกินหมากนัดนี้เป็นประจำมันก็จะมีวิตามินซีสูงเห็นให้ผิวของคนเฮานี้สดใสสว่างสดใสช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเนื่องจากว่ามีไฟเบอร์ก็ช่วยในการขับถ่ายของคนเฮานี้ให้ขับถ่ายได้ดีขึ้นเพิ่มเติมอันนี้ก็แม่นคุณประโยชน์และก็ลักษณะการปอกหมากไม้ของคนขายต้นกล้วยก็ได้ไปสังเกตเบิ่งเวลาเพิ่นขายหมากนัด

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

พิ่นว่าเสื้อสาดแห้งเหม็นกุ่ยฮอดกระดูกแม่นสิปลูกดอกซ้อนเทียมข้างกับบ่หอมขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะและก็แม่นเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างมอบให้มิตรรายการในยามค่ำคืนแบบนี้และก็ได้บอกวันบนซึ้งกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้แก่ติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาตลอดระยะเวลา1ชั่วโมงที่ผ่านมาและมาฮอดนี้ก็เป็นท้ายรายการแล้วเหลือบางเวลานั้นยังเหลืออยู่พอเท่าใดจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านนั้นเบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงเสียงดนตรีลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องได้ขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับคืนนี้ขออวยพรให้คุณพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนั้นจงอำนวยอวยพรปกปักรักษาให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพ่อแต่ความสุขความเจริญนอนหลับฝันดีนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซานลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันอาทิตย์แฮม13ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่12เดือนกรกฎาคมคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการสดสืนยามเศร้า6โมงรายการอาเซียนวันนี้6โมง30นาทีรายการสรุปข่าวประจำอาทิตย์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผู้แทนประชาชน8โมงรายการท่องเที่ยวลาว8โมง15นาทีรายการประเทศจีนที่สวยงาม8โมง30นาทีรายการมวนดีมีสุข9โมงรายการกาแดง10โมงรายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10โมง30นาทีรายการละครวิทยุ11โมงรายการอาทิตย์บันเทิง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการสนทนาลุงสั่งป้าสา13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการป้องกันความสงบ15โมง30รายการประกันสังคม16โมงรายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16โมง30นาทีรายการเราจากเรื่องจริง17โมง30นาทีรายการห้องเฮียนข่งจื้อวสล. 18โมงรายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว20โมงรายการขับลำท่องถิ่น20โมง30นาทีรายการอาเซียนวันนี้21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการไว้หนุ่ม22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสืนยามเศร้า
1: ในฐานะเป็นผ้าหนะอันแหลมคมในแนวหบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคองแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนําพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: องแก้วเม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดเสริญยามเศร้าและการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เริ่มเวลา 5:00 น. 5:00 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้วันอาทิตย์แฮม13ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่12เดือนกรกฎาคมปี2026พบพ่อกันทำกลางบรรยากาศในมื้อนี้เป็นมื้อพักผ่อนหลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเนาะเฮ็ดเวียกเงินเวียกซานแดบางคนนี่ก็กะเขียมแผนการเดินทางไปเรียนไปเที่ยวพบป้าสร้างสรรค์กินข้าวสามัคคีกับหมู่ครูไอเอ๋ยน้องเพื่อนมิตรสหายเนาะมีรายการบรรยากาศมื้อพักผ่อนแบบนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตมีความสุขในการเดินทางเดินทางไปใกล้ไปไกลก็ขอฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยสำหรับมื้อนี้เขาซูเนื้อไนจางทางรายการพวกเฮา1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนก็ออกกำลังกายแดยืดเส้นยืดสายเป็นการผ่อนคลายให้กับห่างกายของพวกเฮาอย่าลืมมีรายการต้องได้เอาใจใส่รักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีดังที่ฮู้นำกันเนาะห่างกายก็ต้องได้เบิ่งแยงให้ดีท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือเรื่องการกินการอยู่เคียงคู่กับการออกกำลังกายก็ต้องเคียงคู่กันไปเนาะเพื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างความสมดุลของห่างกายเห็นให้ห่างกายมีความแข็งแรงตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสุดซึ้งยามเศร้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านไปกลับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศในตอนเศร้ามื้อนี้เนาะบางคนก็เฮ็ดเวียกงานเวียกสารแน่บางคนก็กำลังดื่มน้ำชาดื่มกาแฟตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าบางคนก็ยังสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของตนเองอยู่บ่ว่าจะเป็นทั้งพ่อค้าแม่ค้าเช้าขายหรือว่าผู้ที่เป็นโชเฟอร์รถแล่นรถโดยสารสายเหนือสายใต้เนาะการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนมีความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันและสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านเนาะโดยเฉพาะมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักเวียกงานกสิกรโดยเฉพาะก็คือชาวนาพวกเขาท่านผู้ฟังที่สุ่มใส่ในการดำนาปีเนาะโดยเฉพาะก็คือทางเมืองเพียงเพิ่นก็ได้นำใช้เทคนิคใหม่ในการปลูกข้าวหลุดพรต้นถึนท่านผู้ฟังชาวกสิกรทั่วเมืองเพียงแขวงสยบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในอู่ข้าวอู่ปลาที่สำคัญของแขวงพร้อมสุ่มใส่การผลิตข้าวนาปีประจำฤดูกาลอย่างมีความฟุ่มเฟือยและมาฮอดปัจจุบันการปักดำแม่นสามารถปฏิบัติสำเร็จแล้ว70กว่าส่วนห้อยของเนื้อที่แผนการทั่วเมืองบ่ว่าจะเป็นสิ่งที่พ้นเด่นในฤดูการผลิตปีนี้ชาวเกษตรกรเมืองเพียงก็ได้มีการหันเปลี่ยนวิธีการเฮ็ดนาแบบดั้งเดิมมาเฮียนฮู้และนำใช้เทคนิคใหม่เข้าในการเพาะปลูกหลายขึ้นเพื่อลดพรต้นทุนประหยัดแรงงานและรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเทคนิคที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปีนี้ก็ประกอบมีเทคนิคยอดก็คือยอดเม็ดพันธุ์ละกาช่วยประหยัดเม็ดพันธุ์ท่านผู้ฟังลดพรขั้นตอนการลูกก้าดำนาโดยเฉพาะก็คือในเขตพื้นที่แห่งแรงที่น้ำสุรประทานหรือว่าน้ำฝนยังบ่เพียงพอเทคนิคการยอดแห่งนี้ท่านผู้ฟังช่วยเฮ็ดให้ชาวเกษตรกรได้เริ่มปลูกทันฤดูกาลโดยบ่ต้องรอท่าน้ำเนาะมีรายการเพราะว่าปัจจุบันนี้ปฏิบัติได้ 1,000 กว่าเฮกตาร์ในขณะที่เทคนิคนาวานเป็นวิธีสะดวกว่องไวและเหมาะสมกับเนื้อที่นาขนาดใหญ่การนำใช้เทคนิคการปลูกข้าวแบบใหม่บ่เพียงแต่ช่วยให้ชาวเกษตรกรประหยัดเวลาและแรงงานเท่านั้นแต่ยังเป็นการเพิ่มโอกาสสร้างผลผลิตให้ได้มาตรฐานและปริมาณที่สูงขึ้นปัจจุบันทางภาคส่วนเกี่ยวข้องของเมืองก็ได้จัดสรรให้คำแนะนำได้ลงติดตามพร้อมด้วยวิศวกรกสิกรรมเนาะก็ได้ลงอย่างใกล้ชิดท่านผู้ฟังเพื่อรับประกันให้การปักดำข้าวนาปีในเนื้อที่ที่หลงเหลือสามารถสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้และนอกจากการปลูกข้าวแล้วชาวเกษตรกรเมืองเพียงก็ยังได้ปลูกพืชเสบียงอาหารในเนื้อที่480กว่าเฮกตาร์และปลูกพืชเป็นสินค้าส่งออกในเนื้อที่ 18,000 กว่าเฮกตาร์บ่ว่าจะเป็นการปลูกมันต้นสาลีมักเดือยและอื่นๆเพื่อเป็นสินค้าส่งออกทั้งเป็นการค้ำเสบียงอาหารน้ำอีกที่ท่านได้หับฟังผ่านไปแล้วนั้นข้อมูลข่าวสารจากทางเมืองเพียงแขวงสยบุรีท่านผู้ฟังทางสาวกสิกรเนาะก็ได้นำไส้เทคนิคใหม่ในการปลูกข้าวเพื่อเป็นการลดพรต้นทุนตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินหนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสดสื่อเนียมเซาผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้สำหรับท่านใดที่มีแผนในการเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้ในระยะนี้ท่านผู้ฟังสภาพดินฟ้าอากาศเอาแน่เอานอนบ่ได้ฉะนั้นต้องมีความเกรียมพร้อมก่อนออกเดินทางและที่สำคัญติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเนาะทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็ได้แจ้งเป็นประจำและนอกจากนี้ท่านผู้ฟังถามว่ามีแผนในการเดินทางไกลผู้ใดที่ว่าขับรถเองเดินทางด้วยรถส่วนตัวเนาะเดินทางไปเหนือไปใต้ก็ต้องได้กวดกาเทคนิครถให้ดีมีความเกรียมพร้อมก่อนออกเดินทางเพื่อหาประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสดสื่นยามเศร้าตอนนี้เป็นบรรยากาศกันตื้มอีกก่อนให้ทานได้หับฟังเสียงเพลงมวลสื่นจากทางรายการ

0: ให้พดม้งจำเบงเลียนหางเงินไส้กินลายคืนเงินเล้วว่าเงินลาวบุมิขาหาว่าเงินขีดคือโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: มนตนแม่นผู้กล้าปากออกแซงผู้ฮู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ

ขณะนี้ท่านผู้ฟังฟังรายการสดสินยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์การติดตามรับฟังรายการสามารถรับฟังได้นอกว่าจะเป็นทางระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์ 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเข้ารับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาพบพ่อกับมิรายการในระยะนี้ทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาสารณหู้นำมาฝากประทานซึ่งมื้อนี้อย่างแนะนำให้ทานได้หู้จักเนาะโดยเฉพาะทานใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องการหลับนอนบางคนนี่ก็นอนบ่หลับอาจจะเฮ็ดให้ร่างกายอิดเมื่อยแดกินข้าวก็บ่แซ่บแต่อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังการที่เฮาอดหลับอดนอนหรือว่านอนบ่เต็มอิ่มจังซี่มีรายการอาจจะเฮ็ดให้มีความเสี่ยงเป็นพยาธิเบาหวานบางคนนี่ว่านอนหน่อยห่างกายบ่ได้พักผ่อนเต็มทีก็อาจจะเฮ็ดให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพห่างกายได้ท่านผู้ฟังฉะนั้นมื้อนี้ก็อยากแนะนำสารณหู้ให้ท่านได้รู้จักเกี่ยวกับการนอนหน่อยหรือว่านอนบ่หลับส่งผลเสียต่อสุขภาพห่างกายและอาจนำไปสู่การเกิดพยาธิต่างๆได้บ่ว่าจะเป็นพยาธิหัวใจพยาธิมะเร็งลำไส้หรือว่าพยาธิเบาหวานซึ่งในแต่ละมื้อท่านผู้ฟังการที่เฮาได้นอนหลับพักผ่อนเพียงพอตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องความสมดุลของร่างกายเนาะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและสำหรับท่านใดที่ว่านอนบ่ค่อยหลับหรือว่าอดหลับอดนอนเป็นประจำอาจจะเป็นพฤติกรรมที่บ่ดีต่อสุขภาพท่านผู้ฟังแต่ว่าอาจจะมีความเสี่ยงเนาะเฮ็ดให้ร่างกายนี่มีความเสี่ยงเป็นพยาธิเบาหวานเพราะว่านักวิจัยเพิ่นได้ให้ฮู้ว่าการที่เฮาอดหลับอดนอนส่งผลเฮ็ดให้ระดับน้ำตาลในเลือดบ่เพียงพอตามความต้องการของร่างกายร่างกายจึงเล็งผลิตอินซูลินเนาะเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติจนอาจเฮ็ดให้ฮอร์โมนอินซูลินบ่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกต่อไปและผลจากการศึกษาเกี่ยวของระหว่างปัจจัยการนอนหลับและระดับกรดยูริกอยู่ในเลือดระดับน้ำตาลที่ว่าสะสมอยู่ในเลือดนี้ท่านผู้ฟังพบว่าคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติคือคนที่นอนตื่นสวยและรวมถึงนอนบ่เพียงพอหรือว่านอนหน่อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนจะมีระดับน้ำตาลในเลือดหลายกว่าคนที่เข้านอนไวเนื่องจากการเข้านอนผิดเวลานี้ท่านผู้ฟังจะส่งผลเฮ็ดให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงนอกจากนี้คนที่เฮ็ดเวียกเป็นกะเนาะหรือว่านอนบ่เป็นชั่วโมงเนาะบางคนนี่ก็นอนหลับๆตื่นๆแน่ซึ่งในจุดนี้อาจจะมีความเสี่ยงเป็นพยาธิเบาหวานเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังฉะนั้นการพักผ่อนให้เพียงพอก็ต้องเบิ่งแยงสุขภาพร่างกายกินข้าวอิ่มนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเนาะเผื่อว่าจะเสริมสร้างความคุ้มกันให้กับร่างกายนี่คือสารณหู้จากทางรายการพวกเฮานำมาฝากบรรดาทานเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: เออลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: เออแม่นแท้ละบ่แน่ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่อ
1: เอออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: เออก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลืมหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหนึ่งแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ยินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสินยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้หับฟังเสียงเพลงสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วขอบใจมิรายการทุกท่านที่ติดตามหับฟังรายการสดสินยามเช้าในมื้อนี้และท่านสามารถติดตามหับฟังได้ใหม่ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:00 น. 17:00 น. มื้อนี้ผู้ดำเนินรายการอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสู่ท่านฟังเกี่ยวกับลาวฟิลิปปินส์สืบต่อฮัดแน่นและเสริมขยายการร่วมมือในแขนงกสิกรรมในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสู่ท่านฟังเกี่ยวกับลาวเมียนมาสืบต่อฮัดแน่นการพัวพันร่วมมือ2ฝ่าย
1: คณะผู้แทนลาวนำโดยท่านคำมอนจันทจิตกรรมการสำนักศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะกุศลอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคห้องประธานผู้ประจำการสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคได้เข้าร่วมกองประชุมเวทีปรึกษาหารือการร่วมมือสื่อมวลชนอาเซียนจีนปี2016ในระหว่างวันที่9-12 มิถุนายน 2016อยู่นครเซินหยางแขวงเหลียวหนิงของจีนโดยมีผู้แทนอาวุโสจากรัฐบาลและองค์การจัดตั้งสากลสถาบันคนคว้าสื่อมวลชนหลักและสื่อมวลชนใหม่ของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนเข้าร่วมในโอกาสดังกล่าวท่านคำมอนจันทจิตได้มีคำเห็นในกองประชุมว่าเวทีปรึกษาหารือดังกล่าวภายใต้หัวข้อการร่วมตัวของสื่อมวลชนเพื่อการเติบโตร่วมกันเปิดบทใหม่ในการพัวพันคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์รอบด้านอาเซียนจีนบ่แม่นแต่หัวข้อของการประชุมแต่แม่นภาพสะท้อนของวิสัยทัศน์และความหวังร่วมกันที่พวกเขามีต่ออนาคตของภาคพื้นนี้ทั้งเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ทบทวนคืนผลสำเร็จของการร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างอาเซียนและจีนในระยะ5ปีผ่านมาพร้อมทั้งเปิดเส้นทางใหม่ในการก้าวหน้าร่วมกันในอนาคตผ่านการแลกเปลี่ยนและร่วมมืออย่างใกล้ชิดสื่อมวลชนได้กลายเป็นขั้วต่อและเสื่อมยงที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและมิตรภาพระหว่างประชาชนของบรรดาประเทศอาเซียนและจีนสำหรับการร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างลาวและอาเซียนบ่มีเพียงแต่การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้และเทคนิคต่างๆเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างสายใยความเข้าใจความไว้วางใจและการร่วมมือที่ยืนยงในระดับภาคพื้นทั้งเป็นการเปิดประตูให้สื่อภายในได้ก้าวทันโลกได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่และสร้างสรรค์เนื้อหาสาระที่มีคุณภาพสามารถเชื่อมโยงได้ในระดับภาคพื้นการร่วมมือแล้วจีนผ่านมาได้ลงเลิกร่วมมือยุทธศาสตร์หอบด้านและสร้างคู่ร่วมศิลปกรรมแล้วจีนได้หับหมากผลแบบบุกทะลุอย่างต่อเนื่องส่วนด้านสื่อมวลชนการร่วมมือนับมือก้าวเข้าสู่ลงเลิกโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรูปภาพการให้บุริมสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลและรูปภาพสำหรับองค์การสื่อที่ได้ลงนามร่วมอนุสัญญาร่วมกันพิเศษแม้นการเอื้ออำนวยความสะดวกให้ตัวแทนห้องการผู้ต่างหน้าองค์การสื่อทั้งการของจีนได้เคลื่อนไหวถูกเหตุการณ์สำคัญที่ภาครัฐของลาวจัดขึ้นเวทีปรึกษาหารือการร่วมมือสื่อมวลชนอาเซียนจีนจัดขึ้นโดยศูนย์อาเซียนจีนหรือ ACC และกลุ่มสื่อสารมวลชนสากลแห่งประเทศจีนเป็นหนึ่งในโครงการหลักประจำปีของ ACC นับแต่เริ่มจัดขึ้นในปี2018เวทีดังกล่าวได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับเป็นเวลา8ปีแล้วเวทีนี้ได้สวมใส่บทบาทของสื่อมวลชนในการส่งเสริมความใกล้ชิดความเข้าใจซึ่งกันและกันที่ดีขึ้นและการร่วมมือด้านนวัตกรรมที่ลึกซึ้งขึ้นกว่าเก่าระหว่างบรรดาประเทศและประชาชนในภาคพื้นของพวกเขาปี2016เป็นวาระครบรอบ5ปีของการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านอาเซียนจีนและครบรอบ35ปีของสายพัวพันคู่ห่วมเจรจาอาเซียนจีนเพื่อเสริมสลองจุดหมายสำคัญเหล่านี้และก้าวสู่จุดเริ่มต้นใหม่จึงได้จัดเวทีปรึกษาหารือดังกล่าวขึ้นทั้งเป็นการทบทวนคืนการร่วมมือด้านสื่อมวลชนอาเซียนจีนในระยะ5ปีผ่านมาและกำหนดทิศทางสำหรับการร่วมมือในอนาคตโดยเน้นใส่ความรับผิดชอบทั้งสังคมและบทบาทของสื่อมวลชนในยุคใหม่และการปฏิบัติทางนวัตกรรมและการพัฒนาที่หลากหลายในยุคดิจิตอลภายหลังเวทีสนทนาจะมีการจัดทัศนศึกษาที่นครเซินหยางและนครต้าเหลียนแขวงเหลียวหนิงในระหว่างวันที่10-12 มิถุนายน 2016 การเดินทางดังกล่าวบ่เพียงแต่เยียบยามพื้นฐานอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังมีมรดกทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งซึ่งจะเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นและสัมผัสทางประวัติศาสตร์อันฮุ่งเฮืองและการพัฒนาสมัยใหม่ของแขวงเหลียวหนิงอีกด้วย
0: เมื่อบ่ดลมื้อนี้ท่านเวียงไสสิงห์คำหัวหน้ากรมการบินพลเรือนกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในนามรับหน้าที่แทนหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสขนส่งอาเซียนของลาวได้นำพาคณะผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขนส่งอาเซียนครั้งที่61และกองประชุมปิ่นอ้อมกับบรรดาประเทศคู่ร่วมเจรจาผ่านระบบวิดีโอทางไกลซึ่งจัดขึ้นภายใต้การเป็นเจ้าภาพของกระทรวงคมนาคมฟิลิปปินส์ในกองประชุมครั้งนี้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้รายงานความคืบหน้าอันพ้นเด่นในหลายแขนงการขนส่งของลาวโดยเฉพาะการยกระดับทางหลวง AH131 และยะทาแขกนาเผาที่มีความคืบหน้าแล้ว20%และคาดว่าจะสำเร็จในปี2028พร้อมทั้งความคืบหน้าของโครงการทางรถไฟเสื่อมจอดเวียงจันทาแขกนาเผาระยะที่1แต่ทาแขกหามูย่าสายแดนลาวเวียดนามเคียงคู่กันนั้นพร้อมเร่งขบวนการภายในเพื่อแก้เกียมให้สัตยาบันอนุสัญญาที่5ว่าด้วยสิทธิ์ในการลงจอดพักซึ่งคาดว่าจะให้สำเร็จภายในท้ายปี2026นี้สืบต่อสุกยุคการพัฒนาการขนส่งทางน้ำภายในประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเสื่อมจอดกับเครือข่ายทางเรืออาเซียนและแสดงความยินดีที่ได้เข้าร่วมโครงการทดลองนำใส้ระบบภาษีผ่านแดนอาเซียนสำหรับทางรถไฟร่วมกับมาเลเซียและไทยการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เป็นการยั่งยืนถึงความพยายามและบทบาทอย่างตั้งหนักของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในการประกอบส่วนและสุ่มโยกการเสื่อมจอดเสื่อมโยงพื้นฐานโครงรางและการบริการเพื่อหันประเทศลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดจอดกับทะเลให้กลายเป็นประเทศเสื่อมจอดเสื่อมโยง
1: กระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้เข้าร่วมกองประชุมขนส่งอนุภาคพื้นแม่น้ำคองครั้งที่28ผ่านระบบวิดีโอทางไกลกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้การเป็นประธานของกระทรวงคมนาคมแห่งสหภาพเมียนมาสำหรับคณะผู้แทนฝ่ายลาวนำโดยท่านนางวันดิลพันธ์หัวหน้ากรมแผนการและการเงินพร้อมด้วยบรรดาท่านห้องหัวหน้ากรมตัวแทนจากสถาบันและวิศวการที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเข้าร่วมเป็นคณะกองประชุมได้ปรึกษาหารือหลายปัญหายุทธศาสตร์เพื่อสุกโยการพัฒนาเครือข่ายการขนส่งในภาคพื้นโดยมีหัวข้อสำคัญคือการรายงานความคืบหน้าของสัญญาว่าด้วยการสร้างความสะดวกในการขนส่งข้ามแดนการนำเสนอโครงการช่วยเหลือทางด้านเทคนิคใหม่สำหรับการเสริมจอดทางรถไฟการปรึกษาหารือบรรดาโครงการบริมสิทธิ์เพื่อบรรจุเข้าในขอบการลงทุนภาคพื้นสำหรับศกปี2007-2009และขอริเริ่มด้านบทบาทหญิงชายในแขนงการขนส่งจุดประสงค์หลักของการเข้าร่วมของประชุมครั้งนี้แม่นการยัดแยงจากท่าแหงจากจุดที่ตั้งของลาวทั้งเป็นการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนา5ปี2065-2030ของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในการเสริมจอดเสริมโยงพื้นฐานโครงรางและการบริการเพื่อหันลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดจอดกับทะเลให้กลายเป็นประเทศเสริมจอดเสริมโยงประกอบส่วนในต้องโศกการสนองของภาคพื้นพร้อมทั้งเป็นการผ่านขยายวิสัยทัศน์พัฒนาโยธาธิการและขนส่งเป็นปลายแหลมมีจุดสุ่มทนทานทันสมัยปลอดภัยเสื่อมยงเสื่อมจอดและเย็นยงในของประสมดังกล่าวกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้รายงานความคืบหน้า

0: พันในการแบ่งเบาปริมาณการขนส่งที่หนาแน่นผ่านทางรถโอโต้และทางรถไฟในอนุภาคพื้นแม่น้ำคอง
1: ท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปใจทานมาเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเพลงห้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับลาวฟิลิปปินส์เสพโตฮัดเน่นและเสริมขยายการหัวมือในแขนงกสิกรรมซึ่งจะนำเสนอสุดานฟังในระยะฮอบฮูเรื่องอาเซียน

ท่านผู้ฟังที่เคารพกองประชุมพบปะสองฝ่ายระหว่างกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวและกระทรวงกสิกรรมฟิลิปปินส์จัดขึ้นเมื่อปุ่นมานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฝ่ายลาวนําโดยท่านลินคําดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมลาวพร้อมด้วยคณะฝ่ายฟิลิปปินส์นําโดยท่านฟรานซิสโกติโรเรลรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมฟิลิปปินส์พร้อมด้วยคณะการพบปะครั้งนี้แม่นสืบเนื่องมาจากการพบปะสนทนาอันมีมากผลในระหว่างกองประชุมองค์การเฝ้าภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่38อยู่ประเทศบรูไนในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

และการพบปะครั้งนี้เป็นการพบปะครั้งที่2ถือเป็นขีดหมายอันสําคัญถือเป็นขีดหมายสําคัญอีกระดับหนึ่งในการพัวพันของสองกระทรวงเพื่อสืบต่อในการส่งเสริมการร่วมมือของสองกระทรวงก็คือสองแขนงการเพื่อเซ็นบทบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกันและปรึกษาหรือขอบการร่วมมืออื่นๆที่ติดพันท่านลินคำดวงสวรรค์เสื่อมั่นว่าการเฮ็ดเวียกร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นการสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการเป็นคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์ในต่อหน้าโดยเฉพาะการส่งเสริมการร่วมมือและลงทุนในแขนงกสิกรรมระหว่าง2กระทรวงก็คือ2ประเทศลาวฟิลิปปินส์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นทั้งเป็นขีดหมายสำคัญของขอบการร่วมมือในขงเขตกสิกรรมของ2ประเทศลาวและฟิลิปปินส์มีมูลเสื้อเฮงสายพัวพันมิตรภาพอันยาวนานโดยเฉพาะในแขนงกสิกรรมนับแต่พวกเขาได้กำหนดขอบการร่วมมือด้านเทคนิคความกันในเดือนตุลาปี2002ซึ่งความเอาการวิจัยแนวพันธุ์เข้าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าวและสาลีการเลี้ยงสัตว์น้ำพืชสวนรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเชี่ยวชาญด้านเทคนิคต่างๆและอื่นๆท่านรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงว่าบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือด้านกสิกรรมของพวกเขาได้รับการสรุปอย่างสมบูรณ์และพร้อมแล้วที่จะลงนามร่วมกัน MOU ฉบับนี้บ่เฉพาะแต่เป็นเอกสารการร่วมมือเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมืออันสำคัญที่จะช่วยสร้างกลไกการร่วมมือ2ฝ่ายที่ต้องได้จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานร่วมกันโดยเฉพาะการสุกยู่และอำนวยความสะดวกให้แก่การนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมเป็นต้นเข้าสาลีผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและพืชสวนปรับปรุงมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชให้สอดคล้องกันเพื่อประกันการค้าคำแดนที่โรงเรียนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แก่การลงทุนของภาคเอกชนและการร่วมทุนในธุรกิจกสิกรรมระหว่างลาวและฟิลิปปินส์เพื่อประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติในทันทีและเพื่อการร่วมมืออย่างยืนยงและเพื่อรักษาท่าแห่งของ MOU ที่ได้ลงนามร่วมกันในครั้งนี้ฝ่ายลาวได้กำหนดเอากรมแผนการและการร่วมมือกรมปลูกฝังเป็นจุดประสานงานหลักด้านเทคนิคซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะพบปะกันอย่างเป็นปกติเพื่อวางแผนจัดตั้งปฏิบัติและติดตามการร่วมมือพร้อมทั้งหันเอาเนื้อในของ MOU ฉบับนี้ไปสู่มรรคผลตัวจริงที่เป็นประโยชน์ต่อ2แขนงการและ2ประเทศลาวฟิลิปปินส์ที่ท่านเอาฟังผ่านมานั้นแมนลาวฟิลิปปินส์สืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายการร่วมมือในแขนงกสิกรรมซึ่งได้นำเสนอสุดานฟังในระยะหอบหูเรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น.ทางระบบ AM คลื่นความถี่ 567 กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปจะให้ท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงห้องจากรายการเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสู่ท่านฟังเกี่ยวกับลาวเมียนมาสืบต่อหัดแน่นการพัวพันความมือสองฝ่ายในระยะประชาคมอาเซียน

0: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของพระธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพระธานมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสาภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขันสูงได้เดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระหว่างวันที่3หาหากรกฎ2566เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพัวพันการทูตวันที่12กรกฎครบรอบ70ปีก็คือเพื่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการหัวมืออันใกล้สิทธิ์ฐานประเทศใกล้เคียงที่ดีระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นและแตกดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้นพิธีต้อนรับพระประธานหมิ่นอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสาภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการและสมเกียรติในตอนเช้าของวันที่3กรกฎาคม2566ที่ทำเนียบประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพระประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะภายหลังสำเร็จพิธีต้อนรับได้มีการพบปะสองฝ่ายอย่างเป็นทางการระหว่างพระประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและพระประธานหมิ่นอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสาภาพเมียนมาพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเพื่อตีราคาคืนสภาพการพัวพันหัวมือสองฝ่ายในระยะผ่านมาแลกเปลี่ยนทัศนะปรึกษาหารือและกำหนดทิศทางการหัวมือระหว่างลาวและเมียนมาในต่อหน้าในโอกาสดังกล่าวพระประธานทองลุนศรีสุริตได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพระประธานหมิ่นอองไลพร้อมด้วยภรรยาและคณะในครั้งนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์การเมืองที่มีความหมายความสำคัญยิ่งและเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์ใหม่ในการหัดแน่นเสริมขยายและเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อความสามัคคีหักแพงและการเป็นคู่หัวมือฐานประเทศใกล้เคียงที่ดีระหว่างลาวเมียนมาที่ได้รับการทนุถนอมและเพิ่มพูนคุ้นสร้างมาตลอดระยะหลายกว่า7ทศวรรษให้ขยายตัวขึ้นสู่ระดับใหม่พร้อมทั้งได้แสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จการเลือกตั้งทั่วไปและการจัดตั้งคณะรัฐบาลสุดใหม่ของเมียนมาอย่างจบงามในต้นปีนี้และแสดงความสมเสยพระประธานหมิ่นอองไลที่ได้หับไสยสนะในการเลือกตั้งและได้หับความไว้วางใจจากประชาชนเมียนมาให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมทั้งได้แสดงความเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาอันปีศาจสามารถของพระประธานหมิ่นอองไลสาธารณรัฐสาภาพเมียนมาจะได้หับการพัฒนาไปสู่ความเจริญหุ่งเหืองอย่างบ่หยุดยั้งในโอกาสเดียวกันนี้พระประธานหมิ่นอองไลก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อคำเว้าอันจบงามและการต้อนรับอันอบอุ่นของพระประธานทองลุนศรีสุริตพร้อมด้วยการน้ำผักหลัดและประชาชนลาวในครั้งนี้ในการพบปะครั้งนี้ผู้นำสองฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในที่พ้นเด่นของประเทศตนให้กันทราบพร้อมทั้งได้แสดงความสมเสยต่อบรรดาผลสำเร็จอันใหญ่หลวงของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่สองประเทศยัดมาได้ในระยะผ่านมาทั้งสองฝ่ายยังได้แสดงความปิติยินดีที่เห็นว่าสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมวลเสื้อและความหวมมืออันใกล้สิทธิ์ระหว่างลาวเมียนมาได้หับการหัดแน่นและแตกดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้นซึ่งแสดงออกในการหวมมือทางด้านการเมืองที่มีความใกล้สิทธิ์มีความไว้เนื้อเสือใจซึ่งกันและกันในระดับสูงสนับสนุนช่วยเหลือกันด้วยดีตลอดมาและการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนขั้นสูงอย่างเป็นปกติพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อการหัวมืออันสำคัญในด้านต่างๆเป็นต้นแมนด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบการต่างประเทศเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการขนส่งพลังงานแรงงานการศึกษาและด้านอื่นๆที่ได้หับการเสริมขยายเป็นก้าวๆมาพร้อมทั้งได้เห็นดีเป็นเอกภาพ ในการสุกงู้ส่งเสริมบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องของสองฝ่ายให้สืบต่อปรึกษาหารือและเหตุเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่สองประเทศและประชาชนสองชาติผู้นำทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนของกันและกันที่ได้ให้การหัวมือสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมาโดยเฉพาะแม้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการหัวมือด้านความมั่นคงตามบริเวณชายแดนและการสนับสนุนในเวทีภาคพื้นและสากลนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัวพันหัวมือและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในขอบการหัวมือที่สำคัญต่างๆในระดับภาคพื้นและสากลโดยเฉพาะในขอบอาเซียนองค์การสหประชาชาติขอบการหัวมือแม่น้ำคงแม่น้ำลัดซ่างและเวทีสากลอื่นๆพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนทัศนะต่อสภาพการพ้นเด่นของภาคพื้นและสากลที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในตอนท้ายของการพบปะพนักงานมินออนไลน์ได้เสื้อเสริญพนักงานทองลุ้นศรีสุริตย่ำยำรัฐกิจอยู่สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาในเวลาอันเหมาะสมซึ่งพนักงานทองลุ้นศรีสุริตก็ได้แสดงความยินดีตอบหับคำเสื้อเสริญดังกล่าวด้วยความเต็มใจภายหลังสำเร็จการพบปะสองฝ่ายพนักงานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและพนักงานมินออนไลน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารหัวมือจำนวน2เอกสารคือบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหัวมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกระทรวงหงแฮมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาและบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสร้างนครมิตรภาพระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนครหลวงเนปิดอสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมเดียวกันนี้ยังได้เป็นสักขีพยานในพิธีมอบหาบเซรุ่มแก้พิษงูจำนวนหนึ่งให้แก่กระทรวงสาธารณสุขของลาว
1: ที่ท่านเอาฟังผ่านมานั่นแมนลาวเมียนมาสืบต่อฮัดแน่นการพัวพันหัวมือสองฝ่ายจึงได้นำมาเสนอสุท่านฟังในระยะประสาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือบรรลังทองเกียงคำสุนีและจันทศรศรีหานาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี
2: เที่ยวทางบ่สุดเส้นอย่าถอยหลังให้เขาซาแหน่งสู้ตานายพุ่นเขาจึงฮ้องว่าหันสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพผู้มีรายการเสียงเพลงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์นอนใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ AM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดจากระบบ AM เติมอีกเพื่อว่าให้มีรายการได้รับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเราได้ผ่านทางเว็บไซต์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อๆก็มีรายการในมื้อนี้เป็นมื้อวันอาทิตย์เนาะเป็นมื้อพักมื้อพรของหลายๆคนเนาะเป็นมื้อพักมื้อพรของหลายๆคนในระยะนี้ก็ตัวนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือพวกเขาครับฮู้นํากันในก็คือในครอบเขตตัวประเทศก็มีสภาพดินฟ้าอากาศที่ว่าเย็นเนาะมีฝนตกเนาะเป็นบางระยะเฮ็ดให้หลายพื้นที่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เองก็คืออยู่ต่างแขวงถือว่ามีอากาศเย็นสบายเนาะเป็นเงื่อนไขอันดีอำนวยความสะดวกให้แก่การเฮ็ดการผลิตฤดูฝนหรือว่าการปลูกข้าวหน้าปีและการปลูกพืชผักอื่นๆอยู่ในฤดูฝนปีนี้ก็ภายหลังที่ระยะหนึ่งนอกระยะเดือนกลางเดือน6หรือต้นเดือน6ครั้งผ่านมาท่านต้นเดือนมิถุนายนผ่านมาก็มีสภาพที่แห้งแล้งเนาะฝนขาดระยะไปหลายอาทิตย์เติบ อากาศก็ฮ้อนอบอ้าวในระยะนั้นมาต้นเดือนกรกฎนี้ก็ถือว่ามีฝนตกหลายพอสมควรเนาะก็เฮ็ดให้อยู่บางเขตบางแขวงก็มีน้ําใสเนาะมีน้ําใสในการผลิตแล้วก็อยู่บางเมืองเนาะทางโค้งแขวงคำมวนก็คืออยู่เมืองคุณคำหรือว่านากายก็มีสภาพน้ำท่วมเลยที่ว่าเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุเนาะที่ว่าพัดผ่านอยู่ในประเทศของพวกเขานี่ก็เห็นให้มีสภาพน้ำท่วมแต่ก็บ่ถึงขั้นที่ว่าให้แห้งเนาะบ่ถึงขั้นที่ว่าให้แห้งแต่การนำเขตต่างๆโดยเฉพาะอยู่ต่ำการนำของเมืองบรรดาตัดแสนก็ได้ลงไปได้ลงไปใกล้ชิดติดแทศกับประชาชนติดตามสภาพความเสียหายและก็ให้การช่วยเหลือประชาชนเนาะเอาพ่อๆก็มีรายการในมื้อนี้ก็ได้อรุณแก้ววิไลรับหน้าที่ดําเนินรายการสุมินรายการได้รับฟังอีกเช่นเก่าเช่นเคยก็มีข่าวมีข้อมูลข่าวสารต่างๆมาเว้ามาว่ามาโอ้มาลมให้มีรายการได้รับฟังเนาะเป็นวันอาทิตย์เป็นมื้อพักมื้อพรของหลายๆผู้หลายๆคนเนาะเคียงคู่กันนั้นกับพนักงานทหารตำรวจที่ว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันนี้ก็บ่ได้พักได้พรได้เนาะโดยเฉพาะแม่นอยู่พุ่นและทางชายแดนเนาะเป็นหัวป้องกันชาติเฮ็ดให้ประเทศชาติของพวกเขานี่มีความสงบมีความปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะก็บ่ได้พักได้พรได้ต้องสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่กาขอเป็นกำลังแห่งใจให้ชาวไร่ชาวนาชาวโฮดชาวสวนชาวเกษตรกรก็เช่นเดียวกันชาวค้าชาวขายก็บ่ได้พักได้พรเนาะยังสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองอยู่ในปัจจุบันนี้คาดว่าข้อมูลข่าวสารหรือว่าเสียงบ่ชัดบ่เจนมีรายการก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เด้เข้ามาท้วงเข้ามามีคำคิดคำเห็นแลกเปลี่ยนกันก็ได้เนาะหมายเลขโทรศัพท์ก็021212468 021212468เจตนารมณ์พร้อมเอาคำคิดคำเห็นของประธานนั้นมาปรับปรุงแก้ไขเนาะเพื่อนำเสนอในขั้นต่อไปเนาะโดยเฉพาะเป็นสัญญาณบ่ดีบ่อย่างต่างๆแน่นอนแหละมีคนโทรมาได้อรุณก็ดีใจได้เพราะว่ามีคนติดตามรับฟังเนาะมีคนติดตามมาฟังเด้มีผู้ติดตามมาฟังก็ดีใจเนาะดีใจก็คือพวกเฮาฮู้คือพวกเฮาฮู้ระยะผ่านมานั้นอาทิตย์แล้วนี้ก็เป็นการดำเนินกรมประชุมสมัยสามัญเถื่อสมัยวิสามัญเถื่อที่1ของสมัยแห่งชาติสุดที่10เนาะก็มีหลายๆปัญหาสำคัญโดยเฉพาะการรับรองเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เดือนต้นปีและ6เดือนท้ายปีรวมถึงการรับรองเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและการบรรดาส่งกฎหมายค่าเงินเนาะฉบับสร้างขึ้นใหม่แล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับค่าเงินแห่งชาติเนาะฉบับปรับปรุงและฉบับสร้างขึ้นใหม่ฉบับปรับปรุงและฉบับสร้างขึ้นใหม่ก็ถือว่าสำเร็จเป็นที่เฮียมห้อยมีการลงคะแนนเสียงเนาะมีการลงคะแนนเสียงแล้วก็อีกส่งสามมือผ่านมานั้นก็มีข่าวดีเนาะมีข่าวดีจากนักเตะเยาวชนหุ่นนุ่มน้อยผู้สืบทอดเพิ่นก็ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติแน่ในการสร้างคั่วเอารางวัลที่1หรือว่าแซมเนาะจากผู้และจากต่างประเทศมาต้อนมาฝากประชาชนลาวของพวกเขาก็บ่เคยมีมาก่อนได้ในยุคนี้ว่าซั่นก็มีแต่ก็เห็น 2-3 ปีผ่านมาแล้วผลงานเพิ่นโดดเด่นหลายเนาะเป็นจังได๋รายละเอียดเดี๋ยวรุ่นเฉพาะสู่ฟังเติมอีกไปให้มีรายการได้รับฟังเนาะเริ่มต้นของรายการนี้ก็เดี๋ยวรุ่นได้เว้าเนาะประธานประเทศต้อนรับคณะผู้ฝึกและนักกีฬาเด้ในวันที่10กรกฎาคมได้อยู่สำนักงานประธานประเทศท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศเพิ่นก็ได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของคณะนำครูฝึกและบรรดานักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคพื้นและสากลนำพาคณะโดยท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโอกาสนี้ท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆก็ได้กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ภาคภูมิใจที่สุดที่ได้มีโอกาสนำพาคณะนำครูฝึกและบรรดานักกีฬาที่มีผลงานอันโดดเด่นเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคพื้นและสากลเพื่อมาเข้าเยี่ยมคำนับและกันรายงานผลสำเร็จต่อประธานประเทศในปี2026เนาะนักกีฬาประเภทต่างๆได้เข้าร่วมแข่งขัน รายการต่างๆที่สากลได้จัดขึ้นอย่างเป็นปกติอันพ้นเด่นนี่แม่นกีฬาเตะบาดเยาวชนกีฬากาต้อกีฬาบันบ้วงก็ได้สร้างผลงานในการเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆสร้างเกียรติและก็ชื่อเสียงมาให้ประเทศชาติโดยเฉพาะนักเตะบาดเนาะกีฬาบันเตะสโมสร WIG นาคาคนอายุบ่เกิน13ปีนี่ก็สามารถป้องกันแชมป์ได้เด้ในการแข่งขันรายการเตะบาดไอเบอร์คัพเนาะ2026ที่ประเทศปอร์ตุกันหรือว่าประเทศโปรตุเกสเนาะเป็นสมัยที่2ติดต่อกันโดยเอาชนะสโมสรจากประเทศเจ้าภาพได้นอกจากนี้ก็ยังมีนักกีฬาหุ่นอายุบ่เกิน10ปีก็สามารถคว้าแชมป์ได้เช่นเดียวกันเนาะนักกีฬาบันเตะสโมสรเบสวรรค์หุ่นอายุบ่เกิน10ปีก็สามารถคว้าแชมป์ในรายการแข่งขันบันเตะเวียดนามอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะ ACF ฟุตบอลเนาะทัวร์นาเมนต์ที่เวียดนามเนาะนักกีฬากาต้อก็สามารถจะได้4เหรียญคําเช่นเดียวกันเนาะ1เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองในรายการ China Sepak Open and China Sepak Open of ลานสร้างเมคองที่สปจีนเนาะที่ประเทศจีนเนาะเป็นเจ้าภาพนักกีฬาบานบ้วงหญิงหุ่นอายุบ่เกิน14ปีก็สามารถจะได้2เหรียญคํา2เหรียญเงินและก็1เหรียญทองในรายการแข่งขันบันบ้วงซิงขันรายการ TOA 3x3 เนาะเบสบอลอุดรประเทศไทยที่ประเทศที่ราชสัญญาไทยเนาะส่วนผลสำเร็จและชัยชนะในครั้งนี้ก็ย้อนความเสียสละทางด้านเหนื่อยแฮงสติปัญญาและกับความอดทนในการฝึกซ้อมของคณะนำครูฝึกและก็นักกีฬาที่รวมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเนาะของกีฬาทุกคนต่อกับผลสำเร็จดังกล่าวนั้นบ่เพียงแต่เป็นความภาคภูมิใจของสหพันธ์และสโมสรเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงยกระดับวงการกีฬาลาวให้ชาวโลกได้รับรู้เนาะหลายขึ้นเวทีสากลเนาะอยู่ในภาคพื้นและก็สากลนำเอาหอยยิ้มมาสู่แฟนบ้านหรือว่าแฟนกีฬาแน่ก็คือพวกส่วนลาวทางชาติในโอกาสเดียวกันนี้ท่านธงลุนศรีสุริตประธานประเทศก็ได้แสดงความชมเชยต่อบรรดานักกีฬาลาวที่สามารถสร้างผลงานอันโดดเด่นสามารถยัดได้ไสชนะและก็เหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับภาคพื้นและก็สากลซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวนี้บ่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติเฮ็ดให้ประเทศลาวนี่เป็นที่รู้จักและก็ได้รับการยอมรับจากหลายๆประเทศในโลกเนาะหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมเดียวกันนั้นธงชาติลาวก็ได้ถูกซักขึ้นว่าซั่นซะถูกสู้ขึ้นแล้วก็สะบัดโบกอยู่ถึงเวทีการแข่งขันระดับสากลสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถศักยภาพของนักกีฬาลาวประธานประเทศก็ยังได้ให้บรรดานักกีฬาสืบต่อภาคเพียรฝึกฝนพัฒนาความรู้ความสามารถและก็ยกระดับทักษะของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อย่านให้ได้ไสยชนะในการแข่งขันครั้งต่อไปและก็สืบต่อนำเอาความสำเร็จมาให้ประเทศชาติและประชาชนลาวในโอกาสเดียวกันท่านธงสฤทธิ์มังลองเมฆก็ได้ประดับเหรียญไสยพัฒนาสั้นหนึ่งให้กับประธานสโมสรกีฬาบันเตะ IGW นาคาเนาะ WIG นาคาและก็สโมสรเบสวรรค์และเหรียญไซพัฒนาสั้น3ให้แก่บรรดาหัวหน้าครูฝึกและกับผู้ช่วยครูฝึกอีกจำนวนหนึ่งที่มีผลงานดีเด่นในการนำพาบรรดานักกีฬาเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันระดับโลกและกับภาคพื้นอันนั้นก็เป็นข่าวที่ว่าสร้างเกียรติชื่อเสียงมาให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเขาเนาะมาต่อที่ข้อมูลข่าวสารเติมอีกรัฐบาลจะสุ่มใส่แก้ไขปัญหายู่แห่งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเนาะในระยะ6เดือนท้ายปีนี้รัฐบาลจะสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติแก้ไขบรรดาลายปัญหาสำคัญเป็นต้นในด้านการศึกษาสาธารณสุขด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และก็แก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนและอื่นๆพร้อมนี้ก็เพื่อสุขยู่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวให้เติบใหญ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่านสนใจ4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจง ต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมวิสามัญสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุติสิบเมื่อบัดนี้ในอาทิตย์ผ่านมาเนาะในระยะ6เดือนต้นปีนี้หรือว่าท้ายปีนี้รัฐบาลก็จะสุ่มใส่แก้ไขรายปัญหาสำคัญเป็นต้นจะสืบต่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูหรือว่าการขาดเกินครูซึ่งระยะผ่านมารัฐบาลก็สามารถแก้ไขบรรดาปัญหาครูอาสาสมัครได้ห้อยส่วนห้อยแต่ปัญหาการขาดเกินครูก็ยังมีอยู่เนื่องจากมีการสูญเสียครูในหลายรูปแบบโดยเฉพาะครูไปเฮ็ดเวียกอยู่แขนงการอื่นครับรวมมานานพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังได้จัดสรรคืนเพื่อโฮมโรงเรียนเข้ากันภายหลังที่มีตาแสงตามความเหมาะสมสำหรับโควต้าพนักงานรัฐกรปี2026รัฐบาลจะสืบต่อให้บริมสิทธิ์คะแนนการสำคัญและจำเป็นพร้อมเดียวกันนั้นก็จะให้บริมสิทธิ์พนักงานอยู่ขั้นตาแสงส่วนขั้นส่วนกลางก็คือบรรดากระทรวงแมนกำลังหาวิธีปรับปรุงกงจักรร่วมเข้ากันเนาะพนักงานรัฐกรเห็นว่ามีเพียงพออยู่พร้อมเดียวกันนั้นก็ได้ส่งพนักงานรัฐกรขั้นศูนย์กลางจำนวนหนึ่งลงไปซอยเวียกแต่ละแขวงเมืองและกระตาแสงปัจจุบันรัฐบาลก็ได้มีการแต่งบรรดากระทรวงองค์การลงไปช่วยแต่ละแขวงเนาะซึ่งเป็นการก่อสร้างพนักงานอยู่หักฐานไปพร้อมๆกันเลยพร้อมเดียวกันนั้นรัฐบาลก็ยังสุ่มใส่เก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกและก็แก้ไขผลกระทบของปัญหาดังกล่าวเนื่องจากเป็นปัญหาที่กระทบถึงการทำมาหากินการผลิตและก็ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งระยะผ่านมามีผู้ถือโคให้นี่ 1,248 คนเสียชีวิตทั้งหมดนี่เป็น315คนได้ช่วยเหลือรวมมูลค่า2ตื้อ300ล้านกว่ากีบสุ่มใส่ปรับปรุงการบริการของห้องหมอรัฐให้มีคุณภาพติดพันกับบรรดาห้องหมอเนาะเป็นไปเป็นหัวหน่วยวิชาการกุ้มตนเองได้ด้านงบประมาณเทละ9เพื่อให้ห้องหมอมีความเป็นเจ้าการนะมีความคล่องตัวแล้วก็มีงบประมาณเพื่อปฏิบัตินโยบายอุดหนุนต่อแพทย์หมอสุ่มใส่แก้ไขปฏิบัติคำตัดสินของศาลให้ได้อย่างเด็ดขาดและละลายขึ้นพันมาเห็นว่ายังซักซ่าซึ่งมาจากหลายสาเหตุได้นั่นก็มีการห้องฟ้องอุทธรณ์ของผู้ที่โบสนาคดีรัฐบาลก็ได้แต่งตั้งคณะเฉพาะกิจเนาะเพื่อประสานงานแก้ไขคำตัดสินของศาลที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดสวมใส่แก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์พันมาจับได้จำนวนหลายแต่บ่ทันสามารถนำเอาเงินที่เสียหายกลับคืนมาได้ต่อหน้าแมนจะสุ่มใส่แก้ไขปัญหานี้ซึ่งรัฐบาลได้แต่งตั้งให้คณะรับผิดชอบขั้นส่วนกลางไว้แล้วเนาะสุ่มใส่สร้างแผนงานโครงการละเอียดในการจัดตั้งวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากเพื่อเสนอต่อกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุติสิบในท้ายปีนี้หับฮ้องและก็สามารถเริ่มจัดตั้งปฏิบัติในต้นปี2027มาต่อที่ข้อมูลข่าวสารลาวสาธารณรัฐเกาหลีพบปะและก็ลงนามร่วมมือในของเขตเวียกงานข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์กองประชุมพบปะระหว่างกรมแผนที่แห่งชาติห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีของลาวและก็องค์การส่งเสริมอุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์ของสาธารณรัฐเกาหลีฝ่ายลาวนำโดยทานวีแก้วบุพาวันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและกับฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลีนำโดยท่านแท็กจินคิมประธานองค์การส่งเสริมอุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการพบปะในครั้งนี้2ฝ่ายก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพสูงต่อห่างบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือในของเขตเวียกงานข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์ระหว่างกรมแผนที่แห่งชาติและก็องค์การส่งเสริมอุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์ซึ่งจะเป็นไปตามกลไกการร่วมมือกันเกี่ยวกับข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ของ2ประเทศให้ก้าวไปสู่ระดับใหม่โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลต้องมีข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์ที่ถูกต้องทันสมัยและก็เป็นพื้นฐานให้แก่การกำหนดนโยบายเ การวางแผนพัฒนาการคุ้มครองที่ดินการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติการป้องกันลดพรผลกระทบจากภัยพิบัติการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืนและอื่นๆภายหลังสำเร็จการพบปะก็ได้มีการลงนามบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือของเขตเวียกงานข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์โดยการลงนามระหว่างท่านสุเรนจันทวงศ์รักษาการหัวหน้ากรมแผนที่แห่งชาติและกระต่างนาฝ่ายเกาหลีลงนามโดยท่านแท็กจินคิมประธานองค์การส่งเสริมอุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์เกาหลีโดยมีท่านวีแก้วบุกผาวันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องบริการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับโครงเขตการร่วมมือในครั้งนี้ประกอบมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และก็เทคนิคทางด้านข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการร่วมมือและความเข้าใจระหว่างกันการแลกเปลี่ยนความรู้และก็ประสบการณ์เพื่อยกระดับความรู้ทางด้านเทคนิคเทคโนโลยีและก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์ในลาวการแลกเปลี่ยนความรู้ของบรรดาเซียวซานและก็ข้อมูลเอกสารซึ่งกันและกันเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์และก็สร้างแผนที่ภูมิศาสตร์ภูมิสันฐานและก็โครงเขตการร่วมมืออื่นๆที่คู่ร่วมสัญญาอาจจะตกลงเห็นดีร่วมกันมาต่อที่ประธานองค์การปกครองแขวงขมวนลงติดตามสภาพน้ำท่วมอยู่เมืองหินบูนแหล่งข่าวมาจากแขวงขมวนในแห่งฮู้ว่าท่านสมสะอาดอุ่นศรีดาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงติดตามสภาพผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่บรรดาบ้านของเมืองหินบูนในวันที่9กรกฎาคม2026นี้โดยมีประธานคณะกรรมการปกครองเมืององค์การอำนาจการปกครองบ้านร่วมต้นหับขณะดังกล่าวได้ลงเบิ่งสภาพตัวจริง อยู่บ้านพ้นเหม็นบ้านหนองดงและก็ บ้านนาเตยซึ่งเป็นเขตที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่องระหว่างวันที่7วันที่4 5 7กรกฎาคม2026ตามการรายงานของการจัดตั้งบ้านให้ฮู้ในเบื้องต้นว่าทั้ง3บ้านนี้มีหน้าที่นาปีถูกน้ำท่วมหลายกว่า50เฮกตาร์ส่วนยางพาราใน46เฮกตาร์แล้วก็ส่วนมันต้น5เฮกตาร์ปัจจุบันเส้นทางเข้าหาบ้านนาเตยบ้านพ้นเม่นยังถูกน้ำท่วมเป็นระยะ 3-5 กิโลเมตรระดับน้ำสูงประมาณ1จุดสาวเมตรเนาะหรือว่าเมตรสาวเนาะหรือว่าเมตรสาวเฮ็ดให้ประชาชนบ่สามารถเดินทางไปมาได้ในโอกาสนี้ท่านสมสะอาดอุ่นศรีดาก็ได้ชี้นำและก็แสดงความสมเชยต่ออำนาจการปกครองเมืองและบ้านที่ได้ประจำการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมยินดีรับเอาคำเสนอของประชาชนเพื่อนำไปพิจารณาหาทางแก้ไขโดยเฉพาะการยกระดับคูทางจากศาลาไปหาบ้านหนองดงเพื่อลดผลกระทบจากน้ำท่วมในอนาคตพร้อมทั้งเน้นให้อำนาจการปกครองและองค์การปกครองทุกขั้นสืบต่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกระเกี่ยมความพร้อมด้านกำลังคนพาหนะเข้าช่วยประชาชนในเวลาที่จำเป็นและก็ให้ทันการสืบต่อสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อร่วมกันผ่านภาวะวิกฤตน้ำท่วมไปได้ด้วยดีในโอกาสเดียวกันท่านสมสะอาดอุ่นศรีดาก็ยังมอบน้ำดื่มและเงิน40ล้านกีบให้แก่การนำเมืองเห็นบุญเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนให้ประชาชนเพื่อที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างรีบด่วนพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังได้สืบต่อลงกวดการสภาพการเสาะเจื่อนของเส้นทางอยู่เขตบ้านมวงไข่และกับบ้านบวมรูติดตามเบิ่งการระบายน้ำอยู่ห้วยปากสีมังเมืองท่าแขกเพื่อประเมินสถานการณ์และก็กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบจากน้ำท่วมสำหรับเมืองอื่นๆในแขวงขมวนขณะนั้นผมแขวงก็ได้แบ่งกันลงติดตามอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการนำส่งสิ่งอุปโภคบริโภคเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมเดียวกับด้านคณะกรรมการรับผิดชอบคุ้มครองภัยพิบัติทุกขั้นก็ได้ประจำการตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงรวมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมแก้ไขสถานการณ์ให้ประชาชนได้อย่างทันการเนาะมาต่อที่กระทรวงสาธารณสุขจะยกระดับบรรดาห้องหมอศูนย์กลางห้องหมอแขวงให้มีคุณภาพรับใช้สังคม เพื่อรับประกันให้ประชาชนบรรดาเผ่าสามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะอยู่เขตชนบทห่างไกลโศกลีกกระทรวงสาธารณสุขจะสืบต่อสุขยู่กันพัฒนายกระดับบรรดาห้องหมอศูนย์กลางห้องหมอแขวงให้มีคุณภาพทันสมัยและก็เป็นเจ้าการเป็นเจ้าตนเองตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองไปพร้อมกับการสร้างความเข้มแข็งทางด้านตารางสาธารณสุขไปสู่ชนบทสุขยู่พนักงานสาธารณสุขอยู่ขันเมืองสุขศาลาสมทบกับอาสาสมัครขันบ้านในการเฮ็ดเวียกงานสุขภาพศึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพกวดพยาธิและก็การปิ้นปัวการอาการเจ็บเป็นอยู่เขตทางไกลโศกลีกพร้อมทั้งสุ่มใส่สร้างความเข้มแข็งการบริการอยู่ขันพื้นฐานไปพร้อมกับการสร้างความเข้มแข็งระบบส่งต่อคนเจ็บไปหาสถานที่บริการบนที่มีเงื่อนไขดีกว่าในกรณีอาการเจ็บหนักและก็สุกซื้นให้ทันเวลาท่านนั้งใบคำคทิญะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ซี้แจงตัวคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในหลายปัญหาติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของคณะสาธารณสุขในระยะผ่านมาในกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่8กรกฎนี้ว่าคณะสาธารณสุขถือสำคัญการพัฒนาชนบทและก็แก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนโดยถือทิศนำว่าถือเอาเวียกงานเฮ็ดอนามัยการพยาธิและก็ส่งเสริมสุขภาพเป็นต้นตอสนองการบริการปิ่นปัวอย่างทั่วถึงมีคุณภาพเสมอภาพและก็ยุติธรรมเป็นสำคัญเพื่อรับประกันให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้เข้าถึงการบริการสุขภาพอย่างเสมอภาพยุติธรรมและก็ทั่วถึงรวมทั้งลดพรการจกทงใจของประชาชนในเวลาใช้บริการโดยเฉพาะครอบครัวผู้ทุกข์ยากแม้ได้มีการออกบัตรประกันสุขภาพเพื่อเข้าถึงการบริการปิดปัวสุขภาพแบบบ่เสียค่าพร้อมทั้งได้เสนอให้รัฐบาลสืบต่อสมทบค่าบริการสำหรับประชาชนผู้ที่มีอาชีพอิสระเพื่อรับประกันให้ประชาชนลาบรรดาเผ่าสามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพโดยบ่มีความยุ่งยากทางด้านการเงินพร้อมเดียวกันนี้เพื่อรับประกันให้มียาและก็อุปกรณ์การแพทย์ที่เพียงพอแก่การสนองการบริการของบรรดาห้องหมอคันต่างๆทั้งอยู่ในศูนย์กลางและกระท้องถิ่นกระทรวงสาธารณสุขก็จะสุ่มใส่สุกยู่การผลิตภายในแขวงเนาะเพื่อกุ้มตนเองเทละ9กำหนดรายการยาและก็อุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นอยู่ห้องหมอเทละขั้นปรับปรุงขบวนการจัดซื้อและก็ระบบคุ้มครองยาอุปกรณ์การแพทย์พร้อมทั้งมอบสิทธิ์การจัดซื้อยาอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยและก็จำเป็นให้ท้องถิ่นเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติสำหรับแผนการในตัวหน้านี้เพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้รับผลดีกระทรวงสาธารณสุขก็จะสุ่มใส่ยกระดับให้ประชาชนลาบรรดาเผ่าเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงแล้วใดก็ตามการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงในระยะผ่านมาแขนงสาธารณสุขยังพบความยุ่งยากและก็สิ่งท้าทายในหลายด้านโดยเฉพาะแม่นการบรรจุโควต้าพนักงานในแต่ละปีบ่สมคู่กับจำนวนพนักงานที่ออกการในรูปการต่างๆเฮ็ดให้จำนวนบุคลากรลดลงอย่างต่อเนื่องสร้างความยุ่งยากในการสนองการบริการที่มีคุณภาพปัจจุบันทั่วประเทศมีอาสาสมัครทั้งหมด 6,000 กว่าคนที่ประจำการอยู่บรรดาสถานที่การบริการสาธารณสุขแห่งต่างๆฉะนั้นเสนอให้รัฐบาลก็คือสมาชิกสภาแห่งชาติพิจารณาอนุมัติโควต้าให้แขนงสาธารณสุขในแต่ละปีอย่างเหมาะสมเติมอีกพร้อมเดียวกันนี้การตอบสนองงบประมาณของรัฐบาลต่อเวียกงานประกันสุขภาพยังบ่เพียงพอกับการใช้จ่ายตัวจริงของการเข้าสมใช้บริการอยู่ห้องหมอดังนั้นจึงเสนอให้สภาแห่งชาติพิจารณาเพิ่มงบประมาณให้ประกันสุขภาพเพื่อปกคลุมรายการที่จำเป็นพื้นฐานในการรับการบริการสุขภาพของประชาชนอยู่สถานที่การบริการต่างๆปัจจุบันทั่วประเทศมีห้องหมอเมืองนี่135แห่งสุขศาลา1,080แห่งมีบุคลากรขันเมืองนี่ 6,892 คนขันสุขศาลานี่และขันบ้านนี่ 3,105 คนนอกจากนั้นก็ยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขขันบ้านหรือว่าอสบหลายกว่า 20,000 คนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ให้ประชาชนอยู่สุมสนเป็นเจ้าการ ในเวียกงานรักษาสุขภาพตนเองและอื่นๆมาต่อที่ข่าวๆแหล่งข่าวจากแขวงอุดมไซเนาะเพิ่นก็ได้ส่งมากรมราชการป้องกันความสงบแขวงอุดมไซนี่เพิ่นก็ได้ศึกษาอบรมเจ้าของร้านอาหารและก็สถานบริการที่กระทำผิดต่อระเบียบกฎหมายเนาะในวันที่9กรกฎนี้โดยมีพันโทค้ำกิ่งอนุกุลห้องหัวหน้าห้องตำรวจกรมราชการแขวงอุดมไซพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวองค์การเศร้านุ่มและสหพันธ์บัญญิงเข้าร่วมสำหรับการศึกษาอบรมในครั้งนี้ประกอบมี21คนที่มาจาก4ห้านเนาะคืออยู่บ้านห้วยขุมนี่2ห้านนาแสนคำนี่1ห้านและห้านอยู่เขตหลัก6เส้นทางไปแขวงลำธารนี่1ห้านจุดประสงค์ก็ให้เขาเจ้านี้เจ้าของห้านนี่ได้รับรู้และก็เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายการประกอบอาชีพที่ถูกต้องบ่ให้มีการกระทำผิดหรือละเมิดกฎหมายในรูปแบบการต่างๆเพื่อศึกษาอบรมให้บรรดาสาวบริการได้รับรู้ถึงผลให้ของการขายบริการมีความเสี่ยงต่อการติดต่อพยาธิทางเพศสัมพันธ์นอกการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นพร้อมการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมให้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเดียวกันนี้พันโทคำกิ่งอนุกุลก็ยังได้เน้นนักให้บรรดาเจ้าของห้างทุกคนจงปฏิบัติระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดและก็ให้การร่วมมือกับภาคส่วนเกี่ยวข้องในการกวดการและก็คุ้มครองหากว่าพบเห็นห้างใดยังมีการกระทำผิดซ้ำอีกก็จะได้ดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายให้เข้มงวดศึกษาอบรมและก็เป็นบาดก้าวหนึ่งในการสกัดกั้นและก็แก้ไขอาชญากรรมทั้งสังคมและปัญหายาเสพติดอยู่ภายในแขวงอุดมไซให้นับมือหลุดลงอันนี้ก็เป็นข่าวๆจากแขวงอุดมไซนอกจากแขวงอุดมไซเพิ่นได้ส่งมาให้ทั้งหมดเหล่านั้นก็เป็นข้อมูลข่าวสารข่าวๆต่างๆเนาะที่เดี๋ยวเรารุ่นได้นำเอามาเสนอให้มีรายการนะครับฟังในมื้อนี้ก็หวังว่าจะสร้างความรู้เข้าใจให้มีรายการได้บ่หลายก็น้อยเนาะในการนำเสนอข่าวต่างๆให้รู้ได้บ่หลายก็น้อยว่าซั่นซะแต่ว่ามีรายการมีข้อข้องใจหรือว่ามีข้อมูลข่าวสารหรือว่าอยากให้เดี๋ยวเรารุ่นปรับปรุงเนาะใดว่าโบทึกว่าโบต้องแนวใดก็สามารถโทรศัพท์มาได้หมายเลขโทรศัพท์021212468 021212468ในมงรัฐการมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ถือว่าหมดลงไปพอดีเอาไปว่าได้อรุณแก้ววิไลพร้อมด้วยทีมงานจากรัฐผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้สบายดี
3: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสสเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสสเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา10โมงหา21โมงที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค

0: ขณะนี้เวลา7 โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้และยังดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10มีประชาชนโทรเข้ามาสายด่วน156รวมทั้งหมด208เรื่องซึ่งพัวพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงแหลมคมและขั้วต่อสำคัญในการพัฒนาหลายแขนงศูนย์กลางสะพานเมืองลาวจัดสัมมนาวิชาการหัวโคการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการเพศหญิงจรวดทรงยาน 4Z10B ของจีนสำเร็จในการกู้คืนสันที่1อย่างจบงามอินโดนีเซียเริ่มสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขี้เหงื่อแห่งทำอิฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่1กรกฎนี้ท่านซอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ส่งโทรเลขแสดงความเห็นใจถึงสหายลีเซียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเนื้อในโทรเลขระบุว่าข้าพเจ้าได้รับข่าวสภาพอุทกภัยเกิดขึ้นอย่างให้แห้งอยู่หลายเขตนครแขวงของจีนนับแต่ต้นเดือนกรกฎนี้เป็นต้นมาโดยเฉพาะแมนยูนครนานิงเขตปกครองตนเองเผาจ้องกวงซีรวมทั้งเหตุการณ์ไฟใหม่อย่างให้แห้งโรงงานผลิตเกือบของบริษัทหุ่ยเถิงที่เมืองจิ้นเจียงนครสวนโจแขวงฟู่เจี้ยนในวันที่9กรกฎนี้บรรดาเหตุการณ์เหล่านี้ได้เหตุให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บเป็นจำนวนหลายสร้างความเสียหายต่อพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจเทคนิคพื้นที่การผลิตกสิกรรมและทรัพย์สินอย่างหลวงหลายในเขตดังกล่าวในนามพรรครัฐบาลและประชาชนลาวก็คือในนามส่วนตัวข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นอกเห็นใจและเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งมายังสหายและผ่านสหายไปยังพรรครัฐบาลและประชาชนจีนไอ้น้องโดยเฉพาะครอบครัวผู้ประสบข้อหายของเขตปกครองตนเองเผาจ้วงกวงซีและแขวงฟู่เจี้ยนในครั้งนี้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นว่าภายใต้การซีนำนำพาและด้วยความเอาใจใส่ในการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดของบรรดาสหายกันน้ำขันสูงก็คืออำนาจการปกครองท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีนจะสามารถผ่านพาความยุ่งยากในครั้งนี้